0: ร่างสำรองสำหรับการช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนก็น่าจะเพียงพอในการเยียวยาแล้วก็เพียงพอในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมทั่วประเทศตอนนี้มันมีเกณฑ์ซึ่งทางพื้นที่ทางหน่วยงานต้องนำเสนอขึ้นมาแล้วก็มีคณะกรรมการคราวนี้ในการบริหารสถานการณ์อุทกภัยวันนี้ก็ยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าท่านรองนายกรัฐมนตรีอย่างท่านเอกนิติก็ดูภาคกลางแล้ววันนี้ก็ได้แต่งตั้งเพิ่มเติมคือให้ทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลโทอดุลบุญธรรมเจริญได้เป็นตัวแทนของคณะมนตรีดูกทม.คอยกำกับสั่งการประสานงานดำเนินการแก้ไขปัญหาน
1: ายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่ากระทรวงการคลังได้เร่งจัดตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือน้ำท่วมณกระทรวงการคลังเพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางเบ็ดเสร็จในการอำนวยความสะดวกรับเรื่องร้องเรียนและประสานงานความช่วยเหลือแก่ประชาชนตลอดจนผู้ประกอบการที่ประสบอุทกภัยโดยร่วมมือกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ7แห่งอาทิธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรและธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยเพื่อขับเคลื่อนมาตรการเยียวยาอย่างเต็มรูปแบบครบวงจรขณะที่นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวว่าข้อมูลล่าสุดมีโรงงานผู้ประกอบการ SME นิคมอุตสาหกรรมได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยใน40จังหวัดซึ่งสร้างความเสียหายเบื้องต้นกว่า22ล้านบาทแก่สถานประกอบการ 1,267 แห่งจึงเร่งมาตรการเยียวยาอย่างเร่งด่วนทั้งการพักชำระหนี้การเติมทุนฉุกเฉินฟื้นฟูกิจการผ่าน SME D-Bank การพิจารณายกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีโครงการฟื้นฟู Rebuild SMEและการระดมทีมช่างเข้าซ่อมแซมเครื่องจักร
2: ผมได้ขอให้ทุกๆสำนักงานนะครับอุตสาหกรรมจังหวัดในทุกๆจังหวัดทั่วประเทศนั้นประสานกับเครือข่ายสถาบันการศึกษาแล้วก็หน่วยงานต่างๆเพื่อซ่อมแซมแล้วก็ฟื้นฟูเครื่องจักรที่ได้รับผลกระทบนะครับของพี่น้อง SME ที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วม
1: นางสาวปิยรัตติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำชับหน่วยงานในสังกัดทุกพื้นที่เตรียมฟื้นฟูอาชีพและผลผลิตทางการเกษตรภายหลังน้ำลดอาทิเมล็ดพันธุ์ต้นพันธุ์พืชและชีวพันธุ์หรือเชื้อจุลินทรีย์ควบคุมโรคพืชซึ่งพร้อมทยอยแจกจ่ายให้แก่เกษตรกรได้ทันทีเมื่อสถานการณ์เอื้ออำนวยปุริมปราศโสภาภาครายงาน
3: ขณะที่วันนี้นายกรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีหลายกระทรวงลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง
4: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่บ้านเอื้ออาทรคลองถนนบางเขนเขตสายไหมเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาเพื่อมอบถุงยางชีพและพูดคุยสอบถามปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่จากนี้ไปจะมีการประชุมทุกวันในเวลา8 นาฬิกาเพื่อประสานงานกันของทุกหน่วยงานให้สอดคล้องเป็นเนื้อเดียวกันพร้อมเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและคณะผู้บริหารลงเรือเข้าพื้นที่ชุมชนเคหะร่ม933เขตลาดกระบังเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนและนำอาหารปรุงสุกใหม่น้ำดื่มยานมผงเด็กและสิ่งของจำเป็นเข้าไปส่งมอบถึงชุมชนที่รถยนต์ไม่สามารถเข้าถึงได้ด้านพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่สถานีสูบน้ำประเวศบุรีรมย์เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและการระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครพร้อมหารือแนวทางบริหารจัดการน้ำร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเน้นย้ำว่าขณะนี้ต้องดำเนินการทั้งการบริหารจัดการน้ำและการดูแลประชาชนควบคู่กันนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งระบายน้ำท่วมขังและน้ำรอการระบายในทุกพื้นที่โดยเฉพาะจุดวิกฤตอย่างเคหะร่มเกล้าและเขตลาดกระบังพร้อมประเมินสถานการณ์เป็นรายจุดอย่างใกล้ชิดหากพบว่าการระบายน้ำล่าช้าให้เร่งประสานจัดส่งเครื่องสูบน้ำเข้าเสริมกำลังทันทีเพื่อคลี่คลายสถานการณ์ให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดนอกจากนี้ได้สั่งการให้เตรียมแผนฟื้นฟูเร่งทำความสะอาดจัดเก็บขยะสิ่งปฏิกูลฟื้นฟูเส้นทางคมนาคมให้กลับมาใช้งานได้และในพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยปี2569ติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์ในลุ่มน้ำท่าจีนและการเตรียมความพร้อมการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตเทศบาลมีผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่4จังหวัดลุ่มน้ำท่าจีนประกอบด้วยชัยนาทสุพรรณบุรีนครปฐมและสมุทรสาครร่วมประชุม นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาติดตามสถานการณ์อุทกภัยให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้ประสบภัยพร้อมมอบถุงยังชีพและยาให้ประชาชนและกลุ่มเปราะบางที่วัดท่าดินแดงอำเภอผักไห่และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวเวียงอำเภอเสนาปิดท้ายที่นายอัครนันท์กันกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีพร้อมนำสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นและอาหารแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
5: กระทรวงมหาดไทยกำชับ3จังหวัดกลุ่มภาคตะวันตกให้บริหารจัดการน้ำตามเส้นทางของแม่น้ำแม่กลองให้สอดคล้องกันเน้นการเตือนภัยล่วงหน้านายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยร่วมประชุมติดตามการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันตกได้แก่จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อวางมาตรการป้องกันเชิงรุกก่อนเกิดภัยโดยเปิดเผยว่าได้สั่งการให้ทั้ง3จังหวัดวางแผนบริหารจัดการน้ำและวางแผนรับมือตามเส้นทางของแม่น้ำแม่กลองอย่างสอดคล้องกันโดยให้จังหวัดราชบุรีและจังหวัดสมุทรสงครามเตรียมพร้อมรับมวลน้ำหลากจากกาญจนบุรีล่วงหน้าจะตั้งศูนย์พักพิงเตรียมการแจ้งเตือนล่วงหน้าและเร่งอพยพประชาชนให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางรายบุคคลก่อนที่น้ำจะเข้าท่วมพื้นที่
3: กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับกรุงเทพมหานครตั้งจุดบริการทางการแพทย์ดูแลชาวเคหะชุมชนร่มเกล้าใช้วิดีโอคอลผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อมพบแพทย์ทางไกลเพื่อให้คำปรึกษาและประเมินอาการให้ผู้ป่วยได้รับการดูแล
1: นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมอบหมายให้ทีมกรมการแพทย์ประสานงานกับกรุงเทพมหานครจัดตั้งจุดบริการทางการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขเพื่อให้บริการด้านการแพทย์สาธารณสุขรองรับประชาชนในเคหะชุมชนร่มเกล้ากรุงเทพมหานครและปรับใช้ระบบวิดีโอคอล DMS เทเลพบแพทย์ทางไกลผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อมเพื่อให้คำปรึกษาประเมินอาการวางแผนการรักษาจัดส่งยาแก่ผู้ประสบภัยเพื่อให้ได้รับการดูแลต่อเนื่องรวมทั้งสื่อสารวิธีการใช้แอปพลิเคชันให้ประชาชนเข้าใจส่วนต่างจังหวัดมีข้อสั่งการให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขและนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดในเขตสุขภาพที่5และ6ประสานข้อมูลและการระบายน้ำกับหน่วยงานด้านชลประทานเพื่อวางแผนการจัดระบบบริการผ่องถ่ายผู้ป่วยในโรงพยาบาลที่เป็นพื้นที่ประสบภัยไปยังโรงพยาบาลที่ปลอดภัยสำรวจบัญชียาคงคลังคลังยาระบบกระจายยาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ให้มีความพร้อมให้ผู้บริหารผู้บัญชาการเหตุการณ์ฝ่ายการแพทย์และสาธารณสุขจังหวัดทุกแห่งในพื้นที่ประสบภัยอยู่และลงพื้นที่แก้ไขปัญหาการดำเนินงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างทันท่วงทีรวมทั้งให้กรมควบคุมโรคกรมอนามัยกรมสุขภาพจิตเตรียมความพร้อมหลังน้ำลดจัดเตรียมแผนฟื้นฟูเฝ้าระวังควบคุมโรคการจัดการด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมการเยียวยาจิตใจให้กับประชาชนและเจ้าหน้าที่ในจังหวัดที่ประสบอุทกภัยด้วยสำหรับสถานการณ์อุทกภัยภาพรวมได้ขยายผลกระทบเพิ่มเป็น25จังหวัดกระทรวงสาธารณสุขได้จัดทีมแพทย์และสาธารณสุขลงพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเพื่อดูแลประชาชนทุกกลุ่มอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางรวมเป็น 5,313 รายสนับสนุนยาและเวชภัณฑ์รวม 7,756 รายการมีผู้รับบริการสะสม 9,838 รายล่าสุดได้สำรองยาชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัยไว้อย่างเพียงพอเป็นกลุ่มยาต้านจุลชีพยังคงมียาด็อกซี่ไซคลิน100มิลลิกรัมสำหรับรักษาโรคฉี่หนูคงคลังรวม 1,591,783 แคปซูลชุดยาช่วยเหลือผู้ประสบภัยรวม 28,877 ชุดและชุดตรวจไข้หวัดใหญ่66,163 ชุดชุดตรวจโรคฉี่หนู 7,979 ชุดนฤมลอุดมพรรายงาน
5: กรุงเทพมหานครประกาศสั่งปิดโรงเรียนสังกัดในพื้นที่ประสบอุทกภัยระดับสูง15เขตตั้งแต่วันนี้จนถึงวันศุกร์นี้สำนักการศึกษากรุงเทพมหานครออกประกาศเรื่องปิดสถานศึกษาชั่วคราวเนื่องจากเหตุพิเศษเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนผู้ปกครองครูและบุคลากรทางการศึกษารวมถึงเพื่อให้โรงเรียนสามารถตรวจสอบทรัพย์สินและจัดเตรียมสถานที่ให้พร้อมต่อการจัดการเรียนการสอนและการสอบปลายภาคเรียนได้อย่างปลอดภัยโดยอาศัยอำนาจตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการสั่งปิดสถานศึกษาชั่วคราวเนื่องจากเหตุพิเศษพุทธศักราช2541ข้อ5วงเล็บ3 จึงมีคำสั่งให้ปิดโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ประสบอุทกภัยระดับสูงจำนวน15เขตเป็นเวลา3วันตั้งแต่วันนี้ถึงวันศุกร์นี้ได้แก่เขตคลองสามวาเขตคันนายาวเขตจตุจักรเขตบางเขนเขตบางกะปิเขตบึงกุ่มเขตประเวศเขตมีนบุรีเขตลาดกระบังเขตวังทองหลางเขตสวนหลวงเขตสะพานสูงเขตสายไหมเขตหนองจอกและเขตหลักสี่โดยให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนชดเชยในภายหลัง
3: คณะรัฐมนตรีอนุมัติการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569งบกลางวงเงินกว่า 1,206 ล้านบาทให้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาดูแลนักเรียนและนักศึกษาให้ได้รับค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพต่อเนื่องไม่ให้หลุดจากระบบการศึกษานางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีอนุมัติการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นภายในกรอบวงเงินกว่า 1,206 ล้านบาทให้แก่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.เพื่อสนับสนุนการให้กู้ยืมเงินแก่นักเรียนนักศึกษาสำหรับเป็นค่าเล่าเรียนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาและค่าครองชีพเพื่อให้สามารถโอนเงินให้แก่นักเรียนนักศึกษาและผู้กู้ยืมกว่า 141,000 รายได้อย่างต่อเนื่องจนถึงสิ้นปีงบประมาณงบประมาณส่วนนี้มีเป้าหมายสำคัญเพื่อให้การโอนเงินค่าเล่าเรียนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาและค่าครองชีพของผู้กู้ยืมดำเนินต่อไปโดยไม่สะดุดช่วยให้นักเรียนนักศึกษาสามารถเรียนต่อได้อย่างต่อเนื่องไม่หลุดออกจากระบบการศึกษาและลดผลกระทบจากข้อจำกัดด้านสภาพคล่องของกองทุน
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลยกระดับการปรับปรามโนมินีและทุนต่างชาติที่ฝ่าฝืนกฎหมายโดยกระทรวงพาณิชย์กำหนดเรื่องนี้เป็น1ใน9ภารกิจเร่งด่วนและเพิ่มการตรวจสอบให้ครอบคลุมตั้งแต่การจัดตั้งบริษัทไปจนถึงการเปลี่ยนผู้ถือหุ้นกรรมการและผู้มีอำนาจลงนามภายหลังจดทะเบียนหากพบความเสี่ยงจะตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินลงทุนและข้อเท็จจริงร่วมกับเครือข่าย23หน่วยงานแต่ต้องย้ำว่าการถูกจัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงไม่ได้หมายความว่าเป็นโนมินีและการมีต่างชาติถือหุ้นไม่ได้ถือว่าผิดโดยอัตโนมัติเป้าหมายคือจัดการกับทุนที่ใช้คนไทยถือหุ้นแทนหรือหลีกเลี่ยงกฎหมายโดยไม่สร้างอุปสรรคต่อนักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาลงทุนอย่างต้องและสุจริตสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพลิดวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
9: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
5: 7:16 รับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าสหรัฐเตรียมถอนกำลังทหารออกจากฐานทัพแห่งสุดท้ายในอิรักภายในวันนี้ตามข้อตกลงปี2567ในสมัยของประธานาธิบดีโจไบเดนซึ่งถือเป็นการปิดฉากปฏิบัติการทางทหารที่ยืดเยื้อมานานกว่า2ทศวรรษและมีทหารอเมริกันเสียชีวิตมากถึง 4,500 นายขณะที่ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงของอิรักระบุว่าการถอนกำลังทางทหารสหรัฐในครั้งนี้อิหร่านจะได้ประโยชน์ในเชิงยุทธศาสตร์เนื่องจากเป็นการกำจัดกองกำลังที่ถ่วงดุลอำนาจของอิหร่านในอิรักมานานหลายปีรวมถึงกลุ่มติดอาวุธที่สนับสนุนอิหร่านอาจขยายอิทธิพลด้านความมั่นคงและการเมืองอีกด้วยด้านนายอาบูมอยตาบาอัลยาซิรีผู้บัญชาการกลุ่มติดอาวุธในอิรักซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านกล่าวว่า การถอนกำลังทหารสหรัฐออกจากอิรักถือเป็นชัยชนะครั้งประวัติศาสตร์ซึ่งอธิปไตยของประเทศไม่สามารถรักษาไว้ด้วยกองกำลังต่างชาติแต่เกิดจากกองกำลังต่อต้านและเจตจำนงของประชาชน
3: คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือ UNSC 12ประเทศที่นำโดยสหรัฐมีมติเห็นชอบที่จะต่ออายุของกองกำลังปราบปรามกลุ่มอาชญากรรมในเฮติออกไปอีก6เดือนเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงก่อนการเลือกตั้งทั่วไปในเฮติในวันที่13ธันวาคมนี้ซึ่งถือเป็นครั้งแรกในรอบ10ปีขณะที่กลุ่มติดอาวุธยังคงควบคุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศจนส่งผลให้ประชาชน 1,500,000 คนต้องกลายเป็นผู้พลัดถิ่นความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางเหตุความรุนแรงจากกลุ่มอาชญากรรมที่ทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องหลังเหตุการณ์สังหารประชาชนอย่างน้อย11รายเพื่อเป็นการแก้แค้นที่กองกำลังปราบปรามดังกล่าวสังหารสมาชิกกลุ่มอาชญากรรมรวมถึงเหตุการณ์สังหารหมู่ที่มีผู้เสียชีวิตราว47รายและถูกลักพาตัวไปอีก50ราย
5: สำนักข่าว AFP รายงานว่ารัฐบาลออสเตรเลียสั่งการให้ทุกหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร์รุ่นเก่าอย่างเร่งด่วนและรายงานผลการตรวจสอบทั้งหมดไปยังกระทรวงมหาดไทยออสเตรเลียนายริชาร์ดมาวส์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมออสเตรเลียระบุว่าปัญญาประดิษฐ์หรือ AI กำลังเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในปฏิบัติการของออสเตรเลียด้วยความรวดเร็วอย่างก้าวกระโดดและระบบของรัฐบาลจำเป็นต้องพัฒนาโดยทันทีซึ่งไม่อาจรอให้ระบบคอมพิวเตอร์รุ่นเก่าเกิดความล้มเหลวและค่อยดำเนินการเปลี่ยนแปลงโดยจะต้องระบุช่องโหว่และรับมือก่อนจะถูกนำไปใช้ประโยชน์ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังโมเดล AI ของ OpenAI เจาะระบบบริการสุขภาพออสเตรเลียเมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่งถือเป็นการละเมิดข้อมูลและเป็นสิ่งที่ไม่สามารถยอมรับได้
3: หน่วยควบคุมไข้เลือดออกแห่งชาติศรีลังกาหรือ NDUC ขออภัยค่ะ NDCU เปิดเผยว่าศรีลังกามียอดผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสะสมมากกว่า 1,127 คนและเสียชีวิตอย่างน้อย77รายแล้วในช่วง9เดือนแรกของปีนี้ซึ่งถือเป็นจำนวนที่สูงที่สุดนับตั้งแต่ปี2560โดยเขตกัมปาฮาในจังหวัดเวสเทิร์นถือเป็นพื้นที่ที่มีผู้ป่วยมากที่สุดจำนวน 21,234 คนหรือประมาณร้อยละ 21.21 ของจำนวนผู้ป่วยทั้งหมดด้านแพทย์หญิงบราซิล่าซามาเรียเวียร่าแพทย์ชุมชนของ NDCU เตือนว่าฝนที่ตกหนักอย่างต่อเนื่องจะยิ่งเพิ่มความเสี่ยงให้จำนวนผู้ป่วยสูงขึ้นไปอีกเนื่องจากมีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือดออกรวมถึงการจัดการขยะอย่างไม่ถูกวิธีพร้อมขอให้ประชาชนดูแลสภาพแวดล้อมให้สะอาดและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเพื่อช่วยลดจำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกให้ได้มากที่สุดต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
10: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในกีฬาแบดมินตันชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศวิลกุลวุฒิวิชิตสารมืออันดับ2ของโลกโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะโลเคียนยูมืออันดับ13ของโลกจากสิงคโปร์2-0เกมสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักแบดมินตันชายเดี่ยวไทยคนแรกที่ได้เหรียญทองเอเชียนเกมในรอบ56ปีพร้อมได้กลับขึ้นตำแหน่งมือ1ของโลกอีกครั้งeSport PUBG Mobile ทีมชาติไทยนำโดยสาธิตถนอมจิตกัปตันทีมพร้อมด้วยปาวริศวงทองหัสชัยสุภชัยสิงแก้วภูมิรักพีวรรณะเลิศสกุลและณัฐวุฒิหมื่นสาคว้าเหรียญทองได้สำเร็จด้วยคะแนนรวม128คะแนนโดยเอาชนะคู่แข่งจาก11ชาติจากการแข่งขันทั้งหมด12แมตช์เซปักตะกร้อรอบชิงชนะเลิศทีมเดี่ยวชายทีมชาติไทยแชมป์เก่าประกอบด้วยธนพลทรัพย์เย็นกฤษณพงษ์นนทโคตรวุฒินันท์คำสนอและพรเทพถิ่นบางบนพบกับทีมชาติมาเลเซียรองแชมป์เก่าซึ่งทีมตะกร้อหนุ่มไทยเอาชนะมาเลเซียไป2-0เซตคว้าเหรียญทองเซปักตะกร้อทีมเดี่ยวชายได้เป็นสมัยที่7ติดต่อกันกรีธาวิ่งผลัด4x100เมตรผสมทีมวิ่งผลัดของไทยประกอบด้วยไม้1ณัฐวัฒน์เอี่ยมอุดมสุภานิชพูนเกิดภูริพลบุญสอนและไม้สุดท้ายจิราภัทรขันอ่อนตาเข้าเส้นชัยอันดับ2ด้วยเวลา 40.87 วินาทีคว้าเหรียญเงินมาครองได้สำเร็จโดยจีนเข้าอันดับ1ด้วยเวลา 40.78 วินาทีมวยสากลสมัครเล่นรอบรองชนะเลิศรุ่น54กิโลกรัมหญิงนัทนิชาจงโปร่งกลางเอาชนะคะแนนสุคิมินามิกินักชกเจ้าภาพญี่ปุ่น3-2เสียงผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปด้วยเหรียญทองเจอกับปังโซมีจากเกาหลีเหนือในวันที่2ตุลาคมสรุปเหรียญรางวัลเอเชียนเกมอันดับ1ทีมชาติจีน143เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น45เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้24เหรียญทองส่วนไทยขึ้นมาอยู่อันดับ5มี12เหรียญทอง9เหรียญเงิน12เหรียญทองแดง ซึ่งจักรยานทางไกลนานาชาติทัวร์เดอลังกาวี2026ที่ประเทศมาเลเซียในสเตจที่3ระยะทาง 189.7 กิโลเมตรมีนักปั่นลงชิงชัย120คนโดยนักปั่นไทยที่ทำผลงานดีที่สุดคืออภิสิทธิ์สุพรรณได้อันดับ10ของเอเชียเวลา4ชั่วโมง 31.59 นาทีส่วนแชมป์ประจำสเตจเป็นของมัตเตโอมานูเชลลี่นักปั่นอิตาลีขณะที่นักปั่นไทยคนอื่นๆทั้งพีระพลชาวเชียงขวางดุลธรโสสลามธนาคารชยาสมบัติธนชาติยะตันและนพชัยกล้าหาญก็เข้าเส้นชัยเป็นกลุ่มใหญ่ทำเวลา4ชั่วโมง 31.59 นาทีเท่ากันพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
3: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งส่วนภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่ขอให้ประชาชนในภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงในขณะที่มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยตอนล่างสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาและยะลาลมใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงากระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:02 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร28เซนติเมตรและเวลา 19:15 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร4เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:34 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง11เซนติเมตรและเวลา 14:45 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร38เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:19 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:09 นาที
11: 1นาทีกับกปท.
12: ผู้ที่ใช้เกียร์ออโต้ควรหลีกเลี่ยงการขับรถลุยน้ำแต่หากหลีกเลี่ยงไม่ได้หลังจากรถผ่านการลุยน้ำแล้วควรรีบนำรถเข้าตรวจเช็คระบบเกียร์หากมีน้ำเข้าควรทำการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ใหม่เพื่อประสิทธิภาพในการขับขี่ทั้งนี้ภายหลังการขับรถลุยน้ำอาจประสบปัญหาเข้าเกียร์รถไม่ได้เพราะคลัตช์ติดให้แก้ไขโดยนำรถออกทดสอบบนถนนโล่งๆด้วยการติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้สักครู่จนถึงอุณหภูมิทำงานแล้วดับเครื่องจากนั้นเหยียบคลัตช์เข้าเกียร์หนึ่งสตาร์ทเครื่องทั้งที่เข้าเกียร์หนึ่งรถจะวิ่งไปข้างหน้าโดยขณะเครื่องติดและรถเริ่มวิ่งให้สังเกตดูว่าคลัตช์หลุดหรือไม่ถ้ายังไม่หลุดให้ลองเริ่มปฏิบัติตามข้างต้นใหม่โดยต้องแน่ใจว่าทดสอบในถนนที่โล่งจริงๆและขับด้วยความระมัดระวังอย่างสูงค่ะ
3: ด้ว
11: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
13: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
14: วันนี้เสนอคำว่าพระเต้าทักษิโณทกพระเต้าทักษิโณทกเป็นภาชนะใส่น้ำซึ่งเป็นเครื่องราชูปโภคของพระมหากษัตริย์มีลักษณะคล้ายคนโทมีพวยสำหรับเทน้ำและมีขันรองรับน้ำในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ที่สวรรคตหรือสิ้นพระชนแล้วเจ้าพนักงานในพระราชพิธีจะเชิญพระเต้าทักษิโณทกไปถวายพระมหากษัตริย์สมเด็จพระบรมราชินีนาถสมเด็จพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นเจ้าฟ้าลงมาถึงหม่อมเจ้าเพื่อทรงใช้กรวดน้ำคำราชาศัพท์เรียกว่าทรงหลังทักษิโณทก
13: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
15: สาระนานากับสารานุกรมไทย
16: วันนี้เสนอตอนพิธีแต่งงานของชาวไทยมุสลิมตอนที่3พิธีแต่งงานของชาวไทยมุสลิมเรียกว่านิกาหรือนิกะโดยส่วนมากมักจัดขึ้นที่บ้านหรือมัสยิดในชุมชนของฝ่ายหญิงซึ่งองค์ประกอบสำคัญจะต้องมีวะลีหรือผู้ปกครองของฝ่ายหญิงและชายมุสลิมอย่างน้อย2คนเมื่อเริ่มพิธีจะมีการอ่านคัมภีร์อัลกุรอานอิหม่ามจะแสดงธรรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของสามีภรรยาและหลักการครองเรือนจากนั้นผู้ปกครองฝ่ายหญิงจะกล่าวยกเจ้าสาวให้แก่เจ้าบ่าวและเมื่อเจ้าบ่าวกล่าวรับก็เป็นอันเสร็จพิธี
17: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
18: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์แพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์นายแพทย์ทรงคุณวุฒิโฆษกกรมควบคุมโรคเกี่ยวกับการเฝ้าระวังและป้องกันโรคไข้ฉี่หนูในช่วงน้ำท่วมค่ะ
5: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกรรณิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชลธรจันยาอ่าน
9: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
19: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
9: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
20: อยากเกษียณสบายไม่เป็นภาระใครเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างวินัยออมก่อนใช้อย่างน้อย 10% ของรายได้อย่างสม่ำเสมอมีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินคำนวณเงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณออมให้ไววางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่เริ่มมีรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเกษียณไม่เสี่ยงเริ่มได้ด้วยการออม
5: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกรมควบคุมโรคเฝ้าระวังและป้องกันโรคไข้ฉี่หนูในช่วงน้ำท่วมพร้อมแนะนำประชาชนระมัดระวังการสัมผัสน้ำและดินโคลนโดยเฉพาะผู้ที่ต้องเดินลุยน้ำหรือทำความสะอาดบ้านหรือพื้นที่อื่นๆหากมีไข้สูงปวดเมื่อยน่องหรือตาแดงให้รีบพบแพทย์ทันทีและห้ามซื้อยามารับประทานเองโดยเด็ดขาดติดตามรายละเอียดเรื่องนี้ได้จากแพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์นายแพทย์ทรงคุณวุฒิโฆษกกรมควบคุมโรคสัมภาษณ์โดยนันพัฒน์แสนตุ้มครับ
21: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะ
22: ค่ะสวัสดีค่ะ
21: ค่ะคุณหมอคะทำไมในปีนี้เนี่ยค่ะอัตราผู้ป่วยในโรคฉี่หนูถึงสูงกว่าค่ามาตรฐาน5ปีย้อนหลังคะและปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้ผู้ป่วยในมีอัตราสูงขึ้นเกี่ยวข้องกับบริบทความเสี่ยงในพื้นที่หรือว่าเรื่องของน้ำท่วมหรือไม่คะ
22: คือก็ต้องเข้าใจตรงตัวโรคฉี่หนูก่อนนะคะ คือโรคฉี่หนูเป็นโรคติดเชื้อแบคทีเรียนะคะซึ่งเป็นโรคที่ติดต่อจากสัตว์สู่คนซึ่งสัตว์ที่เป็นรังโรคอะค่ะก็คือหนูคือเชื้อนะคะจะอยู่ในปัสสาวะของหนูที่ติดเชื้อนะคะแล้วก็ความสำคัญของเชื้อนี้ก็คือว่าเวลาหนูหรือว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอย่างอื่นนะคะอย่างที่มีรายงานก็มีสุนัขวัวแกะแพะพวกนี้ค่ะก็จะมีเชื้ออยู่ได้นะคะเวลาเขาเชื้อเอามาในปัสสาวะเนี่ยมันจะอยู่ในสิ่งแวดล้อมในน้ำในดินได้นานได้เป็นเวลานานนะคะก็อาจจะเป็นหลายเดือนเลยทีเดียวนะคะทีนี้เวลาที่น้ำฝนตกหนักๆหรือว่ามีน้ำท่วมแบบนี้ค่ะมันก็จะเป็นปัจจัยเสี่ยงอย่างหนึ่งที่จะทำให้เกิดการปนเปื้อนนะคะของเชื้อค่ะไปยังพื้นที่ที่มีแหล่งรังโรคอยู่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราจึงมักเห็นว่าในช่วงฤดูฝนนะคะบางทีดูเหมือนกับว่าอุบัติการณ์ของโรคฉี่หนูนะคะดูเหมือนอาจจะดูปรับเพิ่มขึ้นสักเล็กน้อยนะคะแต่จริงๆแล้วถ้าเราไปดูข้อมูลของประเทศเราเราจะพบว่ามันสามารถที่จะพบปรับปลายได้ตลอดทั้งปีนะคะแล้วถ้าเราดูข้อมูลในช่วง2เดือนที่ผ่านมานะคะในช่วง2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเปรียบเทียบปี69กับปี68อะค่ะก็ยังอยู่ใกล้ๆเคียงกันแต่ว่ามันจะสูงกว่าค่ามาตรฐาน5ปีย้อนหลังซึ่งแปลว่ามันอาจจะมีเรื่องของจำนวนฝนปริมาณฝนอะไรที่มีส่วนในเรื่องของการมาเกี่ยวข้องตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นโรคที่แท้จริงแล้วเราจะต้องมีการเฝ้าระวังกันทั้งปีเลยนะคะโดยเฉพาะในปีที่มีฝนตกหนักมีน้ำเยอะแล้วก็ต้องเรียนว่ามีผู้เสียชีวิตนะคะที่มีการรายงานอยู่นี่ก็จะเกือบทุกเดือนเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นโรคที่ยังต้องมีการเฝ้าระวังนะคะแล้วก็ใส่ใจกันอยู่ตอนนี้นี่ตอนที่เราเฝ้าระวังในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมแต่พื้นที่ที่ไม่มีน้ำท่วมตอนนี้เราดูอุบัติการณ์อาจจะยังไม่ได้แตกต่างกันชัดเจนแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องดูตอนหลังจากที่น้ำล้นลงไปแล้วนะคะประมาณสักสองสัปดาห์ว่าเราจะมีเคสของตัวไข้ตัวโรคฉี่หนูหรือตัวเลปโตสไปโรซิสมีเพิ่มขึ้นให้เห็นอย่างชัดเจนหรือเปล่านะคะก็คงจะต้องยังคงมีการเฝ้าระวังกันต่อไปค่ะค่ะ
0: ค่ะคุณหมอคะน่าจะหลีกเลี่ยงไม่ได้สำหรับในพื้นที่ที่ประสบปัญหาน้ำท่วมอยู่ในขณะนี้ค่ะจำเป็นจะต้องเดินลุยน้ำท่วมขังเป็นเวลานานๆค่ะแต่ว่าไม่มีบาดแผลอย่างนี้ค่ะคุณหมอมีโอกาสที่จะติดเชื้อไข้ฉี่หนูได้มากน้อยแค่ไหนคะ
22: โอเคค่ะก็คืออย่างที่เรียนให้ทราบนะคะว่าเชื้อเนี่ยอยู่ในปัสสาวะของสัตว์ที่ติดเชื้อแล้วก็เวลาที่เขาปัสสาวะออกมาแล้วบางทีมันจะเวลาเกิดฝนตกเนี่ยนะคะน้ำก็อาจจะพาเชื้อไหลลงสู่แอ่งน้ำต่างๆนะคะอยู่บนพื้นดินได้ซึ่งทำให้ประชาชนเนี่ยเวลาสมมติว่าถ้าต้องไปเดินลุยน้ำอะค่ะซึ่งแน่นอนทางเข้าที่เป็นหลักเลยก็คือเข้าทางบาดแผลนะคะแต่กรณีซึ่งถึงเราไม่มีบาดแผลค่ะแต่ถ้าเราต้องแช่น้ำเป็นเวลานานๆอาจจะทำให้ผิวหนังค่อนข้างที่จะอ่อนนุ่มแล้วก็เปื่อยนะคะเพราะฉะนั้นก็จะสามารถเป็นทางเข้าของเชื้อด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นแนะนำว่าถึงแม้เราจะไม่ได้มีบาดแผลแต่ก็แนะนำว่าคุณจะหลีกเลี่ยงนะคะถ้าทำได้ในเรื่องของการที่ต้องลุยน้ำหรือแช่น้ำนานๆนะคะอันนี้ก็จะสามารถที่จะทำให้เชื้อเนี่ยค่ะเข้าได้ทางผิวหนังที่มีการอ่อนนิ่งเอาลงนะคะเมื่อต้องแช่น้ำเป็นระยะเวลานานๆค่ะ
0: ค่ะคุณหมอคะมาถึงเรื่องอาการบ้างค่ะคุณหมอคะสำหรับผู้ที่ติดเชื้อค่ะในคนเนี่ยค่ะจะมีลักษณะอาการอย่างไรคะที่เราจะเห็นได้ชัดเจนเลย
22: ค่ะไข้ตัวโรคไข้ฉี่หนูนะคะหรือเรียกเลปโตสไปโรซิสเนี่ยค่ะจะมาด้วยอาการของไข้สูงเฉียบพลันค่ะซึ่งจริงๆแล้วระยะเวลาอาการป่วยอะค่ะทั้งหมดจะประมาณสัก2สัปดาห์นะคะแต่เพียงแต่ว่าช่วงที่เป็นมีไข้และมีเชื้อแบคทีเรียค่ะต้องบอกว่าไข้ฉี่หนูนี่เป็นการติดเชื้อแบคทีเรียนะคะแต่เป็นการติดเชื้อจากสู่คนนะคะเป็นแบคทีเรียในช่วงสัปดาห์แรกอะค่ะคนไข้จะมาด้วยเรื่องของไข้สูงนะคะปวดเมื่อยตามตัวมันจะดูคล้ายๆไข้หวัดใหญ่หรือไข้เลือดออกในช่วงแรกๆแต่ว่ามันจะมีประเด็นเฉพาะนิดนึงตรงผู้ป่วยในเรื่องของโรคไข้ฉี่หนูเนี่ยค่ะอาจจะไม่ค่อยมีอาการทางระบบทางเดินหายใจเท่าไหร่คือไม่ค่อยเจ็บคอไอน้ำมูกคือถ้ามีอาการเหล่านี้เราอาจจะนึกถึงไปเชื่อมไปเกี่ยวกับโรคระบบทางเดินหายใจเช่นไข้หวัดใหญ่อะไรพวกนั้นนะคะแล้วก็อาจจะมีในเรื่องของการปวดน่องกล้ามเนื้อน่องนะคะได้มากๆนะโดยเฉพาะ ตรงอาจจะปวดตรงกล้ามเนื้อน่องแล้วก็ตรงที่หลังได้ค่ะนะคะเฉพาะเจาะจงตรงนี้แต่ถ้าเป็นพวกไข้เลือดออกไข้หวัดใหญ่อันนี้มันจะเหมือนกับปวดไม่ตามตัวทั่วไป
21: ค่ะ
22: อาจจะไม่ได้เฉพาะเจาะจงแค่ตรงที่น่องหรือตรงที่หลังและถ้าเป็นส่วนหนึ่งของโรคไข้ฉี่หนูค่ะประมาณปลายสัปดาห์แรกๆคืออาจจะมีไข้ผ่านไปแค่ 3-4 วันละอาจจะเริ่มมีเหมือนตาเหลืองมีตัวเหลืองหรืออาจจะมีค่าไตที่ผิดปกตินะคะซึ่งอันนี้จะเป็นอะไรที่เราไม่ค่อยเจอในไข้เลือดออกแล้วก็ไข้หวัดใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นโดยหลักการทั่วไปเราจึงพยายามอยากจะวินิจฉัยได้ตั้งแต่ไข้ประมาณช่วง 3-4 วันแรกอะค่ะเพราะว่าโรคไข้ฉี่หนูเป็นโรคติดเชื้อแบคทีเรียซึ่งแปลว่าเขามียาปฏิชีวนะในการรักษาซึ่งเป็นยาปฏิชีวนะที่มีอยู่ในโรงพยาบาลทั่วๆไปเลยนะคะที่เราใช้กันบ่อยๆเลยนะคะเพียงแต่ว่าต้องเข้าสู่การรักษาโดยเร็วที่สุดได้ยาปฏิชีวนะโดยเร็วที่สุดส่วนใหญ่เคสที่ต้องเสียชีวิตไปบางทีอาจจะมีมาโรงพยาบาลล่าช้าวินิจฉัยได้ล่าช้าเหล่านี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราได้มีการแจ้งเตือนคือพูดง่ายๆคือคุณหมออะค่ะส่วนใหญ่โดยเฉพาะถ้าอยู่ในพื้นที่จะมีความเฝ้าระวังและในเรื่องของตัวไข้ฉี่หนูเบื้องต้นเองเนี่ยนะคะการมาถึงตอนนี้เราจะมีชุดทดสอบเบื้องต้นสมมติมีไข้มาวันสองวันอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะมีทั้งเรื่องของการตรวจเลือดนะคะซึ่งสำหรับไข้เลือดออกเราก็จะมีชุดตรวจเดงกี NS1 แอนติเจนเนาะซึ่งอันนี้ก็บอกแล้วบอกเลยที่เป็นไข้เลือดออกนะคะหรือว่าถ้าเป็นไข้หวัดใหญ่แล้วก็มีการสวอปเนาะเอาสิ่งคัดหลั่งที่ตรงบริเวณน้ำมูกที่ในจมูกนะคะหรือว่าที่คอนะคะไปตรวจก็เพราะว่าเป็นไข้หวัดใหญ่ก็ให้การรักษาไปแต่ในกลุ่มที่เราตรวจเบื้องต้นไม่พบทั้งไข้หวัดใหญ่และไข้เลือดออกนะคะและโดยเฉพาะถ้ามีประวัติอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมมีแผลหรือมีประวัติสัมผัสไปลุยน้ำเราก็จะนึกถึงนะคะคุณหมอก็จะนึกถึงในเรื่องของโรคไข้ฉี่หนูเมื่อนั้นเองแล้วเนี่ยก็จะมีการให้ยาปฏิชีวนะเลยโดยเร็วนะคะไม่ได้จำเป็นจะต้องรอผลพ่อเชื้อรอผลตรวจระดับภูมิคุ้มกันซึ่งมันอาจจะล่าช้าเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่จะอยู่ในแนวทางการรักษาอยู่แล้วเพียงแต่ว่าขอให้ประชาชนนะคะสมมติว่าถ้ามีไข้ปวดไม่ตามตัวปวดน่องนะคะสักประมาณ 1-2 วันแล้วไปลุยน้ำมาในช่วงประมาณสัก2สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะขอให้รีบพบแพทย์นะคะแล้วก็แจ้งประวัติดังกล่าวนะคะเพื่อแพทย์จะได้มีการตรวจวินิจฉัยแล้วก็ให้การรักษาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมและทันท่วงทีนะคะค่ะ
21: ค่ะคุณหมอคะสุดท้ายนี้นะคะทำไมการซื้อยาทานเองค่ะถึงทำให้อาการรุนแรงขึ้นและยาชนิดไหนบ้างนะคะที่อันตรายและก็ห้ามรับประทานอย่างเด็ดขาดเรื่องนี้เนี่ยคุณหมอมีคำแนะนำสำหรับประชาชนไหมคะ
22: โอเคค่ะคือในเรื่องของเอาเรื่องของเฉพาะเรื่องไข้ฉี่หนูเลยนะคะคือมันจะมียาที่ใช้รักษานะคะแล้วก็มีเรื่องของยาป้องกันนะคะซึ่งจริงๆต้องเรียนว่าตัวที่เป็นยาป้องกันนะคะมันก็จะเป็นตัวที่เราใช้ในการรักษานั่นแหละเพียงแต่ว่าเราไม่อยากจะใช้ยาโดยมากเกินไปโดยไม่จำเป็นนะคะเพราะฉะนั้นโดยทั่วๆไปเราจะแนะนำในการกินยาป้องกันโรคฉี่หนูเนี่ยนะคะหมายถึงว่ากินตอนช่วงที่ยังไม่ได้ยังสบายดีว่างั้นแต่ว่าอยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงนะคะและมีประวัติก็คือเหมือนกับว่าต้องไปลุยน้ำนะคะนานๆหรือแช่น้ำนานเหล่านี้ค่ะมีประวัติไปสัมผัสหรือว่าถ้าโดยอาชีพนะคะก็เช่นอย่างเช่นอาสาสมัครที่กู้ภัยที่จะต้องสัมผัสน้ำจำแช่น้ำกันอยู่ทั้งวันในพื้นที่เสี่ยงนะคะหรือเกษตรกรที่ว่าต้องทำงานในพื้นที่เสี่ยงกรณีเหล่านี้ค่ะโดยเฉพาะในช่วงที่มีการระบาดอยู่นะคะเราก็จะแนะนำในเรื่องของการกินยาตัวนี้ป้องกันนะคะซึ่งการกินยาป้องกันเนี่ยนะคะต้องเรียนว่าต้องผ่านดุลพินิจของแพทย์นะคะเพราะว่าแพทย์จะต้องพิจารณาว่าอยู่ในกลุ่มเสี่ยงจริงก็คือกลุ่มเสี่ยงที่สัมผัสน้ำนานแช่น้ำนานกลุ่มเสี่ยงด้วยอาชีพประมาณนี้ค่ะซึ่งก็จะมีการให้ยาถ้าเกิดว่าในช่วงที่เขาไปสัมผัสหรือแช่น้ำนานนั้นอาจจะเป็นแค่ช่วงแค่สัปดาห์เดียวอาจจะกินแค่ครั้งเดียวแต่ถ้าต้องมีการสัมผัสต่อเนื่องอาจจะต้องมีการทานทุกสัปดาห์ประมาณนี้นะคะแต่ว่าก็จะมีคำแนะนำว่าควรจะต้องไม่มากเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นจึงไม่แนะนำให้ซื้อยาทานเองนะคะเพราะว่ายาเนี่ยค่ะก็จะอันนี้สำหรับยาในการป้องกันในเรื่องของไข้ฉี่หนูนะคะมันก็จะมีต้องระมัดระวังในหญิงตั้งครรภ์นะคะแล้วก็ในเด็กนะคะที่น้อยกว่า8 ปีเหล่านี้เป็นต้องหรือหญิงให้นมบุตรหรือผู้ป่วยที่มีประวัติแพ้ยาบางอย่าง พราะฉะนั้นการกินยาป้องกันเนี่ยนะคะจึงต้องอยู่ในดุลพินิจของแพทย์และควบคู่กับความเสี่ยงของเราด้วยนะคะในกรณีที่ไม่ได้กินยาป้องกันอย่างที่ได้เรียนให้ทราบแล้วว่ายารักษาเนี่ยนะคะจริงๆเป็นยาที่ดีมากและถ้าให้ยาได้เร็วนะคะก็สามารถที่จะปลอดภัยนะคะเพราะฉะนั้นในกรณีซึ่งไม่มั่นใจหรือว่าอาจจะอยู่ในกลุ่มเช่นบางคนมีโรคตับโรคไตก็อาจจะต้องระวังในเรื่องการกินยาป้องกันอันนี้นิดนึงนะคะถึงได้เรียนให้ทราบว่าปรึกษาคุณหมอนิดนึงว่าควรจะกินยาป้องกันไหมในกรณีซึ่งอาจจะความเสี่ยงถ้าเกิดไปทานยาป้องกันเหล่านี้ค่ะเราก็อาจจะต้องระมัดระวังตัวเองไม่ไปสัมผัสโรคและถ้าเกิดก็ระวังว่าถ้าเกิดมีอาการแล้วหลีกเลี่ยงไม่ได้ต้องไปสัมผัสโรคแบบนี้ค่ะก็จะตั้งประวัติคุณหมอจะได้รีบให้ยารักษาเร็วนะคะ
21: ค่ะค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณนะคะท่านแพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์นายแพทย์ทรงคุณวุฒิโฆษกกรมควบคุมโรคเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
22: สวัสดีค่ะ
1: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
2: ท่านผู้ฟังคะภาครัฐร่วมกับภาคเอกชนสร้างตลาดรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากพื้นที่ปลอดการเผาเพื่อสร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรลดการเผาควบคู่กับการสร้างรายได้ติดตามรายละเอียดได้จากรายงานพิเศษค่ะ
4: การผลักดันข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากพื้นที่ปลอดการเผากำลังเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่ภาครัฐและภาคเอกชนหวังใช้แก้ปัญหาการเผาในภาคเกษตรควบคู่กับการสร้างตลาดและรายได้ให้เกษตรกรแต่คำถามสำคัญคือการเปิดตลาดรับซื้อผลผลิตปลอดการเผาจะจูงใจให้เกษตรกรลดการเผาได้หรือไม่และตลาดนี้จะขยายไปได้ไกลแค่ไหนนายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในกล่าวภายหลังพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ระหว่างโรงงานอาหารสัตว์และสถาบันเกษตรกรเพื่อเชื่อมโยงการรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากพื้นที่ปล่อยการเผาเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ว่าความร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการลดการเผาในภาคเกษตรซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุของปัญหาฝุ่น PM 2.5 โดยมุ่งยกระดับการผลิตตั้งแต่ต้นทางและสร้างระบบตรวจสอบย้อนกลับให้สอดรับกับแนวโน้มตลาดโลกที่ให้ความสำคัญกับมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเบื้องต้นตั้งเป้ารับซื้อประมาณ 7,400 ตันครอบคลุมเกษตรกรราว 8,700 รายโดยผลผลิตที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับราคารับซื้อสูงกว่าราคาตลาด5สตางค์ต่อกิโลกรัมพร้อมจัดช่องทางพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกในการรับซื้อและมีแผนขยายไปยังกลุ่มเกษตรกรอื่นๆเพื่อสร้างแรงจูงใจให้ลดการเผา
23: เราจะเพิ่มเรื่องของความเข้มแข็งความยั่งยืนในเรื่องของคุณภาพมาตรฐานและวันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญก็คือการรับซื้อสินค้าที่มีการปลอดการเผาการรับซื้อเนี่ยเราอาจจะมองเห็นว่าแค่5สตางค์อาจจะเป็นตัวเลขที่ดูไม่ได้เยอะแล้วถึงแม้ว่าในตัวเลข 7,400 ตันกับสมาชิกเกษตรกร 8,700 กว่ารายเนี่ยอาจจะยังดูไม่เยอะแต่สำหรับเกษตรกรก็คือเป็นเรื่องที่สำคัญฝุ่น PM 2.5 ไม่ได้นำมาแค่เรื่องสุขภาพแต่มันส่งผลให้รัฐต้องเอางบประมาณเข้าไปช่วยแทรกแซงแก้ไขดังนั้นเนี่ยสำหรับการเริ่มต้นแล้วผมถือว่าเป็นเรื่องที่ดี
4: ขณะที่ตัวแทนเกษตรกรจากสหกรณ์นิคมแม่สอดจำกัดหนึ่งในกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการยืนยันว่าผลผลิตข้าวโพดของกลุ่มมาจากพื้นที่ที่ไม่มีการเผาอย่างแน่นอนแต่ปริมาณรับซื้อในระยะแรกประมาณ 7,400 ตันยังถือว่าน้อยเมื่อเทียบกับผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของประเทศที่มีราว4ล้านตันจึงต้องการให้ภาครัฐและภาคเอกชนเพิ่มปริมาณรับซื้อให้มากขึ้นขณะเดียวกันต้นทุนการผลิตของเกษตรกรปรับตัวสูงขึ้นทั้งค่าปุ๋ยค่ายาและค่าขนส่งโดยมองว่าราคารับซื้อที่เหมาะสมควรอยู่ที่ประมาณ11บาทถึง11บาท50สตางค์ต่อกิโลกรัมเพื่อให้สอดรับกับต้นทุนและช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพและประกอบอาชีพต่อไป
24: เรื่องเผาเนี่ยผมรับรองได้ว่าผมไม่เผาแน่นอนเกษตรกรเรื่องปลูกข้าวโพดนี่ไม่เผาหรอกครับขอให้ช่วยเยอะๆกว่านี้5ตังค์เนี่ยผมคิดว่านิดเดียวครับเพราะว่าค่าใช้จ่ายปีนี้ปุ๋ยยาขึ้นคิดจริงๆแล้วเกษตรกรต้องการอยู่ที่ประมาณ8บาทหรือว่า11บาท50ตังค์เพราะค่าขนส่งมันสูงนะครับอันนี้รับซื้อแค่ 7,000 ตันเงี้ยเกษตรกรประเทศไทยเนี่ยปลูกเยอะนะครับข้าวโพดอ่ะถ้าคนมีรายได้เศรษฐกิจเราก็ดีขึ้นพื้นฐานเราก็ดีขึ้น
4: แม้ภาครัฐและภาคเอกชนจะสร้างตลาดให้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปล่อยการเผาเพื่อลดปัญหาฝุ่น PM 2.5 และสร้างรายได้ให้เกษตรกรแต่สิ่งสำคัญคือต้องมีทั้งปริมาณรับซื้อและราคาที่จูงใจเพียงพอเพื่อให้เกษตรกรเห็นว่าการไม่เผาสามารถสร้างรายได้และทำให้อยู่รอดได้จริงเพราะหากตลาดขยายตัวและเกษตรกรมีรายได้ที่เหมาะสมการไม่เผาก็อาจกลายเป็นทางเลือกที่สร้างความมั่นคงให้กับเกษตรกรได้ในระยะยาวปุริมปราศโสภาภาครายงาน
2: จังหวัดระยองร่วมกับสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยเตรียมความพร้อมจัดงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale นำเสนอผ่านแนวคิดสมุดกระแสพลิกบทบาทใหม่ของเมืองอุตสาหกรรมสู่หมุดหมายเมืองศิลปะแห่งที่5ของประเทศไทยรับฟังจากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
6: เคาะข่าวเล่าประเด็น
7: จังหวัดระยองได้จัดเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale ระยอง2027ครั้งที่5ที่จะมาถึงในช่วงเดือนพฤศจิกายนปีหน้าล่าสุดได้เปิดตัวทีมผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์และพันธรักษ์อย่างเป็นทางการจากการคัดเลือกของจังหวัดระยองและสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยกระทรวงวัฒนธรรมกับแนวคิดสินสมุดกระแสของนายจิรเดชและนางพรพิไลมีมาลัยคู่รักศิลปินร่วมและกลุ่มศิลปินบ้านนอกจากชุมชนหนองโพจังหวัดราชบุรีส่วนทีมพันธรักษ์เป็นชาวต่างชาติ3คนได้แก่นางสาวเอมิลี่ซินเจียลีจากประเทศจีนนางสาวเกชยาดาชิเรกาจากอินโดนีเซียและนายชูคิอิมามูระจากญี่ปุ่นนางแกสอนกำเนิดเพชรผู้อำนวยการสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยกล่าวว่างานเบเนเล่ครั้งที่5จะมีขึ้นระหว่างเดือนพฤศจิกายน2570จนถึงเมษายน2571มุ่งหวังสร้างบทบาทใหม่ให้กับระยองจากภาพลักษณ์เมืองอุตสาหกรรมแหล่งผลไม้และธรรมชาติที่สวยงามไปสู่หมุดหมายการเป็นเมืองศิลปะแห่งใหม่ของไทยนับเป็นการเปิดมิติครั้งยิ่งใหญ่ให้กับจังหวัดระยองโดยหยิบอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของภาคตะวันออกทั้งหมดมานำเสนอในรูปแบบของการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่ทรงคุณค่าดึงดูดผู้ที่ชื่นชอบงานศิลปะจากทั่วโลกเข้ามาเยี่ยมชมและท่องเที่ยวในจังหวัดระยองในแบบที่หลากหลาย
8: การสร้างสรรค์งานในครั้งนี้นั้นมันจะต้องมีความสอดคล้องและสำคัญกับบริบทของชุมชนกับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดระยองหลังจากนี้ทางผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์ร่วมกับสสร.ร่วมกับจังหวัดระยองก็จะได้ดำเนินการในเรื่องเทียบเชิญศิลปินจากทั่วโลกเข้ามาร่วมงานเมื่อเราเทียบเชิญไปแล้วเนี่ยค่ะเราก็จะเรียนเชิญศิลปินมาศึกษาบริบทของชุมชนในพื้นที่จังหวัดระยองก็จะได้ออกแบบงานเสนอโปรโพโซเข้ามา
7: สำหรับการเปิดตัวเมืองศิลปะของจังหวัดระยองนายจิรเดชมีมาลัยผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์บอกว่าครั้งนี้จะนำเสนอผ่านแนวคิดสินสมุดกระแสซึ่งหมายถึงทรัพย์ในดินสินในน้ำเป็นการขยายบริบทของเมืองระยองได้อย่างตรงจุดทั้งในแง่ของเมืองอุตสาหกรรมวิถีวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่นสิ่งสำคัญของการทำงานคือจะมีการจัดทำชุดความรู้เมืองระยองเพื่อให้ศิลปินได้เข้าไปทำงานกับคนในชุมชนนำเสนอผลงานศิลปะจากพื้นที่คือการสร้างระบบนิเวศเช่นเดียวกับรากโกงกางที่ก่อตัวอย่างรากเติบโตและส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น
10: แนวคิดในการทำงานในลักษณะที่เรียกว่าศิลปะการมีส่วนร่วมและการขับเคลื่อนสังคมที่ศิลปินเนี่ยมีความจำเป็นที่จะต้องลงพื้นที่พบปะคนในชุมชนก่อนที่จะสร้างสรรค์ศิลปินกลุ่มนี้สำคัญมากๆเพื่อที่จะปูพื้นฐานให้กับการรับรู้แล้วสร้างผลงานจากกลุ่มคนกลุ่มเยาวชนกลุ่มผู้สูงวัยในแต่ละอำเภอแต่ละพื้นที่
7: หลังจากนี้จะมีการฝังตัวทำงานอยู่ในจังหวัดระยองตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปวางแผนจะลงพื้นที่และจัดทีมกระจายทำงานไปยังอำเภอต่างๆเพื่อสร้างการรับรู้ตลอดจนประชาชนในท้องถิ่นร่วมกันศึกษาข้อมูลในพื้นที่เป็นการเตรียมพร้อมก่อนที่ศิลปินจากนานาประเทศจะลงพื้นที่จริงเพื่อสร้างสรรค์ผลงานต่อไปมาลิชโยรายงาน
2: ปิดท้ายที่การบริหารบ้านเมืองที่โปร่งใสและมีธรรมาภิบาลพลังการตรวจสอบจากภาคประชาชนถือเป็นกลไกสำคัญที่สุดในการปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติอีกทั้งรัฐธรรมนูญยังกำหนดให้ทุกคนมีหน้าที่ในการป้องกันและไม่สนับสนุนการทุจริตทุกรูปแบบติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
12: การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐและทรัพย์สินของนักการเมืองไม่ใช่เพียงหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐเท่านั้นแต่ภาคประชาชน ถือเป็นหัวใจสำคัญที่สุดเนื่องจากประชาชนคือผู้ที่อยู่ใกล้ชิดนักการเมืองและได้รับผลกระทบโดยตรงจากการดำเนินนโยบายต่างๆอีกทั้งรัฐธรรมนูญยังได้กำหนดให้ประชาชนมีหน้าที่ในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบนายเกียรติศักดิ์พุทธพันธ์ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการปปช.กล่าวถึงความสำคัญของประชาชนที่มีส่วนร่วมในการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินของนักการเมืองไว้ถือเป็นกลไกสำคัญของระบบการเมืองไทยและการตรวจสอบโดยภาคประชาชนเป็นสิ่งที่ทุกประเทศให้ความสำคัญซึ่งการที่ประชาชนเฝ้าติดตามบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของนักการเมืองจะช่วยให้ประชาชนรับทราบว่านักการเมืองเมื่อเข้าสู่ตำแหน่งแล้วใช้อำนาจไปแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองหรือพวกพ้องหรือให้กับประชาชนเพื่อเป็นการคุ้มครองผลประโยชน์ของประชาชนหรือเงินภาษีที่จ่ายไป
3: การที่ประชาชนเฝ้าติดตามบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของนักการเมืองเนี่ยจะช่วยให้ประชาชนเนี่ยรับทราบว่านักการเมืองท่านนั้นเนี่ยเมื่อเข้าสู่ตำแหน่งแล้วเนี่ยท่านใช้อำนาจไปแสวงหาประโยชน์เพื่อตนเองหรือพวกพ้องหรือให้กับประชาชนกันแน่นะครับอันนี้เป็นหัวใจประการที่1ที่สำคัญมากๆก็คือว่าเป็นการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเพราะว่าถ้าเกิดประชาชนเนี่ยได้ผู้นำหรือนักการเมืองที่มีความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสเนี่ยนอกจากจะทำให้สถิตภาพทางการเมืองเนี่ยมีความมั่นคงแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นการช่วยประเทศชาติในการพัฒนาในระยะยาวด้วยครับผม
12: สำหรับประชาชนที่พบข้อสงสัยหรือเห็นความผิดปกติเกี่ยวกับทรัพย์สินของนักการเมืองหรือการถือครองทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ได้ยื่นแสดงไว้สามารถแจ้งเบาะแสมายังสำนักงานปปช.ได้ทันทีโดยเน้นย้ำว่าการแจ้งเบาะแสเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการตรวจสอบประชาชนผู้แจ้งไม่ถือว่าเป็นคู่กรณีหรือผู้ฟ้องร้องโดยตรงซึ่งทางปปช.มีช่องทางอำนวยความสะดวกทั้งสายด่วนปปช.1205ระบบออนไลน์หรือเดินทางไปที่สำนักงานปปช.ทั่วประเทศส่วนเรื่องความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของผู้แจ้งเบาะแสนั้นทางสำนักงานปปช.มีมาตรการคุ้มครองอย่างเข้มงวด
3: ในส่วนของการคุ้มครองผู้ที่ช่วยเหลือแจ้งเบาะแสกับปปช.นะครับทุกข้อมูลที่แจ้งเนี่ยจะเป็นความลับขั้นสูงสุดหากในมีกรณีที่ผู้แจ้งเบาะแสนักการเมืองหรือผู้ที่ผู้แจ้งเบาะแสมาแจ้งว่าเขากระทำความผิดเนี่ยครับทราบโดยชัดเจนหรือว่าโดยการสันนิษฐานเนี่ยแล้วไปกลั่นแกล้งดำเนินคดีนะครับเหล่านี้ทางปปช.เองเนี่ยก็สามารถที่จะให้ความช่วยเหลือทุกรูปแบบนะครับเพราะฉะนั้นในประชาชนสามารถมั่นใจได้เลยว่าทางปปช.หรือทางรัฐเนี่ยก็จะคุ้มครองท่านทำกฎหมายอย่างเต็มที่ครับ
12: สำหรับผู้ที่ก้าวเข้ามาเป็นนักการเมืองจะต้องมีความโปร่งใสในระดับที่แสงสว่างสามารถส่องผ่านตัวได้ตลอดเวลาการเปิดบัญชีทรัพย์สินจึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่ทำให้สื่อมวลชนและประชาชนสามารถเข้าถึงและตรวจสอบได้เพื่อป้องกันการเอื้อประโยชน์แก่พวกพ้องและร่วมกันยกระดับดัชนีรับรู้การทุจริตของประเทศให้ดียิ่งขึ้นในอนาคตเพราะการร่วมมือกันเป็นหูเป็นตาของทุกคนคือพลังสำคัญในการสร้างสังคมไทยให้โปร่งใสไร้การทุจริตอย่างยั่งยืนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
11: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง

0: ่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความไม่เที่ยงโดยพระมหาวิโรธคุตตวิโรครับ
1: อันที่จริงปัจฉิมวาจาของพระพุทธองค์นั้นทรงเตือนในหลักธรรมะ2ประการก็คือประการแรกคือความว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดาซึ่งหมายถึงอนิจจตาคือความเป็นของไม่เที่ยงหรือภาวะที่สังขารทั้งปวงเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงไม่คงที่ส่วนหลักธรรมประการที่2คือความไม่ประมาทอันเป็นที่จริงเมื่อพิจารณาให้ดีจะเห็นได้ว่าหลักธรรมทั้ง2ประการนี้มีความเกี่ยวพันกันอยู่กล่าวคือเมื่อเรารำลึกอยู่เสมอว่าสรรพสิ่งและสภาวะต่างๆล้วนไม่เที่ยงล้วนไม่คงที่ฉะนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายผู้เป็นชาวพุทธจงตั้งอยู่ในความไม่ประมาททุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องเปลี่ยนแปลงและดับสูญไปใน

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

างฝั่งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการผู้ว่ารายงานประชาชน

สวัสดีค่ะต้อนรับผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงของรายการผู้ว่ารายงานประชาชนนะคะทางสวทภูเก็ตค่ะวันนี้เรามาเจอกันนะคะประจำวันพุธที่29กันยายน2569ค่ะช่วงเวลา8นาฬิกาจนถึงเวลา9นาฬิกานะคะกับสวทภูเก็ตนะคะวันนี้เช่นเดิมค่ะ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์นะคะในบรรยากาศที่ดีๆนะคะท้องฟ้าสดใสกันเลยทีเดียวสำหรับในส่วนของจังหวัดภูเก็ตบ้านเรานะคะแล้วก็อยู่กับดิฉันค่ะสุกัญญาศรีอังกฤษนะคะดีเจปอนค่ะอปมช.จังหวัดภูเก็ตนั่นเองนะคะอย่างที่บอกไปนะคะภูเก็ตเราเนี่ยอากาศดีมากแต่ว่าต่างจังหวัดนะคะแล้วก็การติดตามข่าวนะคะหลายๆพื้นที่

0: ที่เนี่ยก็ยังมีเรื่องราวของน้ำที่ยังปิ่มอยู่นะคะแล้วก็บางพื้นที่เนี่ยก็มีกระแสน้ำที่ลดลงนะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆจังหวัดกันด้วยละกันนะคะสำหรับในช่วงของบรรยากาศดีๆแบบนี้นะคะวันนี้เนี่ยเราก็จะมีข่าวประชาสัมพันธ์นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทางผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตค่ะภายใต้การดำเนินงานนะคะของนายโชติรินทร์เกิดสมนะคะก็เน้นย้ำฝ่ายปกครองนะคะต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรมเดินหน้าตรวจสอบกรณีถลางนะคะยึดหลักฐานแล้วกฎหมายแล้วก็ความโปร่งใสนั่นเองค่ะนะคะกำหนดการจัดงานแนวทางการขับเคลื่อนนะคะปีงบประมาณ2570ค่ะย้ำข้าราชการยึดไว้ในปราศจากอคตินะคะพร้อมเดินหน้าพัฒนาภูเก็ตตามนโยบายของรัฐบาลนั่นเองนะคะส่วนการประชุมกรมการจังหวัดนะคะเดินหน้าการภารกิจงานสำคัญรอบด้านนะคะเร่งรับมืออุทกภัยนะคะแก้ปัญหาการจราจรการขับเคลื่อนนะคะหัวหน้าส่วนต่างๆนะคะหรือว่าจะเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวเศรษฐกิจนะคะพร้อมกับเชิดชูผู้เกษียณอายุราชการ8รายค่ะแล้วก็ภูเก็ตประชุมหัวหน้าส่วนราชการนะคะหน่วยงานมหาดไทยแล้วก็ผู้บริหารอบต.เดินหน้าการขับเคลื่อนนโยบายการแก้ไขปัญหานะคะแล้วก็ร่วมงานปีประมาณ2570นะคะแล้วก็การติดตามแนวทางช่วยเหลือนะคะผู้ที่รับความเสียหายจากเพลิงไหม้เรือที่บริเวณอ่าวฉลองค่ะแล้วก็เร่งประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบรรเทาความเดือดร้อนนะคะหรือจะเป็นในส่วนของการรับฟังติดตามสถานการณ์สาธารณภัยนะคะย้ำเตรียมความพร้อมเรื่องของการบริหารการจัดการนะคะช่วยเหลือผู้ประสบภัยเดินหน้าแผนต่างๆนะคะ16ครองยุทธศาสตร์นั่นเองค่ะมาดูในรายละเอียดของข่าวนะคะสำหรับในเรื่องของประเด็นการย้ำฝ่ายปกครองนะคะต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรมเดินหน้าการตรวจสอบนะคะกรณีถลางยึดหลักฐานกฎหมายแล้วก็ความโปร่งใสนะคะเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นประเด็นนะคะในวันที่28กันยายนค่ะก่อนการประชุมหัวหน้าส่วนหน่วยงานต่างๆนะคะที่สังกัดกระทรวงมหาดไทยนะคะณห้องประชุมมุกอันดาสารการจังหวัดภูเก็ตค่ะนายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะก็กล่าวถึงแนวทางการปฏิบัติงานของฝ่ายปกครองนะคะรวมถึงกรณีข้อร้องเรียนนะคะเกี่ยวกับเรื่องของเจ้าที่ฝ่ายปกครองนะคะที่อาจจะถูกในเรื่องของข้อความต่างๆนะคะแล้วก็ก่อให้เกิดนะคะเกี่ยวกับเรื่องของประเด็นค่ะสำหรับในส่วนของแนวทางการปฏิบัตินะคะของฝ่ายปกครองรวมถึงกรณีข้อเรียกร้องเกี่ยวกับเจ้าที่ฝ่ายปกครองนะคะแล้วก็สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนหรือว่าอส.ค่ะอำเภอถลางนะคะว่าฝ่ายปกครองเนี่ยตั้งแต่ระดับจังหวัดอำเภอตลอดจนปลัดอำเภอแล้วก็สมาชิกอส.นะคะมีบทบาทสำคัญในการดูแลความสงบเรียบร้อยการบังคับใช้กฎหมายนะคะในพื้นที่โดยการปฏิบัติหน้าที่และต้องอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องนะคะซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตก็กล่าวว่าจังหวัดภูเก็ตเนี่ยไม่มีนโยบายนะคะที่จะสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนหรือว่าผู้ประกอบการประกอบธุรกิจโดยสุจริตนะคะขณะเดียวกันหากมีกรณีที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายเจ้าที่ฝ่ายปกครองนะคะมีหน้าที่ต้องเข้าดำเนินงานค่ะแล้วก็อำนาจหน้าที่อย่างถูกต้องผมขอยืนยันว่าไม่มีนโยบายที่จะสร้างความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชนนะคะที่ประกอบธุรกิจนะโดยสุจริตนะคะซึ่งแต่ละสิ่งนะคะที่กระทบเนี่ยต่อการบริหารราชการแผ่นดินนะคะเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ก็ต้องดำเนินตามกฎหมายค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้กล่าวเอาไว้นะคะแล้วก็สำหรับกรณีข้อเรียกร้องนะคะของเจ้าที่ฝ่ายปกครองและสมาชิกอส.นะคะแต่อำเภอถลางที่จังหวัดได้แถลงความคืบหน้าไปเมื่อวันที่26กันยายนที่ผ่านมานะคะขณะนี้อยู่ในกระบวนการสอบสวนของทางวินัยค่ะนะคะโดยมีผู้ที่ถูกกล่าวหาเนี่ยจำนวน4รายนะคะทางเจ้าที่ฝ่ายปกครองสมาชิกอส.ทางนี้เนี่ยการเข้าสู่กระบวนการสอบสวนไม่ได้หมายความว่าผู้ถูกกล่าวหานะคะก็จะมีความผิดนะแต่เป็นขั้นตอนนะคะเพื่อที่จะรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็เปิดโอกาสให้กับทุกฝ่ายเนี่ยได้มีโอกาสในการแจ้งข้อเท็จจริงอย่างเป็นธรรมนั่นเองค่ะซึ่งทางผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตก็ย้ำว่าการปฏิบัติหน้าที่ราชการต้องแยกออกจากความสัมพันธ์ส่วนบุคคลนะคะแม้ประชาชน หรือว่าผู้ประกอบการเนี่ยจะมีความคุ้นเคยหรือมีความสนิทสนมนะคะกับเจ้าที่หรือว่าผู้บริหารก็แล้วแต่นะคะเมื่อเข้าสู่การปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งของราชการทุกฝ่ายต้องยึดหลักกฎหมายแล้วก็ประโยชน์ของราชการเป็นหลักนะคะทั้งนี้จังหวัดภูเก็ตก็จะเดินหน้าเรียกว่าตามกระบวนการการสอบสวนกรณีอำเภอถลางอย่างต่อเนื่องค่ะโดยยึดหลักนะคะเกี่ยวกับเรื่องของหลักฐานข้อเท็จจริงแล้วก็กฎหมายเป็นสำคัญนะคะพร้อมให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายนะคะแล้วก็หากว่าสอบสวนแล้วก็มีผู้กระทำความผิดนะก็จะมีการดำเนินงานตามกฎหมายแล้วก็ระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไปโดยไม่มีการละเว้นนั่นเองค่ะนะคะก็ถือว่าฝ่ายบริหารระดับจังหวัดนะคะก็ให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะแล้วก็ให้ความเป็นธรรมด้วยนะคะในส่วนของกำหนดการนะคะการขับเคลื่อนงานปีงบประมาณ2570นะคะข้าราชการก็ยึดวินัยปราศจากอคตินะคะพร้อมเดินหน้าพัฒนาภูเก็ตตามนโยบายของรัฐบาลค่ะเมื่อวันที่28กันยายน2569เวลา 8:30 นาทีนะคะณห้องประชุมมุกอันดาสารการจังหวัดภูเก็ตนะคะนายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะเป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยนะคะโดยมีนายสุวิทย์นายรมดอนนะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการนะคะของจังหวัดในสังกัดของกระทรวงมหาดไทยแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมกับการเข้าประชุมนะคะก่อนที่จะมีการประชุมนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดก็กล่าวถึงนะคะแนวทางการปฏิบัติงานในปีก็ว่า2570นะคะว่าจังหวัดภูเก็ตเนี่ยจะให้ความสำคัญนะคะกับการวางแนวทางการปฏิบัติราชการของข้าราชการในพื้นที่โดยเตรียมข้อกำหนดข้อปฏิบัติข้าราชการนะคะจำนวน10ข้อเพื่อให้ข้าราชการทุกฝ่ายแล้วก็ทุกส่วนราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดภูเก็ตเนี่ยยึดถือเป็นแนวทางเดียวกันนะคะ1ในหลักสำคัญเลยก็คือการปฏิบัติหน้าที่โดยปราศจากอคติค่ะนะคะอคติ4ได้แก่ความลำเอียงเพราะรักความลำเอียงเพราะชังความลำเอียงเพราะหลงหรือเขาความลำเอียงเพราะกลัวเพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปอย่างเป็นธรรมโปร่งใสแล้วก็ยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นสิ่งสำคัญค่ะนะคะ4เขาเรียกว่า4ปราศจากอคตินะคะอย่างที่ได้บอกไปเมื่อสักครู่ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีค่ะนะคะซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตก็กล่าวว่าการบริหารราชการในส่วนภูมิภาคต้องดำเนินการภายใต้กฎหมายแล้วก็หลักการบริหารราชการแผ่นดินนะคะโดยประเทศไทยมีการบริหารราชการเนี่ย3ส่วนค่ะได้แก่ส่วนกลางส่วนภูมิภาคแล้วก็ส่วนท้องถิ่นนะคะซึ่งแต่ละส่วนเนี่ยก็จะมีอำนาจตามกฎหมายที่กำหนดนะคะดังนั้นข้าราชการทุกระดับค่ะนะคะก็ต้องยึดหลักนะคะในการบริหารราชการแผ่นดินโดยประเทศไทยเนี่ยนะคะเราก็จะมียึดหลักอย่างที่บอกไปดังนั้นข้าราชการทุกระดับเนี่ยจำเป็นจะต้องมีความชัดเจนในบทบาทหน้าที่นะคะแล้วก็มีความยึดมั่นในวินัยของข้าราชการค่ะสำหรับการขับเคลื่อนนะคะในปีก็ประมาณ2570จังหวัดภูเก็ตก็ได้รับจัดสรรก็ประมาณนะคะในส่วนของจังหวัดซึ่งจังหวัดเองนะคะก็ได้เสนอขอรับการจัดสรรกว่า38ล้านบาทนะคะแล้วก็ได้ก็ประมาณจากกลุ่มจังหวัดเนี่ย6ล้านบาทนะคะโดยผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตก็มีการย้ำว่าข้อจำกัดด้านก็ประมาณบุคลากรหรือประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเนี่ยไม่ควรเป็นอุปสรรคหรือข้ออ้างในการขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงานราชการนะคะทั้งนี้จังหวัดภูเก็ตค่ะก็มีช่องทางการขับเคลื่อนนะคะโครงการภารกิจต่างๆผ่านแผนการพัฒนาเศรษฐกิจนะคะโดยนโยบายรัฐบาลแล้วก็งบประมาณนะคะผ่านทางส่วนราชการนะคะกระทรวงทบวงกรมแล้วก็การพัฒนาจังหวัดนะคะสามารถที่จะดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะพร้อมกับตอบสนองต่อบริบทของจังหวัดภูเก็ตด้วยนะคะซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตก็ยังกล่าวถึงกำลังคนในระบบราชการนะคะว่าโดยขอให้ข้าราชการทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นอยู่ในสถานการณ์ใดก็แล้วแต่อย่าเสียขวัญแล้วก็เสียกำลังใจนะคะแล้วก็ให้ยึดมั่นแนวทางปฏิบัติราชการนะคะมีวินัยแล้วก็ปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมายค่ะเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการบริหารราชการแล้วก็พัฒนาจังหวัดภูเก็ตของเราในปีก็ประมาณ2570กันต่อไปนะคะส่วนการประชุมคณะ กรมการจังหวัดค่ะเดินหน้าภารกิจสำคัญรอบด้านนะคะเร่งรับมืออุทกภัยแก้ปัญหาเรื่องของการจราจรการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเศรษฐกิจพร้อมกับเชิดชูผู้เกษียณอายุราชการ8รายนะคะเมื่อวันที่28กันยายน2569ค่ะที่ห้องประชุมเจ้าฟ้าชั้น5ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตนะคะในช่วงนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานการประชุมนะคะคณะกรมการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะนะคะในส่วนของจังหวัดภูเก็ตค่ะนะคะครั้งที่9ทับ2569ประจำเดือนกันยายนโดยมีนายสุวิทย์พันเสงี่ยมค่ะนายรมดอนฮายีอาแวร์นะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตร้อยตำรวจเอกถาปวัตรชูทองอัยการจังหวัดภูเก็ตนะคะพันตำรวจเอกภกยศธนงศักดิ์ค่ะรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตนะคะผู้แทนกองอำนวยการการศึกษาความมั่นคงนะคะในจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการนะคะผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาครัฐวิสาหกิจนะคะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงค่ะนะคะเพื่อร่วมติดตามผลนะคะแล้วก็การดำเนินงานการขับเคลื่อนภารกิจสำคัญของจังหวัดภูเก็ตนะคะให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนค่ะก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมนะคะผู้เข้าร่วมประชุมได้ร่วมไหว้พระและสวดมนต์นะคะจากนั้นก็ร่วมยืนสงบนิ่งนะคะเพื่อรำลึกถึงในพระมหากรุณาธิคุณนะคะและพระกรุณาธิคุณก่อนเข้าสู่ประชุมตามระเบียบวาระนะคะพร้อมกันทั้งนี้จังหวัดภูเก็ตได้พิธีนะคะมอบเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณและก็รางวัลแก่บุคคลหน่วยงานผู้ประกอบการที่มีผลการสร้างประโยชน์แก่จังหวัดภูเก็ตนะคะเช่นอาทิรางวัลศูนย์ราชการสะดวกนะคะประจำปี2569การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนมพช.แก่ผู้ประกอบการนะคะการมอบประกาศเกียรติคุณนะคะแก่ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงการมอบรางวัล CSR Award 2026นะคะแล้วก็การมอบรางวัลให้แก่นักกีฬาจักรยานขาไทยภูเก็ตด้วยนะคะแล้วก็เร่งติดตามงบประมาณจราจรค่ะสถานการณ์น้ำนะคะเพื่อที่เตรียมพร้อมรุยเรื่องของอุทกภัยนะคะสำหรับสาระสำคัญของการประชุมที่ประชุมก็ได้ติดตามนะคะผลดำเนินการต่างๆนะคะแล้วก็ตลอดจนการติดตามสถานการณ์สภาพอากาศนะคะสภาพน้ำในภาพรวมของจังหวัดนะคะโดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมในการป้องกันการแก้ปัญหาน้ำท่วมนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยหน่วยงานต่างๆนะคะที่เกี่ยวข้องก็มีการติดตามนะคะสถานการณ์ต่างๆอย่างใกล้ชิดเตรียมมาตรการแล้วก็ดำเนินการให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นนะคะเพื่อให้เกิดการรองรับนะคะเกี่ยวกับเรื่องของผลกระทบที่จะเกิดขึ้นได้นะคะต่อประชาชนได้อย่างทันท่วงทีนั่นเองค่ะการดำเนินงานนะคะการขับเคลื่อน10เสาหลักของเศรษฐกิจสังคมนะคะแล้วก็มุ่งเสริมศักยภาพการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตนะคะนอกจากนี้ที่ประชุมนะคะยังรับทราบเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาการขับเคลื่อนนะคะนโยบายตามแผนแม่บทนะคะ10เสาหลักของเศรษฐกิจสังคมของจังหวัดภูเก็ตด้วยนะคะโดยเฉพาะการขับเคลื่อนด้านการท่องเที่ยวนะคะเพื่อเป็นการพัฒนาจังหวัดภูเก็ตควบคู่กับการรับทราบนะคะผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดภูเก็ตนะคะรวมถึงการรักษาความปลอดภัยภายในจังหวัดภูเก็ตค่ะแล้วก็ศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะในการขึ้นบัญชีคณะผู้ไก่เกลี่ยนะคะบันทีประนอมข้อพิพาททางแพ่งของอำเภอเมืองภูเก็ตนะคะแล้วก็การจัดงานประเพณีถือสิงกินผักจังหวัดภูเก็ตประจำปี2569ด้วยนะคะพร้อมกับการขับเคลื่อนด้านเศรษฐกิจฐานรากซึ่งเป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญนะคะที่จะเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ประชาชนแล้วก็ชุมชนในพื้นที่ซึ่งทางผู้ว่าเองนะคะก็มีการกำชับทุกหน่วยงานนะคะทำงานแบบเชิงรุกพร้อมกับการเตรียมการนะคะรับสถานการณ์เดินหน้าพัฒนาเศรษฐกิจนะคะซึ่งนายโชตรินทร์เกิดสมนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะก็ได้กำชับหัวหน้าส่วนราชการแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะให้ติดตามภารกิจนะคะในการรับผิดชอบอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมการติดตามสถานการณ์น้ำแล้วก็สภาพอากาศการแก้ไขปัญหาการจราจรตลอดจนการขับเคลื่อนนะคะการท่องเที่ยวเศรษฐกิจของจังหวัดนะคะทั้งนี้เพื่อให้ทุกหน่วยงานนะคะสามารถบูรณาการแล้วก็ทำงานไปได้ในทิศทางเดียวกันนะคะแล้วก็มีความพร้อมต่อสถานการณ์การผลักดันภารกิจต่างๆนะคะให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมแล้วก็เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในจังหวัดภูเก็ตเรานะคะแล้วก็ในช่วงท้าย ของการประชุมค่ะจังหวัดภูเก็ตก็ได้เตรียมมอบของที่ลึกนะคะเพื่อแสดงความขอบคุณและเป็นที่ลึกแก่หัวหน้าส่วนราชการนะคะแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการรัฐวิสาหกิจนะคะที่พ้นจากราชการซึ่งมีอายุครบ60ปีบริบูรณ์นะคะเมื่อสิ้นปีก็มา2569จำนวน8รายนั่นเองค่ะนะคะก็ถือว่าภารกิจที่ร่วมปฏิบัติหน้าที่กันมานะคะตลอดระยะเวลาของการทำงานนะคะที่ทุ่มเทกำลังกายแล้วก็กำลังใจนะคะแล้วก็ทำงานอย่างเต็มที่เพื่อจังหวัดภูเก็ตเรานะคะส่วนการประชุมหัวหน้าส่วนนะคะหน่วยงานมหาดไทยแล้วก็ผู้บริหารอบต.นะคะเดินหน้าการขับเคลื่อนนโยบายแก้ไขปัญหาแล้วก็เตรียมงานปีงบประมาณ 2,570 ค่ะเมื่อวันที่28กันยายนนะคะเวลา 8:30 นาทีห้องประชุมมุกอันดามุกหน้าชั้น4นะคะสารการจังหวัดภูเก็ตนายโชตรินทร์เกิดสมค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะก็เป็นประธานการประชุมหัวหน้าหน่วยงานประจำสังกัดกระทรวงมหาดไทยนะคะแล้วก็ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะครั้งที่2ทับ2569นะคะโดยมีนายสุวิทย์พันเสงี่ยมนายรมดรให้ยิอาแวรองผู้ราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมกันค่ะนะคะเพื่อที่จะรับทราบข้อราชการนะคะการดำเนินแล้วก็การขับเคลื่อนนโยบายสำคัญนะคะแล้วก็ติดตามแก้ไขปัญหาในพื้นที่ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันนะคะที่ประชุมค่ะรับทราบข้อราชการนะคะของผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะแล้วก็รองผู้ว่าราชการจังหวัดรวมทั้งแนวทางการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะพร้อมพิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมาค่ะการประสานการปฏิบัติงานในการประเด็นสำคัญนะคะด้านการพัฒนาชุมชนที่ดินโยธาธิการและก็ผังเมืองการปกครองท้องถิ่นการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยการประปาการไฟฟ้าการจัดการน้ำเสียนะคะซึ่งนายชลดรินทร์เกิดสมกล่าวว่าการดำเนินงานนะคะแล้วก็แนวทางการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ2570จังหวัดภูเก็ตเนี่ยมีการเตรียมกำหนดแนวทางการปฏิบัติราชการจำนวน10ข้อเพื่อให้ข้าราชการและก็บุคลากรทุกภาคส่วนยึดเป็นแนวทางเดียวกันค่ะโดยเน้นการปฏิบัติงานที่ว่าด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมีวินัยรับผิดชอบและยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญค่ะหนึ่งในหลักสำคัญเลยนะคะก็คือการปฏิบัติหน้าที่โดยปราศจากอคตินะคะซึ่ง4อคตินะคะที่ได้บอกไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะก็มีการเน้นย้ำในทุกการประชุมด้วยปราศจาก4อคตินะคะได้แก่ความลำเอียงเพราะรักลำเอียงเพราะชังลำเอียงเพราะหลงหรือเขาลำเอียงเพราะกลัวนะคะเพื่อให้การปฏิบัติข้าราชการเนี่ยเป็นไปอย่างเป็นธรรมนะคะแล้วก็โปร่งใสอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันนะคะซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตก็เน้นย้ำเลยนะคะว่าการบริหารราชการเนี่ยต้องมีความชัดเจนค่ะมีบทบาทหน้าที่ของส่วนกลางส่วนภูมิภาคและก็ส่วนท้องถิ่นนะคะโดยข้อจำกัดด้านงบประมาณบุคลากรและก็ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแล้วก็ไม่ควรมีอุปสรรคต่อการขับเคลื่อนภารกิจของภาครัฐนะคะซึ่งสำหรับปีงบประมาณ2570นะคะจังหวัดภูเก็ตก็ได้รับการจัดสรรงบนะคะในส่วนของจังหวัดโดยสำนักงานจังหวัดเสนอขอรับการจัดสรรนะคะกว่า38ล้านบาทนะคะแล้วก็ได้งบประชุมงบประมาณนะคะจากกลุ่มจังหวัดเนี่ยอยู่ที่6ล้านบาทค่ะขณะเดียวกันยังสามารถขับเคลื่อนโครงการผ่านแผนเศรษฐกิจนโยบายรัฐบาลนะคะแล้วก็งบประมาณของส่วนราชการได้ด้วยนะคะซึ่งมีกระทรวงทบวงกรมนะคะแล้วก็การพัฒนาจังหวัดภูเก็ตเดินหน้าต่อเนื่องนะคะสอดคล้องกับบริบทของจังหวัดภูเก็ตนะคะซึ่งทางผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะก็ยังกล่าวถึงแนวทางการปฏิบัติงานของฝ่ายปกครองเน้นย้ำว่าตั้งแต่ระดับจังหวัดอำเภอปลัดอำเภอและสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนนะคะหรือว่าอสต้องปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กฎหมายแล้วก็ระเบียบที่เกี่ยวข้องจังหวัดไม่มีนโยบายสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนนะคะแล้วก็ผู้ประกอบการนะคะที่ประกอบธุรกิจโดยสุจริตแต่หากกรณีใดเกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายนะคะเจ้าที่ต ต้องดำเนินการตามอำนาจอย่างถูกต้องค่ะสำหรับกรณีข้อเรียกร้องนะคะเกี่ยวกับเรื่องของเจ้าที่ฝ่ายปกครองและสมาชิกอส.นะคะอำเภอถลางซึ่งอยู่ในระหว่างการสอบสวนทางวินัยนะคะก็มีผู้ถูกกล่าวหาเนี่ย4รายผู้ว่าราชการจังหวัดเกษตรก็ย้ำว่าการเข้าสู่กระบวนการสอบสวนไม่ได้หมายความว่าผู้ถูกกล่าวหามีความผิดนะคะแต่ว่าเป็นขั้นตอนการรวบรวมนั่นเองค่ะนะคะแล้วก็ทางมูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ตนะคะก็ได้ระดมกำลังเจ้าที่นะคะแล้วก็อุปกรณ์เนี่ยเดินหน้าไปช่วยเหลือพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะในวันที่26กันยายน2569ที่ผ่านมาด้วยนะคะเพื่อช่วยเหลือ อพยพนะคะกลุ่มเปราะบางเนี่ยอีก100คนนะคะแล้วก็ลำเลียงอาหารน้ำดื่มให้กับประชาชนประมาณ500หลังคาเรือนนะคะก่อนที่จะมีการถอนกำลังในวันที่28กันยายน2569นะคะแล้วก็เคลื่อนกำลังไปสนับสนุนนะคะภารกิจผู้ประสบอุทกภัยนะคะในจังหวัดปราจีนบุรีด้วยตามการร้องขอนะคะของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาภัยจังหวัดปราจีนบุรีนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราพักนะคะสักครู่หนึ่งนะคะฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางบริการแล้วก็กลับมาช่วงหน้าค่ะนะคะก็จะมีการติดตามนะคะแนวทางการช่วยเหลือนะคะผู้ได้รับความเสียหายจากเพลิงไหม้นะคะบริเวณอ่าวฉลองแล้วก็เร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบรรเทาความเดือดร้อนนั่นเองค่ะ
1: เจ็บป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669พบเห็นอุบัติเหตุมีผู้บาดเจ็บพบเห็นคนหมดสติพบเห็นคนจมน้ำหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินอย่าเพิ่งตื่นตระหนกตั้งสติเพราะคุณสามารถช่วยชีวิตผู้อื่นหรือช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาได้เริ่มด้วยรีบโทรหา1669หลังจากสามารถติดต่อกับทาง1669ได้แล้วเพื่อความรวดเร็วในการดำเนินการผู้แจ้งเหตุจำเป็นที่จะต้องบอกข้อมูลพื้นฐานกับเจ้าหน้าที่ดังนี้ระบุพิกัดสถานที่ให้ชัดเจนโดยบอกจุดสังเกตบริเวณโดยรอบให้ละเอียดเช่นชื่อซอยหลักกิโลเมตรอาคารร้านค้าสถานที่ที่เห็นเด่นชัดในบริเวณนั้นบอกชื่อผู้แจ้งและหมายเลขติดต่อกลับระหว่างรอเจ้าหน้าที่ไปถึงให้ประเมินอาการของผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บเบื้องต้นให้เจ้าหน้าที่ทราบบอกระดับความรู้สึกตัวแจ้งรายละเอียดผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บเพศอายุจำนวนผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บรวมถึงความเสี่ยงต่างๆในพื้นที่เกิดเหตุเพื่อให้เจ้าหน้าที่ประเมินในการนำอุปกรณ์ออกไปช่วยเหลือผู้ป่วยหรือผู้ประสบเหตุในขณะที่รถพยาบาลออกไปรับผู้ป่วยเจ้าหน้าที่จะคอยให้คำแนะนำวิธีปฏิบัติและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นรวมทั้งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและในระหว่างที่รอรถพยาบาลนั้นต้องสังเกตให้ดีหากผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บไม่หายใจให้ช่วยเหลือด้วยการทำ CPR ตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ถ้ามีเครื่อง AED หรือเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติให้นำมาใช้เพื่อช่วยชีวิตจนกว่าเจ้าหน้าที่จะมาถึงจุดเกิดเหตุและนำผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลพบเหตุด่วนบาดเจ็บป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ฟรีตลอด24ชั่วโมงหรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน1669ไว้ติดโทรศัพท์มือถือเพราะเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีโอกาสเกิดได้ตลอดเวลา
2: ร่วมรณรงค์โดยสสส.คณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนนวุฒิสภาและภาคีเครือข่าย
3: เรื่องมีไพรเป็นสมุนก่อนจะไปเรื่องสมุนไพรเรามารู้กันก่อนว่ายามเราเกิดมานั้นร่างกายเรามักอยู่ในสภาวะสมดุลแบบนี้ครับโดยกำเนิดทุกอย่างอยู่ในจุดที่สมดุลสมดุลที่ประกอบไปด้วยดินน้ำลมไฟเราเรียกว่าปกติธาตุและร่างกายก็จะมีการปรับสมดุลด้วยตัวเองตลอดเวลาแต่เมื่อไหร่ที่ร่างกายเสียสมดุลที่เกิดจากการกิน อายุอาการพฤติกรรมการใช้ชีวิตการขับถ่ายเราก็จะเริ่มไม่สบายเมื่อไหร่ที่เราเจ็บป่วยนั่นแหละครับร่างกายเริ่มเสียสมดุลแล้วหนึ่งในตัวช่วยให้ร่างกายกลับมาสมดุลได้อีกครั้งตามภูมิปัญญาที่ตกทอดกันมาก็คือการใช้สมุนไพรและสมุนไพรแต่ละชนิดจะมีฤทธิ์ร้อนและฤทธิ์เย็นต่างกันไปครับเราเลยนำหลักการนี้มาเป็นส่วนช่วยปรับสมดุลของธาตุในร่างกายได้และสมุนไพรชนิดไหนที่มันมีฤทธิ์ร้อนและฤทธิ์เย็นบ้างล่ะครับนี่เลยครับสมุนไพรฤทธิ์ร้อนเสริมธาตุไฟและลมเช่นขิงพริกไทยกระเทียมกะเพราพริกเป็นต้นส่วนนี้สมุนไพรฤทธิ์เย็นส่งเสริมธาตุน้ำเช่นบัวบกฟ้าทลายโจรย่านางรางจืดแตงกวาเป็นต้นแต่อย่าลืมนะครับหลักการใช้สมุนไพรเนี่ยก็เพื่อสร้างความสมดุลถ้าเรากินมากเกินไปก็จะมีผลเสียทำให้ร่างกายเสียสมดุลได้เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องกินอย่างพอเหมาะไม่ใช่อยากจะหายไวก็เลยกินมันเยอะๆแบบนี้ไม่ดีนะครับแต่อย่าเพิ่งกลัวนะครับเพราะถ้าเรารู้วิธีกินสมุนไพรไทยก็จะมีแต่ประโยชน์ครับจะบอกวิธีกินให้ฟังนะครับกินได้3วิธี1กินเพื่อเสริมคือการกินอาหารที่เป็นสมุนไพรกินสะสมให้หลากชนิดหลากหลายรสชาติที่เราเคยได้ยินกันว่ากินอาหารเป็นยานั่นแหละครับไม่กินซ้ำรสชาติใดนานเกินไปเพราะกินที่มีฤทธิ์ร้อนมากไปก็ไม่ดีฤทธิ์เย็นมากไปก็ไม่ดีแต่ถ้าเรารู้ว่าช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงจะเข้าหน้าหนาวหน้าฝนเราก็สามารถกินสมุนไพรในรูปแบบอาหารเสริมสร้างภูมิคุ้มกันไว้ได้อีกด้วยนะครับเช่นอาหารที่มีกลุ่มเครื่องเทศขิงกระชายกระเทียมกะเพราตะไคร้พวกรสร้อนนี้ไว้ขับลมช่วยต้านหวัดและเสริมภูมิคุ้มกันเพิ่มความอบอุ่นในช่วงที่อากาศเย็นชื้นครับ 2. กินเพื่อสู้เมื่อเราป่วยเรากินยาตามคำแนะนำแพทย์นั่นก็คือกินเพื่อรักษาให้ร่างกายกลับมาสมดุลอีกครั้งในสมุนไพรแต่ละชนิดจะมีสารสำคัญแตกต่างกันไปรวมถึงทำให้มีกลิ่นสีรสชาติที่ต่างกันซึ่งสารเหล่านี้เป็นประโยชน์ในการบรรเทาอาการป่วยและทำให้ร่างกายแข็งแรงเช่นกระชายรสเผ็ดร้อนช่วยย่อยเพิ่มการไหลเวียนเลือดบรรเทาการอักเสบภายในเซลล์ฟ้าทลายโจรรสขมเย็นยับยั้งการแบ่งตัวของเชื้อไวรัสทุกระยะบรรเทาอาการไข้เจ็บคอเป็นต้น 3. กินเพื่อซ่อมหากร่างกายมีการสึกหรอหลังจากอาการป่วยสมุนไพรเราก็สามารถกินเพื่อไปซ่อมแซมร่างกายหลังจากที่เราป่วยได้อีกด้วยนะครับซ่อมอาการอักเสบเช่นขมิ้นชันมีรสฝาดสมานแผลลดการอักเสบภายในบัวบกมีฤทธิ์เย็นช่วยลดการอักเสบที่ปอดและลดความร้อนจากภาวะไข้ซ่อมและปรับสมดุลจากอาการป่วยเช่นกินตีผลามีรสเปรี้ยวฝาดช่วยปรับสมดุลธาตุขิงข่าตะไคร้กระชายหอมแดงรสเผ็ดร้อนช่วยเพิ่มความอบอุ่นให้ร่างกายต้านการอักเสบหลังเจ็บป่วยและลมแปรปรวนซ่อมอวัยวะที่สึกหรอจากการเจ็บป่วยกินสมุนไพรรสเปรี้ยวหรือเครื่องเทศร้อนเช่นมะขามป้อมมะนาวมีฤทธิ์ต้านอักเสบแก้ไอละลายเสมหะช่วยฟื้นฟูปอดจากภาวะเสมหะกำเริบกินสมุนไพรรสหวานมันเช่นธัญพืชงาดำข้าวไม่ขัดสีมะตูมช่วยฟื้นฟูกำลังแก้อ่อนเพลียกินอาหารที่มีพรีไบโอติกเช่นนมเปรี้ยวโยเกิร์ตผักดองและเครื่องเทศต่างๆช่วยฟื้นฟูระบบการย่อยกระจายลมและปรับสมดุลลำไส้และนอกจากวิธีกินแล้วยังมีการทาการดมด้วยนะครับทั้งหมดนี้คือความเก่งกาจของสมุนไพรไทยเบื้องต้นถ้าเรารู้จักใช้รู้จักรับประทานนี่คือหนึ่งในทางเลือกที่จะทำให้ร่างกายเราคืนความสมดุลได้ขอให้เราใช้ไพรพวกนี้ให้เป็นสมุนคุ้มครองปกป้องเราให้แข็งแรงนะครับคำเตือนหากใช้สมุนไพรแล้วเกิดผลข้างเคียงมีอาการไม่พึงประสงค์หรืออาการไม่ดีขึ้นควรรีบปรึกษาแพทย์

0: อ่ะดูใจร้อนอ่ะดูดิรอนิดรอหน่อยไม่ได้ดูเอาเข้าไปจีกันเข้าไปสมัยก่อนเนี่ยเขาจะสื่อสารกันทีเขารอกันตั้ง5เดือนน่ะรู้ไหมเนี่ย
1: รอ5เดือน
0: ใช่ไงเอาเป็นว่าการสื่อสารของชาวไทยเราในอดีตเนี่ยมันจะเป็นยังไงมายังไงวันนี้เรามีเรื่องราวจากสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนมาเล่าให้ฟังครับ
1: ข้อมูลจากสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนนะครับบอกไว้ครับว่าในสมัยโบราณเนี่ยนะครับการส่งข่าวไปมากันของคนไทยเนี่ยเป็นเรื่องยากแล้วก็วุ่นวายมากๆเลยทีเดียวละครับถ้าเป็นเรื่องที่เร่งด่วนรีบร้อนก็จะเป็นการจัดส่งโดยให้คนถือไปแทนครับส่วนถ้าเป็นเรื่องธรรมดาไม่รีบไม่ด่วนก็จะใช้วิธีฝากไปกับพ่อค้าหรือคนที่จะเดินทางผ่านไปทางนั้นอยู่แล้วเป็นคนนำส่งไปให้ครับส่วนในทางราชการเนี่ยนะครับถ้าหากเป็นเรื่องด่วนในสมัยก่อนนู้นนะครับก็จะมีการแต่งตั้งข้าหลวงขึ้นมาเพื่อเชิญหนังสือหรือที่สมัยก่อนเรียกกันว่าท้องตราหรือใบบอกออกไปส่งยังที่หมายครับซึ่งการนำไปเนี่ยนะครับก็จะขึ้นอยู่กับลักษณะภูมิประเทศของที่หมายปลายทางด้วยไม่ว่าจะเป็นเรือนะครับหรือลงแพหรือบางครั้งก็เดินเท้าไปครับ
0: เห็นไหมครับการส่งข้อความในสมัยก่อนเนี่ยกว่าจะถึงมือผู้รับได้มันไม่ใช่แค่การกดส่งปุ๊บถึงปั๊บเหมือนในตอนนี้ซะที่ไหนเดี๋ยวให้ครูทอมลองยกตัวอย่างให้ฟังดูครับ
1: อย่างจดหมายตัวอย่างของมิชชันนารีคนหนึ่งซึ่งเป็นภรรยาของหมอบรัดเลย์ครับมีการเขียนจดหมายติดต่อกับญาติพี่น้องในประเทศของตนส่งออกจากกรุงเทพในวันที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2379โดยใช้วิธีส่งจดหมายไปทางเรือแต่กว่าจะเดินทางไปถึงเมืองโรเชสเตอร์ในนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกานู่นเลยครับตาไปวันที่9เมษายนพุทธศักราช2380ครับจะเห็นได้ว่าใช้เวลาเดินทางทั้งสิ้น5เดือนนะครับแล้วทีนี้นะครับการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญก็มาเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่4ครับพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงต้อนรับชาวต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวยุโรปเนื่องจากทรงเห็นว่าไทยเนี่ยยังด้อยทางวิทยาการสมัยใหม่กว่าประเทศทางยุโรปอยู่มากจำเป็นจะต้องเรียนรู้วิทยาการต่างๆเหล่านี้ซึ่งผลจากการที่ชาวต่างประเทศเข้ามาพำนักอยู่ในกรุงเทพมากขึ้นทำให้เกิดความต้องการในบริการไปรษณีย์ขึ้นครับโดยกิจการไปรษณีย์ไทยเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่5เปิดให้บริการครั้งแรกในวันที่4สิงหาคมพุทธศักราช2426จวบจนถึงทุกวันนี้ครับเรียกได้ว่าการสื่อสารของคนไทยเราในสมัยก่อนเนี่ยนะครับต้องเป็นคนใจเย็นมากๆเลยนะครับ
0: ก็นั่นแหละครับในเมื่อการเวลาผ่านไปจวบจนมาถึงทุกวันนี้เทคโนโลยีใหม่ๆก็เข้ามาช่วยในการสื่อสารของเราให้สะดวกสบายและรวดเร็วขึ้นอย่างเหลือเชื่อหรือแม้แต่การค้นคว้าหาข้อมูลอะไรเนี่ยก็สามารถพิมพ์ค้นหาได้เลยที่เว็บไซต์สารานุกรมไทยก็แบบที่ผมไปหามานี่แหละครับสุดท้ายนี้อย่าลืมครับว่าความรู้คืออาวุธรู้ให้สุดอย่าหยุดแค่พอรู้แล้วมาดูกันต่อในสารานุกรมไทยสวัสดีครับ

0: ค่ะพอดีมายื่นเรื่องขออนุญาตก่อสร้างค่ะช่วยตรวจเอกสารให้หน่อยนะคะ
1: ละเอียดก็ครบดีนะครับแต่ว่าการออกหนังสือนี่มันยุ่งยาก
0: แล้วต้องทำยังไงต่อ
1: ก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็คืออยากจะลดขั้นตอนนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: อันนี้ผมพอช่วยได้ได้ครับแต่ว่าต้องมีค่าน้ำร้อนน้ำชานิดนึงในการลดระยะตรงนี
0: ้ฮะคุณว่าอะไรนะคะค่าน้ำร้อนน้ำชาคืออะไรอะคะ
1: คุณไม่เข้าใจจริงๆหรือว่าไม่เข้าใจครับเรียกว่าข้ามโดยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ในการทำงานได้รวดเร็วขึ้น
0: คุณคะฉันเป็นประชาชนนะคะฉันก็เสียภาษีถูกต้องตามกฎหมายฉันก็ควรจะได้รับสิทธิประโยชน์ด้วยความเป็นธรรมคุณมาทำแบบนี้มันผิดกฎหมายนะคะฉันไม่ยอมหรอกค่ะ
2: พบการทุจริตแจ้งเบาะแสร้องเรียนโทรสายด่วนปปช1205ค่ะ
3: ถ้าเราไม่ยอมการทุจริตก็จะหมดไปคนไทยต้องไม่ทนกับการโกงค่ะ
4: เมื่อกี้นี้ถ้าเกิดว่าท่านใดที่ได้ชมนะคะผ่านทางสวท. PRD ภูเก็ตนะคะก็จะเห็นนะคะทั้งภาพแล้วก็เสียงด้วยนะคะซึ่งเป็นเขาเรียกว่าเป็นคลิปนะคะคลิปสั้นที่สะท้อนสังคมนะคะในหลายหลายยุคที่ผ่านมานะคะจะไม่ได้บอกว่ายุคไหนเนาะก็หลายหลายยุคที่ผ่านมานะคะแต่ว่าตอนนี้ปัจจุบันนี้นะคะสื่อเยอะขึ้นโซเชียลเยอะขึ้นนะคะแล้วก็ถ้าบุคคลหรือเจ้าที่ที่มีความรับผิดชอบนะคะในส่วนของการทำงานแล้วเนี่ยยังคงเรียกรับแบบนี้อยู่นะคะยังคงเรียกค่าน้ำร้อนน้ำชายังคงต้องขอค่าป่วยการทั้งที่เป็นเรื่องของภารกิจตัวเองเป็นหน้าที่ของตัวเองนะคะเจอแบบนี้ปั๊บเนี่ยนะคะสอดถึงการทุจริตค่ะแจ้งไปเลยนะคะที่1205นะคะกับสำนักงานปปช.ค่ะนะคะจะที่ไหนก็แล้วแต่นะคะหมายเลขสายด่วนเดียวกันเลยนะคะแต่ว่าการจะแจ้งเนี่ยนะบอกเทคนิคนึงค่ะว่าการที่เราจะแจ้งค่ะนะคะแน่นอนละค่ะว่าภาคประชาชนเนี่ยมีโอกาสนะคะที่จะได้เจอแล้วก็สัมผัสนะเจอเจ้าหน้าที่แบบนี้เนี่ยโดยตรงนะคะฉะนั้นแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งเลยก็คือว่าเราต้องมีหลักฐานนะคะหลักฐานที่ว่านี้เนี่ยนะคะจะเป็นพยานบุคคลมันก็ยังอ่อนอยู่นะพยานปากของเราเองมันก็ยังอ่อนอยู่นะปัจจุบันค่ะเขาใช้คลิปใช้คลิปการบันทึกเสียงการอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะทำให้เขาเรียกว่าพยานแล้วก็หลักฐานเนี่ยมันแน่นขึ้นนะคะพยานหลักฐานแน่นขึ้นปั๊บมันก็ทำให้เกิดในกระบวนการการจัดการเร็วขึ้นนะคะแล้วก็ไปตัดตอนบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ที่มีพฤติกรรมแบบนี้ได้เร็วขึ้นนะคะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีค่ะนะคะเราช่วยกันกำจัดออกไปเรื่อยๆนะคะเหมือนกับนโยบายของทางผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะนายโชตินรินทร์เกิดสมค่ะท่านเองก็ต้องการนะคะในเรื่องของความทำงานเพื่อประชาชนนะแล้วก็เน้นความโปร่งใสนะคะสุจริตโปร่งใสตรวจสอบได้นะคะแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยให้ประชาชนเนี่ยเป็นที่ตั้งนะคะแล้วก็ประโยชน์เนี่ยสูงสุดเพื่อประชาชนนะคะมีหลากหลายหน่วยงานนะในพื้นที่ของอปท.ทุกที่นะคะที่ก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะมีการร้องเรียนค่อนข้างจะเยอะนะคะแต่ไม่ใช่ที่ภูเก็ตแล้วเนาะภูเก็ตแล้วเนี่ยโชคดีอย่างนึงนะคะเจ้าที่ทุกสังกัดทุกหน่วยงานค่ะเวลาไปติดต่อเนี่ยค่อนข้างจะเป็นแบบอำเภอยิ้มนะเป็นเหมือนอำเภอยิ้มเลยไปที่ไหนเนี่ยเขาเรียกว่าดูแลต้อนรับอย่างดีนะคะโดยเฉพาะในหน่วยงานของอปท.เพราะว่าอปท.เดี๋ยวนี้เนี่ยนะคะเขาก็จะรับทุกสิ่งอย่างทั้งทำบงทำบัตรด้วยนะคะแล้วก็จะรู้จักมักจีกับคนในพื้นที่เป็นอย่างดีอยู่แล้วนะคะการยิ้มแย้มการทักทายการพูดคุยดูเนี่ยเขาจะแบบเขาจะโอเคเลยนะคะแล้วก็ได้รับคำชมเยอะนะคะแล้วก็ITA นะคะของจังหวัดภูเก็ตเราเนี่ยนะก็มีการมอบโดยปปช.เนี่ยนะคะทุกอปท.เนี่ยได้เกือบหมดนะเต็มหมดเลยนะคะเต็ม100คะแนนหมดเลยแล้วก็ได้ระดับดีด้วยนะคะดีเยี่ยมเลยในการเรื่องของการบริหารแล้วก็การบริการให้กับภาคประชาชนแบบโปร่งใสนั่นเองนะคะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเนี่ยแล้วก็ได้เชิญชวนนะคะได้ให้กับทาง ผู้อำนวยการนะคะผอ.ปปช.ประจำจังหวัดภูเก็ตของเราได้มาพูดคุยกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของ ITA เพราะว่าเราจะต้องมีการประเมินนะกับหน่วยงานต่างๆด้วยว่าให้บริการภาคประชาชนเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างการดูแลดีไหมอะไรไหมนะคะมีการเรียกรับเหมือนเมื่อกี้ไหมถ้าเกิดเจอโทรเลยค่ะเอาหลักฐานด้วยนะอย่าโทรแจ้งเดี๋ยวว่าไอ้ตันนี่ยังงี้ยังกับไม่ได้ต้องมีหลักฐานมีคลิปเสียงมีบันทึกไว้อะไรเงี้ยนะมันจะดีต่อการดำเนินงานแล้วก็รวดเร็วมากขึ้นด้วยนะคะสายด่วน1205ยุติการคอร์รัปชันการทุจริตก็จะหายไปด้วยนะคะมาถึงในส่วนของครึ่งช่วงที่2ละนะคะกับช่วงของรายการผู้ว่ารายงานประชาชนค่ะจังหวัดภูเก็ตนะคะก็มีการติดตามแนวทางการช่วยเหลือนะคะผู้ได้รับความเสียหายจากเหตุเพลิงไหม้เรือนะคะบริเวณอ่าวฉลองนะคะแล้วก็เร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบรรเทาความเดือดร้อนนะคะในวันที่29กันยายน2569ค่ะเวลา 9:00 น.นะคะที่ห้องประชุมนะคะศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดภูเก็ตค่ะชั้น1สารการจังหวัดภูเก็ตนะคะหลังใหม่นายโชตินรินทร์เกิดสมครับผู้ราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะก็มีการมอบหมายให้กับนายรมนฮายีอาแวร์นะคะรองผู้ราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะเป็นประธานการประชุมหารือนะคะแนวทางเกี่ยวกับเรื่องของการช่วยเหลือผู้ได้รับความเสียหายนะคะจากเหตุเพลิงไหม้เรือบริเวณอ่าวฉลองค่ะตำบลฉลองอำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตนะคะเพื่อที่จะรับฟังข้อเท็จจริงนะคะติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะแล้วก็ความร่วมมือแนวทางการบรรเทาเกี่ยวกับเรื่องของความเดือดร้อนนะคะแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบนะคะซึ่งการประชุมครั้งนี้สืบเนื่องมาจากเพลิงไหม้นะคะบริเวณเรืออ่าวฉลองค่ะแล้วก็เมื่อวันที่7มกราคม2519นะคะซึ่งผู้ได้รับความเสียหายได้ขอความช่วยเหลือนะคะจากจังหวัดภูเก็ตนะคะโดยประสงค์ให้จังหวัดภูเก็ตเนี่ยนะคะแล้วก็ประสานงานโดยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันหารือนะคะแล้วก็พิจารณาแนวทางในการช่วยเหลือนะคะบรรเทาความเดือดร้อนจากเหตุการณ์ดังกล่าวค่ะที่ประชุมก็ได้รับฟังนะคะข้อเท็จจริงจากผู้ร้องหรือว่าผู้ได้รับความเสียหายนะคะพร้อมกับรับทราบผลการดำเนินงานแล้วก็แนวทางการปฏิบัติงานนะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาแนวทางดำเนินงานในส่วนที่จังหวัดแล้วก็หน่วยงานต่างๆนะคะสามารถดำเนินการได้ตามอำนาจหน้าที่นะคะด้านตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตค่ะก็กล่าวถึงผลการตรวจสอบกรณีดังกล่าวนะคะว่าได้ดำเนินการการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุนะคะแล้วก็ส่งวัตถุพยานในหน่วยงานด้านการพิสูจน์นะคะหลักฐานตรวจสอบแล้วนะคะจากพยานหลักฐานค่ะที่มีอยู่เนี่ยยังไม่สามารถที่จะยืนยันอย่างชัดเจนได้ว่าเหตุเพลิงไหม้เกิดจากสาเหตุใดนะคะโดยในส่วนของคดีอาญาได้สิ้นสุดกระบวนการตามขั้นตอนแล้วนะคะเนื่องจากว่าพยานหลักฐานเนี่ยไม่เพียงพอนะคะทั้งนี้หากมีพยานหลักฐานใหม่นะคะที่เพียงพอเนี่ยก็จะทำให้ข้อเท็จจริงเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปนะคะจึงสามารถนำมาพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายในส่วนของเกี่ยวข้องได้นะคะสำหรับการดำเนินงานในส่วนของคดีแพ่งขณะนี้ยังอยู่ระหว่างกระบวนการค่ะโดยมีกำหนดนัดไกล่เกลี่ยนะคะในวันที่7และ19ตุลาคม2569ที่จะถึงนี้นะคะซึ่งผลการดำเนินงานดังกล่าวเนี่ยจะเป็นข้อมูลสำคัญนะคะในการติดตามพิจารณาแนวทางดำเนินงานในระยะต่อไปนะคะทั้งนี้จังหวัดภูเก็ตนะคะก็ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ได้รับผลกระทบนะคะพร้อมกับติดตามข้อเท็จจริงนะคะแล้วก็ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องโดยจะพิจารณาแนวทางการช่วยเหลือนะคะภายใต้กรอบของกฎหมายแล้วก็อำนาจหน้าที่นะคะเพื่อให้การพิจารณาเป็นไปอย่างเหมาะสมนะคะแล้วก็เกิดประโยชน์ต่อผู้ได้รับความเสียหายนะคะพร้อมจะติดตามความคืบหน้านะคะภายหลังจากการไกล่เกลี่ยต่อไปนั่นเองค่ะในส่วนของผู้ราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะก็รับฟังส่วนกลางนะคะติดตามสถานการณ์สาธารณภัยนะคะย้ำเตือนนะคะย้ำแล้วก็เตรียมด้วยพร้อมบริหารจัดการน้ำช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะคะแล้วก็เดินหน้าแผน16ครองยุทธศาสตร์ค่ะเมื่อวันที่29กันยายน2569นะคะเวลา 9:30 นาทีนะคะในช่วงนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะเป็นประธานการประชุมการติดตามนะคะสถานการณ์ภัยณห้องประชุมมุกอันดาสารกลางจังหวัดภูเก็ตนะคะโดยรับฟังการประชุมนะคะจากส่วนกลางผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์นะคะซึ่งมีการประชุม ณห้องกองบัญชาการนะคะป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติอาคาร3ชั้น5ค่ะนะคะโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะเพื่อรับทราบสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ต่างๆนะคะแล้วก็ข้อสั่งการด้านการป้องกันและก็บรรเทาสาธารณภัยจากส่วนกลางนะคะการประชุมเนี่ยก็จะมีในส่วนของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะในเจเซไทยเศษค่ะนะคะเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางโดยมีนายอัธสิทธิ์นะคะสัมพัชรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยนะคะแล้วก็ผู้บริหารกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมถึงผู้ราชการจังหวัดนะคะและรองผู้ราชการจังหวัดจากพื้นที่ต่างๆเข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์เพื่อติดตามสถานการณ์นะคะแล้วก็เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำแล้วก็การเตรียมความพร้อมให้การช่วยเหลือนะคะประชาชนที่ได้ผลกระทบจากอุทกภัยนะคะซึ่งสาระสำคัญจากส่วนกลางนะคะก็ได้เน้นย้ำให้กับจังหวัดเนี่ยติดตามนะคะประเมินสถานการณ์ระดับน้ำอย่างต่อเนื่องพร้อมกับแผนปฏิบัติการนะคะที่สอดคล้องกับสถานการณ์ค่ะหากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นนะคะจนไม่สามารถควบคุมแนวป้องกันได้ให้เข้าสู่แผนปฏิบัติการการช่วยเหลือการดูแลความปลอดภัยนะคะแล้วก็การอพยพประชาชนโดยทันทีนะคะขณะเดียวกันก็ทางผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะก็ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการบูรณาการกำลังพลนะคะแล้วก็เครื่องจักรกลนะคะแล้วก็ทรัพยากรจากทุกภาคส่วนนะคะเพื่อให้เป็นการช่วยเหลือประชาชนนะคะเป็นไปอย่างรวดเร็วแล้วก็ทั่วถึงนะคะสำหรับสถานที่สำคัญนะคะโดยเฉพาะโรงพยาบาลศูนย์พักพิงชั่วคราวหรือว่าศูนย์อพยพนะคะได้มีการเร่งดูระบบไฟฟ้าและน้ำประปานะคะไม่ให้ขาดแคลนหรือว่าหยุดชะงักนะคะพร้อมกับประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะแล้วก็หน่วยงานด้านความมั่นคงการจัดตั้งและขยายโรงครัวประกอบอาหารนะคะแล้วก็จัดส่งอาหารน้ำดื่มให้แก่กลุ่มเปราะบางนะคะแล้วก็ประชาชนที่ยังติดค้างอยู่ในพื้นที่เป็นอันดับแรกนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะยังเน้นย้ำการบริหารจัดระบบนะสาธารณูปโภคการเดินเครื่องสูบน้ำการผันน้ำแล้วก็การระบายน้ำอย่างเหมาะสมนะคะโดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประเมินสถานการณ์และดำเนินการตามแผนอย่างต่อเนื่องรวมถึงเร่งนะคะสำรวจความเสียหายภายหลังระดับน้ำลดลงนะคะเพื่อให้การช่วยเหลือแล้วก็เยียวยาประชาชนสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วนะคะในส่วนของจังหวัดภูเก็ตค่ะได้มีการเตรียมความพร้อมด้านการบริหารการจัดการอย่างเป็นระบบนะคะโดยการจัดทำแผนภูมิทัศน์นะคะแล้วก็แผนภูมิทิศทางน้ำไหลของ16ของยุทธศาสตร์นะคะจังหวัดภูเก็ตเพื่อแสดงถึงเส้นการไหลเวียนนะคะของการของทางน้ำนะคะว่ามีระดับน้ำเนี่ยนะคะไหลลงสู่ทะเลโดยรอบของภูเก็ตเนี่ยเพื่อเป็นข้อมูลค่ะนะคะประกอบการเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำและก็การวางแผนบริหารการจัดการน้ำและก็การจัดการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในพื้นที่ด้วยนะคะสำหรับ16คลองยุทธศาสตร์นะคะควบคุมพื้นที่น้ำสำคัญของจังหวัดค่ะโดยแบ่งตามทิศทางของการไหลนะคะได้แก่ฝั่งตะวันตกนะคะจำนวน7คลองฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยจำนวน2คลองนะคะแล้วก็ฝั่งตะวันออกจำนวน5คลองค่ะแล้วก็ฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ตอนออกเฉียงใต้นะคะจำนวนอีก2คลองนะคะเพื่อเชื่อมโยงเส้นทางน้ำนะคะจากพื้นที่ตอนในออกสู่ทะเลค่ะเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถใช้เป็นข้อมูลนะคะในการติดตามสถานการณ์แล้วก็วางแผนการบริหารการจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองนะคะแล้วก็ขณะเดียวกันจังหวัดภูเก็ตนะคะก็ยังให้ความสำคัญในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนะคะในพื้นที่ของจังหวัดอื่นนะคะโดยก่อนหน้านี้มูลนิธิกุศลธรรมนะคะก็มีการระดมกำลังเจ้าที่แล้วก็อุปกรณ์เนี่ยเข้าช่วยเหลือนะคะผู้ประสบภัยในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะคะแล้วก็สามารถอพยพเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางได้ประมาณ100คนนะคะแล้วก็ช่วยลำเลียงอาหารน้ำดื่มนะคะให้กับประชาชนที่ติดค้างในอาคารแล้วก็ชุมชนได้ประมาณ500หลังคาเรือนนะคะแล้วก็ต่อมาเมื่อวันที่28กันยายน2519นะคะมูลที่กุศลธรรมนะคะก็ได้ถอนกำลังนะคะจากกรุงเทพมหานครนะคะแล้วก็เคลื่อนกำลังเนี่ยไปยังจังหวัดปราจีนบุรีนะคะตามการร้องขอแล้วก็การสนับสนุนนะคะจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรีนะคะแล้วก็นำกำลังคน เรือและก็อุปกรณ์ต่างๆนะคะเข้าสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยนะคะทั้งนี้นายโชตินรินทร์เกิดสมนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะก็ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญนะคะการเตรียมความพร้อมการบูรณาการการขับเคลื่อนนะคะทุกภาคส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะภาคประชาชนแล้วก็เครือข่ายกู้ภัยนะคะเพื่อให้จังหวัดเนี่ยสามารถที่จะรับมือสถานการณ์นะคะสาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมกับติดตามนะคะสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็เตรียมความพร้อมทั้งในการป้องกันแล้วก็การเผชิญเหตุการฟื้นฟูการเยียวยาอย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะนะคะก็ถือว่าเป็นความห่วงใยนะคะแล้วก็การดูแลทุกมิติของจังหวัดภูเก็ตของเราจริงๆค่ะส่วนการประชุมกบจภูเก็ตนะคะครั้งที่7ทับ2519นะคะการขับเคลื่อนการปรับปรุงเป้าหมายและก็แผนพัฒนาจังหวัด20ปีนะคะพร้อมกับหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาสำคัญในพื้นที่นะคะเมื่อวันที่29กันยายน2569ค่ะณห้องประชุมเจ้าฟ้าชั้น5ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตนะคะในโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะเป็นประธานการประชุมกรรมการบริหารการจังหวัดบริหารงานจังหวัดภูเก็ตนะคะแบบบูรณาการครั้งที่7ทับ2569นะคะประจำปีพุทธศักราช2569โดยมีนายสุวิพันธ์สังเดียมค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะพร้อมด้วยคณะกรรมการกบจภูเก็ตนะคะผู้แทนหน่วยงานราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะแล้วก็ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมนะคะเพื่อที่จะร่วมพิจารณาแล้วก็ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดในมิติต่างๆนะคะให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาแบบเชิงพื้นที่นะคะสำหรับการประชุมครั้งนี้นะคะที่ประชุมก็ได้พิจารณาแล้วก็รับรองรายงานการประชุมนะคะกบจภูเก็ตเมื่อวันที่9กันยายน2569นะคะรวมถึงการรับทราบการเปลี่ยนแปลงการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวนะคะประจำปีก็ประมาณ2569ของผู้นำแล้วก็เมืองสมาชิกนะคะเพื่อเข้าร่วมการประชุมระดับผู้นำนะคะแล้วก็ระดับเจ้าหน้าที่รวมถึงการประชุม2026นะคะ Global Iceland นะคะฟอรัมครั้งที่27นะคะของจังหวัดเซจูสาธารณรัฐเกาหลีนะคะระหว่างวันที่28ถึง30ตุลาคม2569นะคะรวมถึงงานในปี2500ในปี2026ด้วยนะคะ Global Island Festival นอกจากนี้ค่ะนะคะที่ประชุมเนี่ยก็ยังมีการพิจารณาขอเปลี่ยนแปลงนะรายละเอียดโครงการนะคะแล้วก็การอนุมัตินะคะก็ประมาณเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและสินค้าโอท็อปนะคะได้แก่การจัดโครงการมหกรรมโอท็อปภูเก็ตรถโชว์2026นะคะรวมถึงการพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติงานราชการประจำปีก็ประมาณ2571ของจังหวัดภูเก็ตนะคะโดยมีกรอบการจัดสรรงบประมาณจำนวนติดเท่านะคะแล้วก็ให้จังหวัดเสนอโครงการไม่น้อยกว่า 1.5 นะคะหรือประมาณ277ล้านบาทนะคะแต่ไม่เกิน2เท่านะคะของกรอบการจัดสรรงบประมาณค่ะอีกหนึ่งประเด็นสำคัญนะคะที่ประชุมเนี่ยก็ได้ร่วมกันพิจารณานะคะให้เห็นความเห็นชอบการปรับปรุงเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดภูเก็ต20ปีนะคะการฉบับปรับปรุงค่ะแล้วก็ปีคุณประมาณ2571นะคะซึ่งการปรับปรุงแผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ตนะคะตามความคิดเห็นของเลขานุการคณะกรรมการนโยบายนะคะบริหารเชิงพื้นที่แบบบูรณาการนะคะก็ส่งให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติต่อไปขณะเดียวกันค่ะในการหารือร่วมกันระหว่างจังหวัดนะคะหน่วยงานภาครัฐและก็ภาคเอกชนได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะคะเกี่ยวกับประเด็นปัญหาแล้วก็แนวทางการพัฒนาพื้นที่หลายด้านนะคะโดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมในการเฝ้าระวังนะคะสถานการณ์การสาธารณภัยนะคะซึ่งจังหวัดก็ให้ความสำคัญนะคะกับการเตรียมความพร้อมแล้วก็สถานการณ์รับมือแบบล่วงหน้านะคะพร้อมกับบูรณาการการร่วมมือระหว่างหน่วยงานนะคะที่สามารถบริหารจัดการสถานการณ์แล้วก็ดูแลประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองค่ะนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะแล้วก็เป็นการบูรณาการความคิดเห็นนะคะจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะเพื่อร่วมกันกำหนดทิศทางพัฒนาจังหวัดนะคะแล้วก็แก้ไขปัญหาในพื้นที่พร้อมกับการขับเคลื่อนพัฒนานะคะจังหวัดภูเก็ตให้สอดคล้องกับสถานการณ์แล้วก็ความต้องการของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมนั่นเองค่ะนะคะแล้วก็สำหรับในส่วนของสัปดาห์นี้นะคะกับรายการผู้ว่ารายงานประชาชนค่ะนะคะก็จบลงแล้วนะคะขอบคุณสำหรับทุกท่านที่กำลังติดตามแล้วก็รับฟังกันอยู่นะคะขอบคุณสำหรับการถูกใจแล้วก็การแชร์เพจนะคะสวท.รีดิโอภูเก็ตนะคะบางท่านก็อาจจะชมผ่านทาง Facebook นะคะในการไลฟ์สดนะคะมีการสตรีมมิ่งนะคะหรือว่าผ่านทาง FM 96.75 MHz นะคะไม่ว่าจะฟังที่นี่ฟังผ่านออนไลน์หรือฟังที่ไหนก็แล้วแต่นะคะข่าวสารฉับไวตรงนะคะแล้วก็มีการคัดกรองมาอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะโดยเฉพาะในส่วนของนโยบายภายใต้การดำเนินงานนะคะของทางผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตในช่วงนาฬิกาเกิดสมนั่นเองค่ะนะคะส่วนสัปดาห์หน้าเราจะมีเรื่องใดติดตามสถานการณ์ใดนะคะหรืออาจจะมีหน่วยงานใดเนี่ยที่มาร่วมสัมภาษณ์ของเรานะคะก็ติดตามกันได้เลยค่ะนะคะส่วนวันนี้โชคดีมีความสุขเป็นของคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะกลับมาเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าไปก่อนแล้วกันค่ะวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ
2: ติดตามรับฟังรายการผู้ว่ารายงานประชาชนออกอากาศทุกวันพุธเวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.ทางสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับพฤฒแก้วพิบูลย์ครับอธิบดีกรมชลประทานกำชับเร่งระบายน้ำออกจากกรุงเทพมหานครและพื้นที่ลุ่มต่ำของลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายจัดโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเฟส4สำหรับจัดการแหล่งน้ำซื้อเครื่องจักรกลแก้ PM 2.5 ช่วยชดเชยดอกเบี้ยชาวไร่อ้อยจ่ายเพียง 2% เท่าเดิมเพื่อใช้จัดการแหล่งน้ำในไร่ขุดสระปรับพื้นที่ปลูกหรือซื้อเครื่องจักรการเกษตรรถตัดรถขีบโดรนก็กู้ได้สบายใจแถมลดฝุ่น PM 2.5 ในชุมชนโอกาสทองถึงปี70เท่านั้นสอบถามและสมัครได้แล้ววันนี้ที่โรงงานน้ำตาลคู่สัญญาหรือโทร024306814ต่อ4830
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
5: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
4: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
5: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
6: เรารักประเทศไทย
7: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
8: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
7: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
8: หยุดอย่ากดอย่าโอน
7: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
8: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
6: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
1: อธิบดีกรมชลประทานกำชับเร่งระบายน้ำออกจากกรุงเทพมหานครและพื้นที่ลุ่มต่ำของลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างโดยทุกจุดให้ใช้ศักยภาพเครื่องสูบน้ำอย่างเต็มกำลัง
9: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าได้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเพื่อปรับแผนการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์โดยเฉพาะการเร่งระบายน้ำออกจากกรุงเทพมหานครและพื้นที่ลุ่มต่ำของลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างโดยให้กรมชลประทานบริหารการระบายน้ำผ่านระบบชลประทานให้สอดคล้องกันเพื่อเร่งนำน้ำกลับเข้าสู่ระบบและลดผลกระทบต่อประชาชนส่วนของการระบายน้ำกำชับให้ติดตามศักยภาพและความพร้อมของเครื่องสูบน้ำตามประตูระบายน้ำสถานีสูบน้ำและจุดระบายน้ำต่างๆอย่างใกล้ชิดให้สามารถเดินเครื่องได้อย่างเต็มประสิทธิภาพโดยเฉพาะการเร่งระบายน้ำลงฝั่งแม่น้ำนครนายกแม่น้ำบางปะกงและอ่าวไทยพร้อมเร่งแก้ปัญหาและอุปสรรคที่อาจเป็นข้อจำกัดในการระบายน้ำเพื่อให้ทุกจุดสาม

0: มารถรองรับและเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ได้อย่างเต็มศักยภาพขณะที่การบริหารจัดการน้ำบริเวณเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทหลังสถานการณ์น้ำเหนือมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทำให้เขื่อนมีความจำเป็นต้องปรับการระบายน้ำผ่านเขื่อนในอัตรา 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีพร้อมแบ่งเบาภาระด้านท้ายเขื่อนด้วยการรับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกรวมทั้งใช้พื้นที่ว่างเหนือเขื่อนเจ้าพระยาช่วยชะลอน้ำเพื่อควบคุมปริมาณน้ำที่จะไหลผ่านพื้นที่ท้ายเขื่อนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: ขณะที่สถานการณ์น้ำในแม่น้ำแม่กลองล้นเข้าท่วมถนนราษฎรยินดีจนกระทบผิวการจราจร
2: สถานการณ์น้ำในแม่น้ำแม่กลองจังหวัดราชบุรีเริ่มมีระดับสูงขึ้นส่งผลให้มวลน้ำดันย้อนผ่านท่อระบายน้ำขึ้นมาบริเวณถนนราษฎรยินดีทำให้น้ำเอ่อท่วมผิวการจราจรรถยนต์และรถจักรยานยนต์สัญจรได้อย่างลำบากขณะเดียวกันแรงกระเพื่อมจากรถที่ผ่านบริเวณดังกล่าวทำให้น้ำไหลเข้าบริเวณบ้านเรือนริมถนนประชาชนต้องเร่งนำกระสอบทรายมาหว่างกั้นทางเข้าบ้านเพื่อป้องกันน้ำไหลเข้าภายในทั้งนี้สถานการณ์ยังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดหากระดับน้ำแม่กลองเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องอาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่ลุ่มต่ำและบ้านเรือนริมแม่น้ำมากขึ้นผู้ใช้รถใช้ถนนควรเพิ่มความระมัดระวังชะลอความเร็วเมื่อผ่านจุดน้ำท่วมเพื่อลดแรงกระเพื่อมและป้องกันน้ำกระแทกเข้าบ้านเรือนประชาชน
3: สุภพรเดจิมอารีสวทราชบุรีรายงาน
1: ด้านกรมควบคุมโรคเตือนประชาชนระวังโรคไข้ฉี่หนูช่วงฝนตกหนักและน้ำท่วมแม้ไม่มีบาดแผลหากแช่น้ำเป็นเวลานานเสี่ยงติดเชื้อได้
4: แพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์นายแพทย์ทรงคุณวุฒิโฆษกกรมควบคุมโรคเปิดเผยว่าโรคไข้ฉี่หนูเป็นโรคติดเชื้อแบคทีเรียจากสัตว์สู่คนโดยมีหนูเป็นแหล่งรังโรคสำคัญเชื้อสามารถแพร่ผ่านปัสสาวะของสัตว์ที่ติดเชื้อและปนเปื้อนอยู่ในน้ำหรือดินได้นานหลายเดือนโดยเฉพาะในช่วงฝนตกหนักและน้ำท่วมสำหรับสถานการณ์โรคไข้ฉี่หนูในปีนี้เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาพบผู้ป่วยในระดับใกล้เคียงกันแต่ยังสูงกว่าค่ามาตรฐาน5ปีย้อนหลังจึงจำเป็นต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในปีที่มีฝนตกหนักและเกิดน้ำท่วมมากรวมทั้งยังพบผู้เสียชีวิตจากโรคนี้เกือบทุกเดือนจึงเป็นโรคที่ต้องเฝ้าระวังพร้อมย้ำประชาชนที่จำเป็นต้องเดินลุยน้ำท่วมขังเป็นเวลานานแม้ไม่มีบาดแผลมีโอกาสติดเชื้อได้เพราะการแช่น้ำเป็นเวลานานจะทำให้ผิวอ่อนนุ่มและเปื่อยซึ่งอาจเป็นช่องทางให้เชื้อเข้าสู่ร่างกายได้จึงควรหลีกเลี่ยงการลุยน้ำหรือแช่น้ำเป็นเวลานานส่วนอาการของโรคไข้ฉี่หนูมักมีไข้สูงเฉียบพลันปวดศีรษะปวดเมื่อยตามตัวปวดกล้ามเนื้อน่องหรือหลังหากมีอาการตาเหลืองตัวเหลืองหรือพบค่าไตผิดปกติอาจเป็นสัญญาณของโรคที่รุนแรงไม่ควรซื้อยารับประทานเองแต่ควรรีบไปพบแพทย์พร้อมแจ้งประวัติการลุยน้ำหรือสัมผัสน้ำให้แพทย์ทราบเพื่อให้การรักษาได้อย่างถูกต้องและทันท่วงทีผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพฤฒแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
5: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
6: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
7: ใน1วันเป็นระยะทางเท่าไหร่ที่คุณต้องใช้ชีวิตอยู่บนท้องถนนและด้วยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับคุณแล้วใครจะช่วยคุณได้ถ้าไม่ใช่พรบที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุด้วยค่ารักษาพยาบาลรวมถึงการเยียวยาเบื้องต้นที่ให้คุณไม่ต้องสำรองจ่ายไปก่อนและไม่ต้องรอจนกว่าจะพิสูจน์ว่าใครถูกใครผิด
8: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพรบดูแลทุกชีวิตคุ้มครองทุกเส้นทาง1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
9: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อป

ทษพิษภัยและผลกระทบจากยาเสพติดทำให้เจ็บป่วยร่างกายอ่อนแอไม่แข็งแรงขาดการคิดอย่างมีเหตุผลหากห้ามใจตัวเองไม่ได้จนบางครั้งเกิดประสาทหลอนทำร้ายตัวเองหรือผู้อื่นและมักแยกตัวออกจากสังคมยาเสพติดมีแต่โทษไม่เกิดประโยชน์กับใครทั้งตัวเองครอบครัวและคนใกล้ชิด

ทันเหตุการณ์ทุกความเคลื่อนไหวพร้อมสาระความรู้และความบันเทิงฟังจังหวัดอันดามันเผยแพร่พร้อมกัน6สถานีสวทระนองสวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทพังงาและสวทตะกั่วป่า 9:10 น.หลังจบข่าวต้นชั่วโมงถึง 10:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการอันดามันวัน

ผลงานเพลงละนองรองแลตะค่ะก็เป็นผลงานเพลงจากโกไข่ที่ได้มีโอกาสแต่งเพลงนี้ให้แล้วก็ไม่ใช่แค่แต่งอย่างเดียวนะคุณผู้ฟังทั้งทำนองทั้งเรียบเรียงคำร้องต่างๆโอ้โหก็คือแบบเบ็ดเสร็จเลยค่ะรวมไปถึงยังทำ MV ให้ด้วยนะสำหรับผลงานเพลงระนองลองแลตะค่ะผลงานเพลงของโกไข่นะคะถ้าเกิดว่าใครที่ชื่นชอบก็สามารถลองไปติดตามดูเพิ่มเติมได้เพิ่งลงไปทาง YouTube ของโกไข่เมื่อวานนี้นะคะก็สามารถไปเสิร์ชดูได้เลยค่ะคือฟังแล้วนอกจากดนตรีที่มันแบบสนุกสนานแล้วบ่งบอกถึงความเป็นระนองแล้วอ่ะ MV ก็ดีด้วยค่ะไปตามจุดต่างๆเหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าทุกคนดูจบเพลงนะเหมือนกับว่าเราได้มาเที่ยวระนองเลยอ่ะทุกจุดทั้งสถานที่ต่างๆวิถีชีวิตของผู้คนก็คือรวบรวมผ่านทาง MV ผลงานเพลงนี้หมดแล้วนะคะใครชื่นชอบก็สามารถไปหาฟังเพิ่มเติมได้ค่ะสำหรับผลงานเพลงระนองลองแลปะค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังกันสักหน่อยนะคะพูดกันถึงเรื่องผลงานเพลงไปเพลินๆค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการอันดามันวันนี้ค่ะวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับแนนัทณัฐวดีศรียาภัยและทีมงานสวทรนองนะคะมาดูแลกันในยามเช้า9นาฬิกานิดๆหลังจบข่าวต้นชั่วโมงคุณผู้ฟังก็มาพูดคุยกันหลากหลายประเด็นเนาะแล้วก็ยังคงต้องติดตามเรื่องของน้ำท่วมนะคะในพื้นที่ภาคกลางแล้วก็สถานการณ์เรื่องฝนตกหนักแล้วก็รวมไปถึงการระบายน้ำด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาดูการประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากันสักหน่อยนะคะเพราะว่าทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาเองก็มีการประกาศแจ้งเตือนว่าวันนี้เนี่ยถ้าเกิดดูตามแผนที่นะคะในพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางจะโล่งๆหน่อยเมื่อวานนี้มีภาคเหนือนิดหน่อยแต่ว่าวันนี้ค่อนข้างโล่งๆค่ะแต่ที่ไม่โล่งเนี่ยน่าจะเป็นในพื้นที่ภาคใต้จะมีความเสี่ยงอยู่ในระดับของสีเหลืองเนาะถ้าเกิดทุกคนติดตามกันสีเหลืองเนี่ยก็จะเป็นอยู่ในระดับของความเสี่ยงน้อยที่จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็น้ำท่วมฉับพลันนะคะก็มีการแจ้งเตือนในพื้นที่ภาคใต้ค่ะสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาพังงากระบี่ตรังแล้วก็ที่จังหวัดสตูลนะคะก็ตามจังหวัดนี้เลยคุณผู้ฟังถึงว่าแหละวันนี้เนี่ยระนองแดดออกแต่เช้าเลยค่ะคาดว่าน่าจะไม่ตกแล้วก็ไม่ได้อยู่ในการแจ้งเตือนของทางกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยนะคะแต่ก็ยังคงส่งกำลังใจกับในพื้นที่ภาคกลางเนาะที่มีการระบายน้ำออกจากเขื่อนต่างๆนะคะก็เมื่อวานนี้ท่านนายกรัฐมนตรีเองก็ลงพื้นที่ไปเป็นวันที่3แล้วค่ะลงพื้นที่ไปให้กำลังใจกับพี่น้องประชาชนแล้วก็ไปติดตามว่าต้องการความช่วยเหลืออะไรอีกบ้างท่านบอกว่าถึงแม้ว่าจะโดนเอ็ดโดนด่าโดนว่าก็ยังคงต้องลงไปยังคงต้องลงไปรับฟังเสียงของพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะคะก็นำข้าวกล่องน้ำดื่มสะอาดถุงยางชีพยารักษาโรคไปมอบให้ด้วยค่ะเมื่อวานนี้ที่ท่านนายกลงไปเป็นวันที่3เป็นคืนที่3แล้วกันเพราะว่าท่านลงไปในช่วงเวลาสักประมาณ4ทุ่มนะคะลงไปในพื้นที่ของแขวงคลองถนนเขตสายไหมกรุงเทพมหานครค่ะก็ทยอยไปในหลายๆเขตนะคะคือตอนนี้ปัญหาคือบางจุดน้ำมันเริ่มลดแล้วค่ะแต่ว่าบางจุดที่น้ำมันยังลงช้าอยู่คุณผู้ฟังเพราะว่ามันไม่สามารถแบบระบายต่อไปได้คือรอบนอกมันก็เต็มหมดแล้วค่ะมันเกิดปัญหาว่าน้ำที่ท่วมขังเนี่ยมันเริ่มส่งกลิ่นเหม็นเน่าแล้วมันอันตรายนะคะแล้วพี่น้องประชาชนเองก็คือเลือกไม่ได้อ่ะคุณผู้ฟังต้องเดินฝ่าน้ำที่เป็นกลิ่นเน่าเสียออกไปเพื่อที่จะไปหาของกินมารับประทานกันนะคะก็ส่งกำลังใจให้ด้วยจริงๆค่ะแต่ว่าเรามาดูสถานการณ์ภาพรวมกันสักหน่อยดีกว่านะคะก็เรื่องของการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยยังคงมีอีก3จังหวัดที่น่ากังวลเหมือนเดิมเลยนะคะนั่นก็คือกาญจนบุรีราชบุรีแล้วก็จังหวัดสมุทรสงครามค่ะเพราะว่ามีการปล่อยน้ำจากเขื่อนวชิราลงกรณ์ซึ่งขณะนี้เนี่ยมีน้ำในเขื่อนอยู่ที่ประมาณความจุเนี่ยร้อยละ90ค่ะซึ่งพอแตะไปอยู่90เนี่ยมันต้องมีการระบายออกละเพราะว่าป้องกันเรื่องของแรงดันน้ำและอาจจะทำให้เขื่อนแตกได้นะคะก็เลยต้องมีการระบายน้ำออกมาทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำแควน้อยเนี่ยมีปริมาณที่เพิ่มสูงขึ้นค่ะล่าสุดเนี่ยทางกรมชลประทานก็แจ้งเตือนออกมานะคะว่าจะมีการปรับเพิ่มการระบายน้ำ
ในพื้นที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาค่ะเป็น 2,200 ต่อลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่เมื่อกี้นี้ล่าสุดนะเพิ่งเปิดเพจ Facebook ไปคุณผู้ฟังปรากฏว่าจะมีการระบายน้ำเพิ่มอีกจาก 2,200 เนี่ยจะขยับเพิ่มขึ้นเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วนะคะก็ส่งผลให้แน่นอนค่ะระดับน้ำในพื้นที่แม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยจะมีการเพิ่มสูงขึ้นอีกค่ะโดยทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็แจ้งเตือนประชาชนริมแม่น้ำนะคะให้ยกของขึ้นที่สูงและเคลื่อนย้ายรถถ้าเกิดว่าเราสังเกตเห็นในทุกรอบที่ผ่านมาอะไรที่เป็นเขาเรียกความเสียหายมากสุดๆของคนที่อยู่เป็นครอบครัวหนึ่งนั่นก็คือรถที่มันพังเสียหายไปต่อหน้าต่อตารถที่มันจมน้ำไปทั้งคันหรือแบบบางคันไปครึ่งคันแล้วคุณผู้ฟังอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องมาทบทวนกันว่าเฮ้ยเราจะทำยังไงเพราะฉะนั้นแล้วค่ะพอมีการแจ้งเตือนแบบนี้ปุ๊บอีกหนึ่งอย่างที่ต้องแจ้งเตือนควบคู่กันไปด้วยนั่นคือต้องแจ้งเตือนให้เคลื่อนย้ายรถออกไปจากพื้นที่เสี่ยงด้วยนะคะก็ลองวางแผนกันดูเนาะว่าพื้นที่ใกล้บ้านเรามันมีพื้นที่ไหนที่ปลอดภัยสำหรับจะจอดรถได้อยู่นะคะโดยท่านเอกนิติธรรมประภาสตอนนี้นะคะท่านก็เป็นประธานในการติดตามภัยพิบัติในพื้นที่ภาคกลางเนาะเพราะว่าทางด้านของท่านรองยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ท่านดูแลในพื้นที่ภาคเหนือส่วนท่านเอกนิติเนี่ยท่านเป็นประธานดูแลเรื่องของการบริหารจัดการภัยพิบัติในพื้นที่ภาคกลางนะคะก็เลยมีหน้าที่โดยตรงที่จะสั่งการแล้วก็ลงพื้นที่ไปที่สมุทรปราการเมื่อวานนี้ติดตามการระบายน้ำและกำชับเรื่องของการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าอันนี้ต้องทำแบบให้มันสอดคล้องกับสถานการณ์ความเป็นจริงไม่ใช่ว่าฝนตกเมื่อตอนฝนตกหนักน้ำขึ้นท่วมมาแล้วเมื่อตอนสักประมาณ8โมงแต่เพิ่งมาแจ้งเตือนตอน10โมงอย่างนี้ก็ไม่ได้อันนี้ก็เป็นการปรับรูปแบบการทำงานไปเรื่อยๆให้มันสอดคล้องกับสถานการณ์นะคะทางด้านของพลโทอดุลบุญธรรมเจริญกันบ้างค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ตอนนี้เร่งวางแผนระบายน้ำดูแลประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครตลอด24ชั่วโมงแล้วนะคะคุณสุชาติชมกลิ่นค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตอนนี้ระดมเจ้าหน้าที่สนับสนุนการระบายน้ำและช่วยเหลือประชาชนพร้อมเปิดครัวสนามในพื้นที่ลาดกระบังค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาตอนนี้ก็ดำเนินการในการจัดการน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่มีการปรับเพิ่มสูงขึ้นนะคะแล้วก็มีการใช้แผนที่เสี่ยงภัยประเมินพื้นที่เสี่ยงล่วงหน้าเพื่อให้จังหวัดและประชาชนได้รับมืออย่างทันท่วงทีขณะที่คุณวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมตอนนี้สั่งเพิ่มกำลังสูบน้ำและเฝ้าระวังสถานการณ์ในนิคมอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงค่ะขณะที่คุณพัฒนาพร้อมพัฒน์นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็มีการจัดจุดบริการทางการแพทย์ในเคหะชุมชนร่มเกล้าค่ะแล้วก็คุณนิกรสมกลางก็มีการไปสนับสนุนการทำอาหารไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนเมื่อวานนี้ก็รู้สึกว่าคุณนิกรเนี่ยของหน่วยงานพม.นะคะทำข้าวกล่องแล้วก็ไม่ใช่แค่แจกจ่ายโดยเฉพาะหน่วยงานของเขาเองนะคะเขาฝากนักข่าวต่างๆเนี่ยก็ไปแจกจ่ายด้วยไหนๆก็ไปทำข่าวแล้วก็เป็นความร่วมมือกันเนาะก็ให้เห็นว่าทุกภาคส่วนจริงๆที่กำลังร่วมด้วยช่วยกันในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลนี่ก็หนักๆเลยในช่วงนี้นะคะมาดูอีกหนึ่งมติจากคณะรัฐมนตรีคุณผู้ฟังในเรื่องของข้าวชาวนากันบ้างนะคะเมื่อวานนี้คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติเพิ่มกรอบวงเงินโครงการสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีและส่งเสริมการเพาะปลูกให้เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ปีการผลิต68และปีการผลิต69ค่ะตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เสนอไปนะคะคือรวมๆทั้งสิ้นตอนนี้ที่จะมีการช่วยเหลือค่ะอยู่ที่ประมาณ 233,729 ครัวเรือนนะคะประกอบด้วยเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายที่ตกค้างอยู่จากเดิมเนี่ยประมาณ 120,000 ครัวเรือนค่ะและเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายเพิ่มเติมจากการตรวจสอบสิทธิ์เพิ่มอีกนะคะอีกประมาณ 113,000 ก็รวมกันแล้วเนี่ยประมาณ 233,000 กว่าครัวเรือนค่ะโดยให้ทางธนาคารธ.ก.ส.สำรองจ่ายการดำเนินงานไปก่อนเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างต่อ
่อเนื่องและครบถ้วนตามเป้าหมายสำหรับการดำเนินการในครั้งนี้ก็แน่นอนค่ะเขาตั้งใจอยากจะบรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็ลดภาระค่าใช้จ่ายในภาคของการเพาะปลูกข้าวช่วยให้เกษตรกรหรือว่าชาวนามีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพควบคู่ไปกับการสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาประสิทธิภาพและคุณค่าของผลผลิตข้าวด้วยนะคะพร้อมกันนี้คณะรัฐมนตรียังได้มีการเห็นชอบขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการและระยะเวลาในการจ่ายเงินช่วยเหลือออกไปจนถึงสิ้นปีนี้31ธันวาคม2569จากเดิมเนี่ยคือจะสิ้นสุดอยู่ที่ประมาณวันนี้เลยคุณผู้ฟัง30กันยายนนะคะแต่ขยายออกไปเพิ่มเติมอีกเพื่อให้ความช่วยเหลือเนี่ยถึงมือชาวนาอย่างทั่วถึงเพราะบางคนเนาะถ้าตกการสำรวจไปก็เทียบเท่ากับว่าเขาไม่ได้รับการช่วยเหลือเลยและทีนี้จะเดินหน้าไปต่อยังไงก็ต้องขยายระยะเวลาให้มันครอบคลุมมากยิ่งขึ้นค่ะนี่ก็เป็นข่าวสารความเคลื่อนไหวในช่วงเช้าๆนี้ที่เรานำมาบอกแล้วก็แจ้งเตือนให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักแป๊บนึงก่อนไหมคะอันนี้คือพยายามนะคุณผู้ฟังคือพยายามแบบสรุปสั้นๆให้ทุกคนได้ติดตามรับฟังกันแต่ถ้าเกิดว่าใครฟังไม่ทันบอกว่านัดอ่านเร็วเกินไปนะคะฟังกันไม่ทันเลยลูกหันหน้ามาอีกทีนึงจบข่าวแล้วนะคะก็สามารถไปติดตามเพิ่มเติมได้ผ่านทางแฟนเพจ Facebook สวทรนอง FM 107.25 MHz กดติดตามกดไลค์กดแชร์เอาไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารความเคลื่อนไหวบางทีข่าวอาจจะยาวหน่อยแต่เชื่อว่าถ้าเกิดมันเกี่ยวข้องกับทุกคนอะทุกคนน่าจะต้องอ่านแล้วก็มันเป็นสิทธิ์ที่ทุกคนจะได้รับเนาะก็อยากให้ทุกคนลองไปติดตามกันดูได้หรือว่าหลายๆช่องทางของกรมประชาสัมพันธ์ก็ได้ค่ะลองไปติดตามดูได้นะคะแต่เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันแป๊บนึงก่อนฟังผลงานเพลงเพราะๆผลงานเพลงใหม่ล่าสุดที่กำลังเป็นไวรัลเป็นกระแสใน TikTok ที่หลายคนก็นำมาทำคลิปกันนะคะรักร้างราตรีนะคะจบผลงานเพลงนี้แล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวในพื้นที่4จังหวัดภาคใต้ตอนบนฝั่งอันดามันกันต่อค่ะ

0: ระเท่าแชร์ข้าวอะไรมาให้ลูกนี
1: ่เขาว่าจะมีภัยพิบัติดูตาดูตา
0: แล้วมาเท่ารู้มาจากไหนนี
1: ่ก็เขาแชร์กันเต็มไปหมด
0: แล้วถ้ามันเป็นข้าวปอมาแค่ปลายนิ้วข่าวหนึ่งข้อความอาจกลายเป็นข่าวปลอมที่แพร่ไปทั้งสังคมก่อนแชร์อย่าลืมเช็คให้ชัวร์ที่ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม
2: ช่วงคัดข่าวมาคุย

รักร้างราตรีนะคะผลงานเพลงจากคุณเต๋าพรัญวัฒน์นะคะผลงานเพลงนี้เฟเจอริ่งกับน้องต้นข้าวสุปรียาค่ะซึ่งน้องต้นข้าวเองเนาะก็เป็นเขาเรียกอะไรอ่ะขวัญใจแม่ยกนะคะเพราะว่าน้องต้นข้าวเนี่ยเขาก็มาจากเวทีการประกวดร้องเพลงดวลเพลงชิงทุนนะคะซึ่งน้องต้นข้าวเนี่ยเขาคว้าแชมป์มาประมาณ21สมัยคุณผู้ฟังเชื่อว่าน้องต้นข้าวเนี่ยน่าจะเป็นลูกหลานของขวัญใจของแม่ที่ฟังรายการของเราอยู่ตอนนี้กันบ้างแหละอ่ะก็เป็นหนึ่งผลงานเพลงที่ต้องบอกว่าเป็นไวรัลแล้วก็โด่งดังใน TikTok ตอนนี้เนาะหลายคนก็เอาเพลงนี้เนี่ยไปทำคลิปค่ะอาจจะเป็นเพลงบางช่วงสั้นๆของเพลงวันนี้เราก็เลยหยิบยกมาเปิดให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันแบบเต็มโมชั่นเลยแล้วก็อีกหนึ่งผลงานเพลงก่อนหน้านี้ค่ะรอเสมอให้เธอกลับมาจากแอมซีทรูนะคะก็สองผลงานเพลงใครชื่นชอบผลงานเพลงไหนคุณผู้ฟังยังสามารถขอกันเข้ามาได้เพิ่มเติมนะแต่ว่าวันนี้เปิดให้แล้วจะไม่เปิดแล้วเดี๋ยวจะไปเปิดในวันอื่นๆอีกทีหนึ่งนะคะชื่นชอบก็ขอกันเข้ามาได้ค่ะมาอยู่ในช่วงที่2ของอันดามันวันนี้คุณผู้ฟังช่วงคัดข่าวมาคุยเดี๋ยวเราจะไปคัดข่าวในพื้นที่ของภูเก็ตพังงากระบี่แล้วก็ที่จังหวัดระนองกันค่ะไปเริ่มที่ภูเก็ตก่อนเลยแล้วกันนะคะที่จังหวัดภูเก็ตตอนนี้มีการติดตามสถานการณ์สาธารณภัยจากทางส่วนกลางค่ะแล้วก็เน้นย้ำเรื่องของการบริหารจัดการน้ำการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพร้อมเดินหน้าแผน16คลองยุทธศาสตร์ค่ะเรื่องนี้ทางด้านของท่านโชคนรินทร์เกิดสมท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตท่านพ่อเมืองนะคะก็เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์สาธารณภัยค่ะกับหลายๆภาคส่วนแล้วก็ประชุมร่วมกับส่วนกลางด้วยนะคะโดยส่วนกลางก็มีคุณเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมค่ะแล้วก็มีอีกหลายๆภาคส่วนด้วยจริงๆคือมาประชุมออนไลน์กันแล้วก็ส่วนภูมิภาคก็ต้องติดตามรับฟังด้วยเผื่อว่าสถานการณ์ในภูมิภาคก็ไว้วางใจไม่ได้นิ่งนอนใจไม่ได้ก็ยังคงต้องติดตามกันนะคะในส่วนกลางก็ได้เน้นย้ำให้แต่ละจังหวัดติดตามและประเมินสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องอย่าประมาทโดยเด็ดขาดไม่ใช่เห็นว่าเอ้ยในพื้นที่ภาคกลางภาคใต้บ้านเราคงไม่เกิดอะไรอันนี้ไม่ได้ค่ะก็ต้องดูแลกันอยู่ตลอดนะคะแล้วก็เตรียมความพร้อมในการป้องกันแล้วก็เตรียมความพร้อมให้การช่วยเหลือดูแลความปลอดภัยแล้วก็เตรียมความพร้อมในเรื่องของการอพยพเส้นทางต่างๆที่สำคัญคือเรื่องของการแจ้งเตือนละค่ะอันนี้น่าจะเป็นถือว่าเราได้รับบทเรียนในหลายๆรอบที่ผ่านมาไม่รู้จะถอดกันอีกกี่บทเรียนนะคะแต่เรื่องของการแจ้งเตือนเราว่ามันเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆก็ต้องวางแผนให้ดีๆว่าระดับไหนต้องแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนแบบไหนให้ทุกคนเข้าใจง่ายหรือว่าแจ้งเตือนหน่วยงานในระดับพื้นที่อ่ะที่เขาอยู่ใกล้พี่น้องประชาชนมากที่สุดอ่ะอันนี้น่าจะเป็นส่วนสำคัญเพราะว่าสมมติว่าถ้าเกิดว่าแจ้งเตือนในระดับแบบธรรมดาคุณผู้ฟังลองนึกภาพดูเนาะเหมือนที่เราเห็นในหลายๆครั้งที่ผ่านมาคือพี่น้องประชาชนก็ไม่รู้ว่าเอ้ยแล้วแจ้งเตือนเนี่ยมันระดับไหนแล้วล่ะมันระดับไหนแล้วมันเป็นเวลที่ฉันอะต้องเตรียมตัวในขั้นไหนแล้วบางคนก็ยังสับสนกันอยู่แต่เชื่อว่าในหลายรอบที่ผ่านมาหลายคนก็ค่อยๆแบบลดความประมาทลงเรื่อยๆพอเห็นการแจ้งเตือนปุ๊บทีเนี้ยไม่รีรอไม่รอช้าไม่ประมาทแล้วค่ะก็คือดำเนินการในการเคลื่อนย้ายสิ่งของก่อนได้เลยแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดนั่นคือหน่วยงานในพื้นที่ที่จะเป็นคนกรองข่าวสารนี้ว่าระดับไหนคุณควรจะไปแจ้งเตือนให้กับพี่น้องประชาชนให้เตรียมขนของขึ้นได้แล้วนะก็ใช้กลไกในลักษณะนี้ในการทำงานเป็นหลักนะคะส่วนทางภูเก็ตเองนะคะก็ได้มีการเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบโดยจัดทำแผนภูมิทิศทางน้ำไหล16คลองยุทธศาสตร์ของจังหวัดภูเก็ตค่ะเพื่อเป็นการแสดงเส้นทางการไหลของน้ำจากพื้นที่ต่างๆลงสู่ทะเลโดยรอบเกาะภูเก็ตก็เป็นยุทธศาสตร์แบบนี้คุณผู้ฟังแล้วก็ใช้เป็นข้อมูลการประกอบการเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำการวางแผนการบริหารจัดการน้ำการเตรียมความพร้อมการรับมืออุทกภัยในพื้นที่สำหรับยุทธศาสตร์16คลองยุทธศาสตร์เนี่ยค่ะครอบคลุมเส้นทางน้ำสำคัญของจังหวัดภูเก็ตคือรอบเกาะเลยแบ่งตามทิศทางการไหลเลยไม่ว่าจะเป็นฝั่งตะวันตกมีอยู่ประมาณ7คลองฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของภูเก็ตมีอยู่ประมาณ2คลองฝั่งตะวันออกมีอยู่ประมาณ5คลองแล้วก็
็ฝั่งตะวันออกเฉียงใต้มีอยู่อีกประมาณ2คลองนะคะเชื่อมโยงกับเส้นทางน้ำจากพื้นที่ตอนในออกไปสู่ทะเลให้ได้เป็นการกระจายออกจากจุดด้านในไม่ว่าจะท่วมจุดไหนก็จะระบายออกไปตามเส้นทาง16คลองตามที่ได้มีการวางแผนตามยุทธศาสตร์นี้เอาจริงๆนะนัดมองว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคุณผู้ฟังมันทำให้เรามองเห็นภาพได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นน่ะว่าสมมุติว่าถ้าเกิดว่าเกิดฝนตกแช่ในภูเก็ตไม่ว่าจุดไหนก็แล้วแต่แล้วถ้าเกิดว่ามีน้ำท่วมขังน้ำระบายไม่ทันเราจะมีทิศทางการระบายน้ำยังไงแล้วคือไม่ใช่ประชุมแค่วงเล็กๆนะตอนนี้ให้ทุกคนได้มารับรู้รับทราบพร้อมกันเพราะถ้าเกิดว่าเกิดเหตุการณ์ขึ้นคุณจะอยู่ในพื้นที่ไหนคุณจะอ้างว่าคุณไม่รู้ไม่ได้เพราะฉะนั้นตอนนี้ทุกฝ่ายรู้แล้วแล้วถ้าเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาน้ำมันก็จะระบายไปตามยุทธศาสตร์ที่เขาวางเอาไว้นั่นคือ16คลองยุทธศาสตร์ที่เรานำมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนี่แหละคุณผู้ฟังเองก็ต้องรู้เอาไว้นะคะเราจะได้แบบรับรู้ได้ถูกว่าฉันอยู่ในโซนนี้ฉันอยู่ติดคลองอะไรและการระบายน้ำถ้าเกิดว่าฝนตกในบ้านฉันเนี่ยเขาจะระบายน้ำออกทางคลองไหนแล้วมันจะต้องใช้ระยะเวลาเท่าไหร่กว่าจะออกไปสู่ทะเลเพราะฉะนั้นคนในพื้นที่กะเกณฑ์ได้อยู่แล้วอันนี้เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ดีนะคะก็เชื่อว่าบางพื้นที่อาจจะทำอยู่แล้วแต่ว่าไม่ได้มาเป็นการบอกกล่าวข่าวสารให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังวันนี้เราก็เลยนำข่าวนี้มาบอกคุณผู้ฟังกันนะคะให้รู้ว่าทางจังหวัดเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจมีการเตรียมความพร้อมกันอยู่ค่ะจากภูเก็ตเดี๋ยวเรามาดูที่พังงากันบ้างค่ะพังงาตอนนี้นะคะมีการจัดกิจกรรมซึ่งจัดขึ้นในทุกๆปีแล้วเราก็นำข่าวสารมาเล่าให้กับผู้ฟังฟังในทุกๆปีค่ะสำหรับกิจกรรมสารใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47ค่ะค่ายสมณฉันท์เรียนรู้นะคะแล้วก็ให้น้องๆได้มาร่วมสนุกไปด้วยกันค่ะเมื่อวานนี้ท่านพ่อเมืองนะท่านไพรัชเพชรยวนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาได้ลงพื้นที่ไปเยี่ยมเยียนไปพบปะไปทักทายกับน้องๆเยาวชนนะคะประมาณ120คนในโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47แล้วคุณผู้ฟังซึ่งกำลังเข้าร่วมกิจกรรมกันอยู่เลยนะคะน้องๆเมื่อวานนี้กิจกรรมที่เขาได้ทำคือเขาทำหลากหลายมากคุณผู้ฟังแต่เมื่อวานก็เป็นการเรื่องของการเตรียมความพร้อมการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินจากทีมวิทยากรจากพี่ๆจากปภ.เนาะปภ.ของจังหวัดพังงาในการฝึกอบรมการควบคุมเพลิงเบื้องต้นให้น้องๆเยาวชนเขาได้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัยรวมถึงสามารถนำทักษะไปใช้ในการช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยคือทางที่ดีเนาะอาจจะมีไปแล้วแต่ถ้าเกิดว่ามีอีกก็น่าจะดีค่ะอย่างเช่นการสอนให้น้องๆป้องกันตัวเองจากภัยน้ำท่วมอันนี้ก็เป็นหนทางที่ดีนะคุณผู้ฟังเนาะในเด็กๆก็ได้มีโอกาสมาเข้าค่ายกันละการเสริมภูมิตรงนี้อ่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการป้องกันอัคคีภัยการป้องกันภัยน้ำท่วมหรือภัยอะไรก็แล้วแต่มันทำให้เด็กๆเขามีภูมิคุ้มกันเขาได้รู้ว่าสมมติเหตุการณ์นี้เนี่ยวันหนึ่งมันมาเกิดกับพื้นที่บ้านฉันจะทำอย่างไรฉันจะมีส่วนช่วยครอบครัวอย่างไรฉันจะมีส่วนช่วยชุมชนอย่างไรก็ถือเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ค่ะที่น้องๆจากโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47เขาจะได้รับความรู้ในส่วนนี้นะคะและอีกไม่กี่วันนี้คุณผู้ฟังก็รอติดตามกันได้เลยนะคะเพราะว่าจะมีการทำพิธีเปิดแล้วก็พิธีปิดของโครงการนี้อย่างเป็นทางการด้วยเดี๋ยวเราจะมีการรับสัญญาณถ่ายทอดเสียงให้คุณผู้ฟังได้ติดตามบรรยากาศกันด้วยนะคะนี่เป็นข่าวสารในพื้นที่ของภูเก็ตและพังงาเดี๋ยวเราพักกันแป๊บนึงคุณผู้ฟังเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามข่าวสารในพื้นที่ของกระบี่แล้วก็ที่จังหวัดระนองกันต่อค่ะพักกันแป๊บนึงค่ะ

0: มเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีมีความสุขได้ทุกวันด้วย5วิธีการดูแลสุขภาพจิตทำได้เลยไม่ต้องรอ
1: ออกกำลังกายเพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน
2: ผ่อนคลายด้วยการฟังเพลง
1: สร้างกำลังใจให้กับตนเอง
2: ปลดปล่อยอารมณ์หรือพูดคุยกับเพื่อนและคนในครอบครัว
1: หาเวลาว่างไปเที่ยวพักผ่อน
0: 5วิธีการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขจังหวัดระนองเมืองแห่งการพักผ่อนของกายและใจภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยนวดไทยสมุนไพรการดูแลแบบองค์รวมผสานธรรมชาติและวิถีชุมชนเพื่อสมดุลชีวิตที่ยั่งยืนระนองซอฟต์พาวเวอร์สุขภาพที่โลกสัมผัสได้ระนองเมืองแห่งการเยียวยาอย่างไทยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
3: ์ช่วงคัดข่าวมาคุย

พราะฉันเจ็บค่ะผลงานเพลงจากกอร์กี้กวิศรานะคะผลงานเพลงใหม่ล่าสุดเลยคุณผู้ฟังคือชอบอะเราชอบแบบนี้เราชอบที่แบบว่าเจอเพลงอะไรใหม่ๆแล้วรู้สึกว่าเออมันเพราะมันเพราะแล้วมันเป็นผลงานเพลงที่มีคุณภาพอะก็เลยอยากนำมาเปิดให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะคะก็ใครชื่นชอบก็ดีใจด้วยแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่ชอบแนวนี้ก็รอวันอื่นๆนะคุณผู้ฟังจริงๆเราก็ผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปสตริงบ้างลูกทุ่งบ้างเพื่อชีวิตบ้างลูกกรุงบ้างคือแบบครบจบในช่วงเช้าๆกับรายการอันดามันวันนี้นะคะแต่ก็อีกหนึ่งอย่างที่เราต้องมาตามกันต่อข่าวสารในพื้นที่อีก2จังหวัดทั้งในพื้นที่กระบี่แล้วก็ที่จังหวัดระนองนะคะมาดูข่าวสารในพื้นที่กระบี่กันก่อนค่ะคุณผู้ฟังข่าวสารในพื้นที่กระบี่นะคะก็เมื่อวานนี้ค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ท่านอังกูลศรีลาเทวกูลนะคะไปพร้อมด้วยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือหลายหน่วยงานมากคุณผู้ฟังเข้าไปตรวจสอบร้านอาหารไบฮิลเอลโคเชอร์นะคะเป็นอาคารพาณิชย์4ชั้นตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลอ่าวนางอำเภอเมืองกระบี่ค่ะซึ่งบริษัทนี้เนี่ยพื้นที่ตรงนี้อาคารตรงนี้นะคะถูกเช่าโดยบริษัท Southern Road จำกัดค่ะจดทะเบียนเป็นชื่อคนไทย 100% พบว่าจุดตรงนี้เนี่ยเปิดเป็นร้านอาหารบริการแก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติแต่คือจุดสำคัญมันอยู่ตรงนี้คุณผู้ฟังถ้าเกิดฟังดูมันก็เอ๊ะเป็นเรื่องปกติหรือเปล่านะคะแต่ปรากฏพบว่าจากการตรวจสอบเนี่ยคือภายในร้านนะคะมีผู้จัดการร้านและพนักงานทั้งชายและหญิงสัญชาติไทยรวมกัน7คนค่ะเป็นร้านอาหารอิสลามทั่วไปก็คือเป็นร้านทั่วไปเลยแต่ว่ามีการพบว่าส่วนใหญ่เนี่ยมีการทำกิจกรรมที่เป็นพิธีทางศาสนายูดานะคะหรือว่าที่เขาเรียกว่าศูนย์ชาบัตค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยจุคนได้ประมาณ 20-25 คนคือมีพี่น้องประชาชนในพื้นที่เขาแจ้งไปทางเจ้าหน้าที่หรือว่าทางหน่วยงานต่างๆของกระบี่เขาก็เลยลงไปตรวจสอบดูว่ามีการนัดรวมกันประกอบพิธีหรือทำกิจกรรมในลักษณะนี้จริงหรือไม่จากการไปตรวจสอบนะคะก็พบกับพนักงานของร้านก็เปิดเผยว่าในทุกวันศุกร์และวันเสาร์ก็จะมีกลุ่มคนชาวอิสราเอลมารวมตัวกันรับประทานอาหารหลังจากนั้นก็จะมีการประกอบพิธีทางศาสนาค่ะโดยชาวอิสราเอลที่อาศัยอยู่ในตัวเมืองกระบี่ก็จะเดินทางมาเป็นผู้นำประกอบพิธีนี้แล้วนอกจากนี้ค่ะภายในร้านก็ยังมีการติดป้ายรับบริจาคหลายจุดด้วยกันขณะที่ชั้นอื่นๆของทางร้านก็จะถูกแบ่งออกเป็นห้องขนาดเล็กๆเอาไว้เก็บของไม่มีคนพักอาศัยค่ะทางท่านผู้ว่าพอลงไปตรวจสอบร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะท่านก็เปิดเผยว่าการตรวจสอบในครั้งนี้เนี่ยก็เป็นไปตามมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาธุรกิจนอมินีหรือการกระทำความผิดของคนต่างชาติก็เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลก็มีการแจ้งมาก็ต้องไปตรวจสอบดูว่าธุรกิจนี้เนี่ยนอมินีจริงหรือเปล่าและมีเรื่องไหนจะเรื่องของการประกอบพิธีกรรมพิธีทางศาสนาอะไรอย่างเงี้ยมันถูกต้องตามหลักตามกฎหมายที่ได้วางกะเกณฑ์เอาไว้หรือไม่ผลการตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยก็ได้มีการตรวจยึดทั้งอาหารและเครื่องดื่มที่นำเข้าจากประเทศอิสราเอลที่ไม่ผ่านพิธีการศุลกากรคือเอาเข้ามาแบบผิดกฎหมายค่ะประเด็นนี้ก็ต้องเอาไปตรวจสอบรวมถึงประเด็นของการรวมกลุ่มของชาวอิสราเอลเพื่อประกอบพิธีชาบัตนะคะก็อันนี้ก็ต้องมีการติดตามกันอีกสักครั้งหนึ่งเขาบอกว่าหลังจากการตรวจสอบแล้วถ้าเกิดว่าพบว่าไม่กระทบต่อความมั่นคงหรือว่าความสงบสุขของประชาชนและประเทศก็สามารถกระทำได้แต่ต้องอยู่ระหว่างการตรวจสอบก่อนณขณะนี้นะคะนี่ก็เป็นข่าวสารในพื้นที่กระบี่ที่เรานำมาฝากกันค่ะส่วนในพื้นที่จังหวัดระนองกันบ้างค่ะเล่าคร่าวๆแล้วกันงูฟังในพื้นที่จังหวัดระนองเมื่อวานนี้นะคะก็มีการจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติค่ะปล่อยปลาไปประมาณ 200,000 ตัวนะคะในพื้นที่ของขุมเหมืองเก่าบ้านบางขุนแพ่งนะคะหมู่ที่2ตำบลบางพระเหนืออำเภอละอุ่นจังหวัดระนองโดยมีท่านราชันมีน้อยท่านพ่อเมืองเป็นประธานในพิธีร่วมกับหลายภาคส่วนนะคะโดยสำหรับจังหวัดระนองเองก็มีการกำหนดจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติประจำปี69เนี่ยก็อย่างที่เราบอกไปปล่อยกันที่ขุมเหมืองเก่าแล้วก็รวมๆแล้วประมาณ 200,000 ตัวเพื่อเป็นการอนุรักษ์และเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำตามธรรมชาติ
พร้อมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลรักษาทรัพยากรสัตว์น้ำด้วยค่ะก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีแล้วก็คาดหวังเนาะว่าในทุกๆครั้งทุกๆล็อตที่มีการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำไปสัตว์น้ำเหล่านี้เขาจะอยู่ในระบบนิเวศได้แล้วเขาก็จะเติบโตได้ต่อไปก็เป็นการอนุรักษ์แล้วก็ดูแลระบบนิเวศต่อยอดไปในตัวนะคะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมของจังหวัดระนองที่ได้นำมาฝากกันค่ะครบแล้วคุณผู้ฟังข่าวสารในพื้นที่4จังหวัดภาคใต้ตอนบนฝั่งอันดามันไม่ตกหล่นจังหวัดไหนเลยวันนี้พยายามควบคุมเวลามากๆนะคะเดี๋ยวเรามาทักทาย Facebook ไลฟ์กันสักหน่อยละกันค่ะทักทายพี่อเนกพริกไทยนะคะส่งสติ๊กเกอร์กันเข้ามาทักทายยามเช้าแล้วก็ทักทายพี่บุ๊กด้วยนะคะสวัสดีค่ะพี่บุ๊กขาก็ทักทายกันในช่วงเช้าแบบนี้แล้วก็เดี๋ยวก่อนจะจากกันไปเมื่อกี้นี้คุณผู้ฟังเลื่อนฟีดข่าวตามโซเชียลมีเดียดูแล้วก็ปรากฏว่าไปพบเจอกับข่าวของกรมอุตุนิยมวิทยาอันนี้เอามาจากเพจของกรมอุตุเลยนะคะแจ้งเตือนล่าสุดสดๆร้อนๆเมื่อ17นาทีที่แล้วบอกว่าให้เฝ้าระวังในช่วงวันที่5ถึงวันที่8ตุลาคม2569รวมๆแล้วนะคะ96ชั่วโมง4วันนี้เตรียมพร้อมรับมือกับปริมาณฝนตกสะสมแล้วถ้าเกิดว่าดูจากแผนที่คุณผู้ฟังแผนที่ประเทศไทยนึกภาพตามกันไปเลยนะคะไล่มาตั้งแต่เหนือมาโซนกลางแล้วก็ในพื้นที่ภาคอีสานและไหนจะภาคใต้ไล่ยาวมาเลยค่ะมีตั้งแต่ระดับสีส้มมีตั้งแต่ระดับสีแดงแล้วก็มีระดับสีเหลืองโอ้โหคือตกหนักหลายพื้นที่จริงๆนะคะคุณผู้ฟังลองไปติดตามกันดูเพิ่มเติมคือไม่สามารถขยายแผนที่ได้แต่จากที่กะเกณฑ์เนี่ยภาคเหนือจะส่วนใหญ่จะเป็นส้มๆกับเหลืองๆภาคกลางเนี่ยค่อนข้างจะเบาๆและแต่ในพื้นที่ภาคอีสานเนี่ยจะมีในโซนเหลืองๆส้มๆค่ะส่วนพื้นที่ภาคใต้บ้านเราอันนี้แหละนะเป็นห่วงคือแดงเยอะมากคุณผู้ฟังน่าจะเป็นในโซนของนครศรีธรรมราชมีสุราษฎร์ธานีถ้าดูแผนที่ไม่ผิดนะแล้วก็ในพื้นที่ของพัทลุงใต้ล่างจุดนั้นเนี่ยน่าจะเป็นนราธิวาสค่ะนราธิวาสก็น่าจะตกหนักด้วยเหมือนกันนะคะในช่วง 5-8 ตุลาคมค่ะแล้วก็ในโซนภาคใต้เนี่ยถ้าเกิดว่าอันนี้ที่หนักๆที่บอกไปจังหวัดเมื่อสักครู่นี้แต่ก็ยังมีสีส้มแล้วก็มีสีเหลืองประปรายอยู่เพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องติดตามกันดูนะคะเรื่องของปริมาณฝนฟ้าอากาศแล้วก็เป็นการแจ้งเตือนนะคะจากกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็มีข้อความกำกับเอาไว้ด้วยเขาบอกว่าคือฝนในช่วง 5-8 นี้เนี่ยประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นช่วงแรกจะเริ่มจากภาคอีสานจากนั้นจะไปต่อในพื้นที่ภาคเหนือก่อนที่จะไปอยู่ที่ภาคอีสานแล้วก็อากาศจะเย็นลงค่ะแต่ก็ยังประมาทไม่ได้พื้นที่ภาคใต้ก็อย่างที่เราบอกนะคะทั้งแดงทั้งส้มทั้งเหลืองเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากค่ะติดตามการพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดแล้วก็ติดตามข่าวสารจากหน่วยงานราชการที่น่าเชื่อถือแล้วก็เชื่อถือได้นะคะเอาจริงๆอันไหนที่มันแม่นอ่ะทุกคนตระหนักกันไว้ก่อนอาจจะไม่ต้องตื่นตระหนกถึงขั้นตื่นตระหนกก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าเราตระหนักเราไม่ประมาทอ่ะยังไงเราก็สามารถเตรียมความพร้อมในเบื้องต้นเอาไว้ได้ดีเลยทีเดียวนะคะก็เป็นอีกหนึ่งข่าวสารที่เรานำมาย้ำเตือนแล้วก็แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนให้ได้ติดตามรับทราบแล้วก็เตรียมความพร้อมกันเอาไว้ก่อนแล้วกันค่ะวันนี้ก็คือทั้งหมดของรายการอนามันวันนี้คุณผู้ฟังค่ะขอบคุณทุกท่านมากๆที่อยู่ติดตามรับฟังรายการไปด้วยกันนะคะกลับมาเจอกันได้ใหม่ในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์9นาฬิกาหลังจบข่าวต้นชั่วโมงก็เจอกับรายการของเราเลยดีเจหลายๆท่านผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปค่ะเดี๋ยวจบรายการของเราแล้วก็ฟังกันไปต่อเนื่องนะคะส่งไม้ต่อให้กับในพื้นที่ของสวทภูเก็ตค่ะสำหรับวันนี้ณัฐวดีศรียาภัยและทีมงานสวทระนองลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: 5 เมกะเฮิรตซ์เสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกรมประชาสัมพันธ์
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับพฤฒแก้วพิบูลครับนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำในการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติทุกภาคส่วนต้องบูรณาการกันช่วยเหลือประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
6: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
2: นายกรัฐมนตรีประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยเน้นย้ำทุกภาคส่วนบูรณาการช่วยเหลือประชาชน
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยเปิดเผยว่าการประชุมครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายสำคัญในการอุดรอยรั่วของปัญหาสนับสนุนภารกิจระหว่างหน่วยงานให้การทำงานเป็นไปอย่างสมบูรณ์และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยเน้นย้ำเรื่องการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพการดูแลสวัสดิภาพและความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญและได้กำชับให้ทุกหน่วยงานรับฟังข้อเสนอแนะและเสียงสะท้อนจากประชาชนด้วยความเข้าใจเพื่อนำมาปรับปรุงการทำงานเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ประสบภัยให้ได้มากที่สุดนอกจากนี้คณะรัฐมนตรีได้มีมติแบ่งพื้นที่รับผิดชอบและมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกำกับดูแลการบริหารจัดการและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในแต่ละภูมิภาคพร้อมกับขอบคุณหน่วยงานทุกภาคส่วนอาสาสมัครมูลนิธิและจิตอาสาที่ร่วมมือการระดมสรรพกำลังและทรัพยากรเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยตลอดช่วงที่ผ่านมาชนัญชิดาสังทองรายงาน
2: ถนนวิภาวดีรังสิตยังคงมีน้ำท่วมขังบริเวณทางออกหน้าฐานทัพอากาศทูปะเตมีน้ำสูงประมาณ20เซนติเมตรซึ่งตำรวจจราจรยังคงประจำจุดอำนวยความสะดวกด้านการจราจรตรวจสอบระดับน้ำและเฝ้าระวังจุดเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
8: กองบังคับการตำรวจจราจรรายงานสถานการณ์ภาพรวมการจราจรบนถนนวิภาวดีรังสิตยังสามารถเคลื่อนตัวได้ดีและต่อ

0: เนื่องปริมาณรถไม่มากและยังไม่พบจุดรถสะสมที่ส่งผลกระทบต่อการเดินทางโดยจุดที่ยังมีน้ำท่วมขังได้แก่บริเวณทางออกหน้าฐานทัพอากาศทูปะเตมีระดับน้ำประมาณ20เซนติเมตรและลดลงจากเดิมแล้วรถยนต์ยังสามารถผ่านได้แต่รถจักรยานยนต์ควรหลีกเลี่ยงการฝ่าน้ำและใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษส่วนบริเวณสโมสรตำรวจถึงแยกลาดพร้าวการจราจรโดยรวมคล่องตัวยังไม่พบปัญหาจากน้ำท่วมเพิ่มเติมและยังไม่พบรถเสียหรือรถกีดขวางบริเวณยาคูและ5แยกลาดพร้าวถึงสามเหลี่ยมดินแดงการจราจรคล่องตัวปริมาณรถน้อยและยังไม่พบผลกระทบจากน้ำท่วมซึ่งตำรวจจราจรยังคงประจำจุดอำนวยความสะดวกด้านการจราจรตรวจสอบระดับน้ำและเฝ้าระวังจุดเสี่ยงอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีหากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงด้วยขอให้ผู้ใช้รถใช้ถนนใช้ความระมัดระวังโดยเฉพาะบริเวณจุดที่ยังมีน้ำท่วมขังและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่จุฑามาตรรักษาพันธุ์รายงาน
1: โครงการชนประทานอำนาจเจริญเร่งระบายน้ำเขื่อนลำเซบายหลังระดับน้ำใกล้เต็มความจุพร้อมแจ้งเตือนประชาชนท้ายเขื่อนเฝ้าระวังน้ำเอ่อล้นตลิ่งในช่วงนี
2: ้นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชนประทานอำนาจเจริญเปิดเผยว่าขณะนี้เขื่อนลำเซบายมีปริมาณน้ำเก็บกักอยู่ที่ร้อยละ 97.09 โดยระดับน้ำหน้าเขื่อนวัดได้บวก 120.40 เมตรระดับทะเลปานกลางต่ำกว่าระดับพนังเพียง 2.60 เมตรเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังขณะที่ลำห้วยสาขาต่างๆและอ่างเก็บน้ำที่ไหลลงลำเซบายยังคงมีปริมาณน้ำสูงและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเพื่อเป็นการบริหารจัดการน้ำรวมทั้งรักษาเสถียรภาพและความมั่นคงของเขื่อนโครงการชลประทานอำนาจเจริญได้ปรับเพิ่มการระบายน้ำในอัตรา200ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหรือประมาณ 17.2 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันทั้งนี้การระบายน้ำดังกล่าวอาจส่งผลให้ระดับน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำด้านท้ายเขื่อนโดยเฉพาะริมลำน้ำเซบายเพิ่มสูงขึ้นจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดและติดตามประกาศแจ้งเตือนจากหน่วยงานราชการอย่างต่อเนื่องพงศิริศรีหานามสวท.อำนาจเจริญรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพี่บูนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11 นาฬิกา
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
4: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
5: หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพ.ร.บ.หน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพ.ร.บ.สำคัญเท่าไหร่
6: เสียหายทั้งรถทั้งคนก็ยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
5: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพ.ร.บ. 1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
7: เทศบาลตำบลรัศดาขอให้ผู้สูงอายุยืนยันสิทธิ์เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2570ด้วยขอให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ60ปีซึ่งเกิดระหว่างวันที่2กันยายนปี2509ถึง1กันยายนปี2510หรือผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีแล้วแต่ยังไม่เคยยืนยันสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับทางเทศบาลตำบลรัศดามาก่อนหรือผู้สูงอายุที่ย้ายมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นติดต่อยื่นสิทธิ์ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30กันยายนปี2569ในวันและเวลาราชการณกองสวัสดิการสังคมสำนักงานเทศบาลตำบลรัศดาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข07652 5779ต่อ108หรือ109หรือเพื่อนในแอปพลิเคชัน LINE ID @489HAQEGเทศบาลตำบลรัศดาใส่ใจผู้สูงอายุรับสิทธิสวัสดิการที่ทั่วถึง
8: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับ

FM 96.75 MHz และเครือข่ายสวทสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทระนอง FM 107.25

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวอันดามันรายการข่าวสารจากฝั่งทะเลอันดามันออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตกรมประชาสัมพันธ์ทางคลื่นความถี่ FM 96.75 MHz พบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.โดยประมาณนะคะโดยในช่วงเวลานี้ยังถ่ายทอดสัญญาณร่วมกันในพื้นที่4จังหวัด5สถานีได้แก่สวทภูเก็ตพังงาตะกั่วป่ากระบี่และระนองและวันนี้อยู่กับดิฉันเรวดีลีลารุจิเจริญผู้ดำเนินรายการในช่วงสายของวันนี้ค่ะก่อนจะมาเล่าข่าวกันนะคะเรามาพักรับฟังสปอตประชาสัมพันธ์กันสักครู่แล้วกลับมาติดตามรายการเล่าข่าวอันดามันกันต่อนะคะอรรถรสยามสายฟังข่าวสบายสบายร้อยเรื่องราวมาเล่าขานผ่านรายการเล่าข่าวอันดามันกับทีมงานสวทภูเก็ต
1: เรียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยีนคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤษและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 น.ถึง 16:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
2: นัดมิเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่เส้นยาวาจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
3: ช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อน
0: มาติดตามรายการเล่าข่าวช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อนประจำวันนี้ค่ะรัฐบาลเร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยย้ำแจ้งเตือนล่วงหน้ายกของขึ้นที่สูงอพยพลดความสูญเสียนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการกระทรวงมหาดไทยติดตามสถานการณ์น้ำในจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามพร้อมเตรียมแผนเผชิญเหตุแจ้งเตือนและอพยพประชาชนล่วงหน้าโดยให้ความสำคัญกับกลุ่มเปราะบางและการเคลื่อนย้ายยานพาหนะออกจากพื้นที่ลุ่มต่ำทั้งนี้จากการแจ้งเตือนของกรมชลประทานในการปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเป็น 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำเจ้าพระยาสูงขึ้นอีก 1-1.2 เมตรกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจึงเตือนให้ประชาชนริมน้ำยกของขึ้นที่สูงและเคลื่อนย้ายรถนายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการติดตามการระบายน้ำกำชับให้มีการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าพลโทอดุลบุญเจริญธรรมขออภัยค่ะพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเร่งวางแผนระบายน้ำและดูแลประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครตลอด24ชั่วโมงนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดมเจ้าหน้าที่สนับสนุนการระบายน้ำและช่วยเหลือประชาชนพร้อมเปิดครัวสนามในพื้นที่ลาดกระบังนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาปรับเพิ่มการรับน้ำผ่านน้ำเข้าทุ่งเพื่อหน่วงน้ำและลดแรงกดดันต่อพื้นที่ตอนล่างใช้แผนที่เสี่ยงภัยประเมินพื้นที่เสี่ยงล่วงหน้าเพื่อให้จังหวัดและประชาชนรับมือได้ทันท่วงทีนายวราวุฒิศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งเพิ่มกำลังสูบน้ำและเฝ้าระวังสถานการณ์ในนิคมอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขจัดจุดบริการทางการแพทย์ในเคหะชุมชนล่มเกล้าและใช้ระบบวิดีโอคอล DMS เทเลผ่านหมอพร้อมนายนิกรสมกลาง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สนับสนุนโรงครัวกลางสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนจัดอาหารปรุงสุกแจกจ่ายผู้ประสบภัยและสำหรับนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมระดมพาหนะ160อัตราสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนในกรุงเทพมหานครภาคกลางและภาคตะวันออกเน้นเข้าถึงพื้นที่เดือดร้อนให้เร็วที่สุดค่ะแล้วมาอีกหนึ่งประเด็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนของรัฐบาลกันนะคะคณะรัฐมนตรีอนุมัติเพิ่ม 1,500 ล้านบาทจ่ายช่วยชาวนาไร่ละ 1,000 บาทไม่เกิน10ไร่สูงสุด 10,000 บาทต่อครัวเรือนคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติเพิ่มกรอบวงเงินโครงการสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีและส่งเสริมการเพาะปลูกให้เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ปีการผลิต 2568 ถึง 2569จำนวน 1,545.98 ล้านบาทตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอเพื่อเดินหน้าจ่ายเงินช่วยเหลือแก่เกษตรกรที่มีสิทธิ์ตามเงื่อนไขแต่ยังไม่ได้รับเงินรวมทั้งสิ้น 233,729 ครัวเรือนประกอบด้วยเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายเดิมที่ตกค้าง 122,206 ครัวเรือนและเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายเพิ่มเติมจากการตรวจสอบสิทธิ์อีก 113,523 ครัวเรือนโดยให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสำรองจ่ายการสำรองการดำเนินงานไปก่อนเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างต่อเนื่องและครบถ้วนตามเป้าหมายการดำเนินมาตรการในครั้งนี้นะคะจะมุ่งเน้นบรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระค่าใช้จ่ายในการเพาะปลูกและช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพควบคู่กับการสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพผลผลิตข้าวด้วยค่ะโดยเกษตรกรจะได้รับเงินช่วยเหลือในอัตราไร่ละ 1,000 บาทครัวเรือนละไม่เกิน10ไร่และสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาทต่อครัวเรือนนะคะผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของเกษตรกรโดยตรงจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรพร้อมกันนี้คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบขยายระยะเวลาดำเนินการโครงการและระยะเวลาการจ่ายเงินช่วยเหลือออกไปจนถึง31ธันวาคม2569จากเดิมที่สิ้นสุดในวันที่30กันยายน2569เพื่อให้ความช่วยเหลือไปถึงมือพี่น้องชาวนาอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมค่ะและสำหรับประเทศไทยในตอนนี้นะคะก็กำลังเตรียมตัวเข้าในการเป็นเจ้าภาพการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetingsซึ่งนับเป็นครั้งที่2ในรอบ35ปีที่ไทยได้รับความไว้วางใจให้เป็นศูนย์กลางของการหารือทางเศรษฐกิจและการเงินระดับโลกค่ะหลังจากเคยเป็นเจ้าภาพมาแล้วในปีพุทธศักราช2534กองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF นะคะก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2537มีภารกิจหลักในการส่งเสริมเสถียรภาพทางการเงินของโลกสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจและให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศสมาชิกที่ประสบปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจผ่านการให้คำปรึกษาทางการเงินการสนับสนุนด้านนโยบายและการฝึกอบรมค่ะขณะที่กลุ่มธนาคารโลกซึ่งก่อตั้งขึ้นในปีเดียวกันนี้ก็มีพันธกิจในการลดความยากจนและส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยให้การสนับสนุนทางการเงินโครงการพัฒนาและแบ่งปันองค์ความรู้ในหลากหลายมิติไม่ว่าจะเป็นการศึกษาสาธารณสุขโครงสร้างพื้นฐานหรือสิ่งแวดล้อมค่ะการประชุมประจำปีของทั้งสององค์กรนี้นะคะเป็นเวทีสำคัญที่ผู้นำด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนาจาก191ประเทศทั่วโลกจะมารวมตัวกันเพื่อหารือประเด็นสำคัญและเร่งด่วนของเศรษฐกิจโลกตั้งแต่การเติบโตทางเศรษฐกิจเสถียรภาพทางการเงินไปจนถึงการลดความยากจนและพัฒนาอย่างยั่งยืนค่ะการที่ประเทศไทยได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพ2026 IMF World Bank Group Annual Meetings ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569นี้หน้าศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะคะแต่ว่าเป็นผลมาจากปัจจัยที่สะท้อนถึงศักยภาพและความพร้อมของประเทศค่ะทั้งศักยภาพด้านเศรษฐกิจและการเงินซึ่งประเทศไทยก็มีบทบาทในฐานะศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีความมั่นคงทางการเงินและนโยบายที่เปิดกว้างต่อการลงทุนค่ะความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานนะคะระบบการเดินทางคมนาคมที่ทันสมัยโรงแรมที่พักระดับมาตรฐานและที่สำคัญก็คือศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นี้นะคะเป็นสถานที่จัดงานประชุมที่พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกและจากการที่ประเทศไทยเคยเป็นเจ้าภาพการประชุมสำคัญอย่างเอเปก2022มาแล้วนั้น ก็ได้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพถึงประสบการณ์ความสามารถในการจัดประชุมระดับนานาชาติขนาดใหญ่ได้อย่างราบรื่นอีกด้วยค่ะการเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกในครั้งนี้นะคะก็จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้นซึ่งคาดการว่าจะมีผู้มาร่วมงานกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกค่ะซึ่งจะก่อให้เกิดการใช้จ่ายทั้งในภาคการท่องเที่ยวโรงแรมร้านอาหารการขนส่งและธุรกิจบริการอื่นๆสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจดึงดูดเม็ดเงินลงทุนและสร้างความร่วมมือเวทีนี้เปิดโอกาสให้ประเทศไทยได้พบปะกับนักลงทุนผู้กำหนดนโยบายและผู้บริหารระดับสูงจากทั่วโลกนำไปสู่การเจรจาทางการค้าการลงทุนและการสร้างความร่วมมือใหม่ๆที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศในระยะยาวได้เผยแพร่ซอฟต์พาวเวอร์ไทยสู่สายตาโลกนี่ก็จะเป็นโอกาสอันดีนะคะที่ประเทศไทยจะได้นำเสนอเอกลักษณ์และความงดงามของวัฒนธรรมไทยให้เป็นที่ประจักษ์ไม่ว่าจะเป็นศิลปะการแสดงอาหารไทยขึ้นชื่ออย่างแกงมัสมั่นที่ CNN Travel ยกให้เป็นอันดับหนึ่งของโลกค่ะผ้าไทยอันวิจิตรและศิลปะวัฒนธรรมไทยซึ่งจะเป็นการนำเสนอซอฟต์พาวเวอร์ที่จะช่วยสร้างเอกลักษณ์สร้างภาพลักษณ์เชิงบวกและดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยือนประเทศไทยมากขึ้นในอนาคตค่ะสำหรับโลโก้การประชุมครั้งนี้นะคะจะถูกออกแบบโดยคนไทยโดยนำลวดลายไทยอันเป็นเอกลักษณ์ที่ปรากฏบนเหรียญพดด้วงมาลดทอนรายละเอียดให้มีความทันสมัยและจดจำง่ายโลโก้นี้ก็จะผสมผสานสัญลักษณ์สำคัญอย่างลายประจำยามซึ่งเป็นลวดลายมงคลที่พบในงานศิลปะไทยสื่อถึงการปกป้องคุ้มครองและความงดงามทางวัฒนธรรมลายพระแสงจักรเป็นสัญลักษณ์แห่งอำนาจและความมั่นคงเชื่อมโยงกับตราประจำแผ่นดินประเทศไทยและเหรียญโบราณนะคะสะท้อนบทบาทของไทยในฐานะเจ้าภาพระดับโลกและการออกแบบตัวอักษรไทยแลนด์ที่นำไอคอนลายไทยมาตกแต่งตัวอักษรไออย่างมีเอกลักษณ์ก็จะแสดงถึงความทันสมัยและความภาคภูมิใจในความเป็นไทยค่ะพร้อมสื่อถึงการเปิดรับความร่วมมือระดับนานาชาติการออกแบบที่ผสมผสานความดั้งเดิมเข้ากับความร่วมสมัยนี้นะคะเป็นการประกาศให้โลกได้รับรู้ถึงรากเหง้าทางวัฒนธรรมอันแข็งแกร่งของประเทศไทยควบคู่ไปกับการก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้งค่ะพักฟังเพลงกันสักครู่นะคะ

0: นี้คุณกำลังฟังรายการเล่าข่าวอันดามันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.5 MHz และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสูทรระนอง FM 107.25 MHz สูทรกระบี่ FM 98.5 MHz สูทรพังงา FM 100 MHz สูทรตะกั่วป่า FM 90.25 MHz และสูทรภูเก็ต FM 96.75 MHz เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.
1: ตาเทียนใหญ่เอียดใหญ่ซ่าผมมีเกมใหม่เล่นนี้เป็นเกมอ่านตามภาพในมือถือ

0: มูมามากากาไก่ไก่มูเอาใหญ่ซะมูมาไก่กามู
1: ดีไหมด้วยหนูกุ้ง
0: อยากจัง
2: ลูกดีเหมือนกันนะ
3: อ๋อเกมอ่านตามภาพเล่นแล้วได้สี่ซ้อได้ฝึกสมองได้สร้างสัมพันธ์ได้สนุกและได้สร้างความสุขไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุติดสังคมแบบตัดเทียนติดบ้านแบบใหญ่เอียดติดเตียงแบบใหญ่ซ่าก็เล่นได้หมดเดี๋ยวหนูคุ้มล้านหลักจะพาเล่นเอง
0: ว่าพื้นอาเทียนใหญ่ซ่ามาเล่นกันอีกไหม
4: ดีเลยมาเล่นกันอีกนะ
5: สำนักงานประชาสัมพันธ์ดีนะกรมประชาสัมพันธ์
6: วันนี้ภัยยาเสพติดอยู่ใกล้กว่าที่คิดแต่เราทุกคนสามารถเสริมเกราะให้ครอบครัวและชุมชนได้เริ่มจากการสังเกตพูดคุยและไม่ปล่อยให้ใครต้องสู้เพียงลำพัง
7: เกราะที่แข็งแกร่งที่สุดคือความรักความห่วงใยและการร่วมมือกันของคนในชุมชนหากพบเบาะแสยาเสพติดแจ้งทันทีที่สายด่วนปปส.1386ทุกข้อมูลคือความลับ
6: ป้องกันวันนี้เพื่ออนาคตที่ปลอดภัยของลูกหลานเรา
8: ร่วมกันเสริมเกราะป้องกันปัญหายาเสพติดเพื่อสังคมปลอดภัยของทุกคนสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
9: ์ช่วงข่าวใต้รายวัน
10: เข้าสู่ช่วงข่าวใต้รายวันประเดิมกันที่จังหวัดภูเก็ตค่ะจังหวัดภูเก็ตได้เดินหน้าโครงการศูนย์สุขภาพนานาชาติอันดามันมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตภูเก็ตเมื่อวานนี้นะคะมีการประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการศูนย์ศึกษานานาชาติพร้อมทั้งโครงการโรงพยาบาลผู้สูงอายุมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตภูเก็ตณห้องประชุมใหญ่กองบัญชาการทัพเรือภาคที่3ตำบลวิชิตอำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตสำหรับการประชุมในครั้งนี้นายสำราญสินทองที่ปรึกษารองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตภูเก็ตพร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ดร.พันธ์ทองชุมนุมรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตภูเก็ตและคณะเข้าร่วมประชุมร่วมกับพลเรือตีสุรณรงค์สุรณรงค์วิเศษโพคารองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่3พลตีสมโภชทอดสนิทรองผู้บัญชาการทัพเรือภาค3พลเรือตีสถาพรวาจรัตน์เสนาธิการทัพเรือภาคที่3และคณะที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันติดตามความคืบหน้าโครงการศูนย์ศึกษานานาชาติและโรงพยาบาลผู้สูงอายุมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตภูเก็ตค่ะศูนย์สุขภาพนานาชาติอันดามันยกระดับการแพทย์สาธารณสุขสู่ศูนย์กลางภูมิภาคค่ะศูนย์สุขภาพนานาชาติอันดามันมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตภูเก็ตเป็นความริเริ่มของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์โดยเห็นว่าพื้นที่ภาคใต้เป็นพื้นที่เป้าหมายและมีชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยวในระดับสากลอยู่แล้วประกอบกับประเทศไทยมีศักยภาพด้านการแพทย์และการสาธารณสุขที่มีความก้าวหน้าอย่างมากและมีจุดเด่นและเอกลักษณ์เป็นที่จดจำจึงเหมาะสมที่จะเป็นยุทธศาสตร์ใหม่ในการพัฒนาแนวคิดในการจัดตั้งศูนย์สุขภาพนานาชาติอันดามันนะคะโดยมีเป้าหมายเพื่อมุ่งสร้างการดูแลสุขภาพของคนในพื้นที่จังหวัดอันดามันรวมทั้งผลิตบุคลากรด้านสาธารณสุขเพื่อรองรับและส่งเสริมการท่องเที่ยวซึ่งถือเป็นการสนองยุทธศาสตร์ชาติของรัฐบาลค่ะโรงพยาบาลสงขลานครินทร์วิทยาเขตภูเก็ตมีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนในกลุ่มจังหวัดอันดามันได้รับบริการรักษาโรคซับซ้อนซึ่งสถานพยาบาลในพื้นที่ไม่สามารถรองรับได้พร้อมทั้งสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวในการเข้ามาท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดอันดามันและประเทศไทยด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีการเตรียมความพร้อมทั้งองค์ความรู้และบุคลากรเพื่อรองรับปัญหาทางสุขภาพใหม่ๆที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตรวมทั้งการรองรับสังคมผู้สูงวัยด้วยค่ะสำหรับโครงการนี้นะคะจะประกอบด้วย3ส่วนหลักได้แก่1วิทยาลัยสุขภาพนานาชาติมีเป้าหมายในการผลิตบุคลากรด้านสาธารณสุขให้กับหน่วยงานต่างๆเพื่อแก้ไขปัญหาสาธารณสุขของพื้นที่อันดามันและพื้นที่อื่นๆของประเทศโดยมีเป้าหมายในการผลิตทั้งแพทย์พยาบาลทันตแพทย์เภสัชกรเทคนิคการแพทย์และแพทย์แผนไทยค่ะนอกจากนี้โครงการนี้ก็ยังเป็นโอกาสทางการศึกษาของประชาชนในพื้นที่โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีเป้าหมายในการเป็นศูนย์การศึกษาด้านสาธารณสุขของภูมิภาคอาเซียนด้วยค่ะส่วนที่2นะคะก็จะเป็นศูนย์สุขภาพนานาชาติมีเป้าหมายเพื่อให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในจังหวัดภูเก็ต ให้ได้รับบริการที่ดีมีคุณภาพสะดวกและรวดเร็วพร้อมทั้งรวมทั้งเตรียมความพร้อมรองรับการขยายตัวของภาคการท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นในอนาคตด้วยค่ะทางศูนย์นะคะมุ่งสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและมีการกระจายรายได้อย่างทั่วถึงโดยสร้างเอกลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพดูแลครบวงจรเลยนะคะทั้งการรักษาพยาบาลฟื้นฟูสภาพและการส่งเสริมสุขภาพค่ะและส่วนสุดท้ายนะคะก็จะเป็นหน่วยบริการการแพทย์แผนไทยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตภูเก็ตค่ะมีเป้าหมายในการยกระดับแพทย์แผนไทยให้เป็นแพทย์ระดับโลกค่ะโดยนำแพทย์แผนไทยมายกระดับให้มีมาตรฐานและประกาศให้โลกรู้ว่าแพทย์แผนไทยคือแพทย์แผนโบราณที่ยอดเยี่ยมที่สุดของโลกการดำเนินงานนี้นะคะจะนำงานวิจัยทั้งที่เป็นด้านการแพทย์แผนปัจจุบันและหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มาสนับสนุนเพื่อให้เกิดความปลอดภัยจากการใช้สมุนไพรตลอดจนการรักษาทางจิตใจสติและสมาธิซึ่งเป็นภูมิปัญญาที่มีมาแต่เดิมการขับเคลื่อนโครงการส่วนสุขภาพนานาชาติอันดามันมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตภูเก็ตนี้จึงเป็นแนวทางสำคัญในการผสานศักยภาพด้านการศึกษาการแพทย์การสาธารณสุขและการท่องเที่ยวเพื่อรองรับประชาชนในพื้นที่นักท่องเที่ยวตลอดจนการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพและสังคมผู้สูงวัยในอนาคตค่ะกับอีกหนึ่งโครงการดีๆที่เกิดขึ้นในจังหวัดภูเก็ตบ้างนะคะจังหวัดภูเก็ตได้ให้การต้อนรับคณะเยาวชนในโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47ฝั่งอันดามันจำนวน120คนศึกษาเรียนรู้โลกใต้ทะเลและแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเสริมสร้างพลังการอยู่ร่วมกันแบบสังคมพหุวัฒนธรรมค่ะนายเอกลักษณ์หลีเซนรองเลขาธิการมูลนิธิสานใจไทยสู่ใจใต้นำคณะเยาวชนโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47ฝั่งอันดามันจำนวน120คนทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมความเป็นอยู่ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตทั้งที่สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ตหรืออควาเรียมภูเก็ตบ้านแหลมพันวาอำเภอเมืองภูเก็ตและพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ตอำเภอกระทู้เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศทางทะเลและเรียนรู้ความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งการศึกษาประวัติศาสตร์ความเป็นมาของจังหวัดภูเก็ตจากเมืองแร่สู่เมืองท่องเที่ยวระดับโลกค่ะนางสาวนุระไอราดาเวนาซาหนึ่งในเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการได้กล่าวว่าการได้เข้าร่วมโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ฝั่งอันดามันถือเป็นความโชคดีพอได้เที่ยวหลายจังหวัดแล้ววันนี้ได้มาเที่ยวจังหวัดภูเก็ตรู้สึกมีความสุขมากได้ถ่ายภาพถ่ายวิดีโอเก็บไว้เพื่อเอาไปให้คนที่บ้านได้ชมซึ่งต้องขอขอบคุณโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ที่หากไม่มีโครงการนี้ไม่รู้ว่าตัวเองจะมีโอกาสได้มาภูเก็ตหรือไม่และการมาภูเก็ตในครั้งนี้ทำให้รู้สึกประทับใจมากค่ะอย่างไรก็ตามโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้เป็นการสร้างโอกาสให้กับเยาวชนได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่หลากหลายพร้อมกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเข้าใจและความหลากหลายทางวัฒนธรรมในความเป็นอยู่ของสังคมพหุวัฒนธรรมที่อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขค่ะขยับมาที่จังหวัดระนองกันบ้างนะคะระนองร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการตำรวจภูธรจังหวัดระนองระดมประสบการณ์พัฒนางานพร้อมมอบประกาศเกียรติคุณตำรวจเกษียณเมื่อวันนี้เวลา 14:30 นณห้องพับพึงทานเฮอริเทจแกรนด์คอนเวนชั่นระนองนายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองมอบหมายให้นางสาวคณาทิพย์สุขเจริญรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นจากข้าราชการตำรวจที่มีประสบการณ์สูงด้านต่างๆเพื่อนำมาปรับปรุงการปฏิบัติงานของตำรวจภูธรจังหวัดระนองประจำปีงบประมาณ2569พร้อมพิธีมอบประกาศเกียรติคุณข้าราชการตำรวจที่เกษียณอายุราชการและผู้เข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนกำลังพลรุ่นที่29ประจำปีงบประมาณ2570โดยมีพลตำรวจตรีธนวัฒน์วัฒนกูลผู้บัญชาการตำรวจภูธรจังหวัดระนองรองผู้บังคับการผู้กำกับการหัวหน้าสถานีตำรวจหน่วยสนับสนุนคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจข้าราชการตำรวจและผู้มีเกียรติเข้าร่วมโอกาสนี้พลตำรวจตรีธนวัฒน์วัฒนกุลผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดระนองกล่าวว่าการจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้เป็นเวทีสำคัญในการเปิดโอกาสให้ข้าราชการตำรวจที่มีประสบการณ์สูงในด้านต่างๆได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์จากการปฏิบัติหน้าที่เพื่อนำข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์มาปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของตำรวจภูธรจังหวัดระนองให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับภารกิจในการดูแลความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินตลอดจนการให้บริการและดูแลประชาชนพร้อมกันนี้ได้กล่าวขอบคุณข้าราชการตำรวจที่เกษียณอายุราชการและผู้เข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนกำลังพลซึ่งตลอดระยะเวลาการรับราชการได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจและสติปัญญาปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนและสร้างคุณงามความดีให้แก่หน่วยงานโดยประสบการณ์และสิ่งที่ดีงามที่ทุกท่านได้สร้างไว้จะเป็นแบบอย่างและเป็นประโยชน์ต่อข้าราชการตำรวจรุ่นต่อไปด้านพันตำรวจเอกหญิงอรพิมลโชคประด้านตำรวจเอกขออภัยค่ะด้านพันตำรวจเอกอรพิมลโชคพระสมบัติผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการตำรวจภูธรจังหวัดระนองได้กล่าวรายงานว่าตามประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติลงวันที่23กุมภาพันธ์2569ได้แจ้งรายชื่อข้าราชการตำรวจที่มีอายุครบ60ปีบริบูรณ์พ้นจากราชการสิ้นปีงบประมาณ2569และข้าราชการตำรวจที่ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนกำลังพลรุ่นที่29ประจำปีงบประมาณ2570สำหรับตำรวจภูธรจังหวัดระนองนะคะมีข้าราชการตำรวจที่ครบวาระเกษียณอายุราชการและเข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนกำลังคนกำลังพลรวมทั้งสิ้น28นายแบ่งเป็นข้าราชการตำรวจผู้เกษียณอายุราชการจำนวน18นายและข้าราชการตำรวจผู้เข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนกำลังพลจำนวน10นายค่ะทั้งนี้ตำรวจภูธรจังหวัดระนองได้จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการตำรวจที่เกษียณอายุราชการและผู้เข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนกำลังพลเพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติผู้ที่ได้อุทิศตนทุ่มเทกำลังกายกำลังใจสติปัญญาและความเสียสละในการปฏิบัติหน้าที่บำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนตลอดจนสร้างคุณงามความดีให้แก่หน่วยงานและสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะขยับมาที่จังหวัดพังงากันบ้างนะคะพังงาร่วมประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางติดตามสถานการณ์น้ำและการเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยเมื่อวานนี้นายไพรัตน์เพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาพร้อมด้วยนายบัญชาธนูอินรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาร่วมประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ณห้องประชุมชั้น2สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงาเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและการเตรียมความพร้อมให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่5จังหวัดได้แก่จังหวัดสระแก้วปราจีนบุรีนครนายกกาญจนบุรีและตากโดยมีนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานพร้อมด้วยนายอัจฉริสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปศุกระทรวงมหาดไทยในฐานะรองผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาตินายธีรพัฒน์คัสมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและผู้บริหารกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมประชุมค่ะที่ประชุมมีการรายงานและติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ประสบอุทกภัยพื้นที่เฝ้าระวังและพื้นที่ที่ระดับน้ำเริ่มทรงตัวหรือลดลงพร้อมเน้นย้ำให้จังหวัดติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหากคาดว่าจะเกิดสถานการณ์สาธารณภัยนะคะก็ให้แจ้งเตือนประชาชนล่วงเตรียมพร้อมล่วงหน้าและอพยพได้อย่างทันท่วงทีรวมถึงให้ฝ่ายปกครองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องค่ะขณะที่พื้นที่ซึ่งสถานการณ์เริ่มคลี่คลายก็ให้เร่งสำรวจความเสียหายเพื่อดำเนินการช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูโดยนายอัธสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้เน้นย้ำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดติดตามสถานการณ์และสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนพร้อมบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วและครอบคลุมทั้งนี้นายไพรัตน์เพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาได้หารือร่วมกับนายบัญชาธนูอินรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาและสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงาเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่โดยเน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันวิเคราะห์และประเมินพื้นที่เสี่ยงวางแผนการป้องกันและแก้ปัญหาให้เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่พร้อมเตรียมความพร้อมด้านการติดตามสถานการณ์และการประสานงานเพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาและให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนได้อย่างรวดเร็วและตรงจุดกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะจากสถานการณ์ทุกข์ภัยในหลายพื้นที่ของประเทศนะคะ พังงาประชุมคณะกรรมการการดำเนินการเลือกตั้งประจำจังหวัดเตรียมความพร้อมเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมหลังเลื่อนกำหนดจากสถานการณ์อุทกภัยค่ะเมื่อวันนี้นายสราวุธนาเจริญสกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งประจำจังหวัดพังงาครั้งที่6/2569ณห้องประชุมอินทารักษ์สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพังงาเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมตามที่สำนักงานประกันสังคมได้แจ้งเลื่อนการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมนะคะจากกำหนดการเดิมเนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่ของประเทศโดยกำหนดวันเลือกตั้งใหม่เป็นวันอาทิตย์ที่11 ตุลาคม 2569เวลา8 นาฬิกาถึง 16 นาฬิกาค่ะซึ่งที่ประชุมมีการพิจารณาประเด็นสำคัญได้แก่การขยายวันเพิ่มชื่อถอนชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งการเปลี่ยนแปลงสถานที่เลือกตั้งและกำหนดสถานที่เลือกตั้งการแต่งตั้งคณะกรรมการประจำที่เลือกตั้งการเก็บรักษาบัตรเลือกตั้งการจัดเตรียมบัตรและการทำบัญชีขีดสันบัตรเลือกตั้งรวมทั้งการกำหนดสถานที่เก็บรักษาบัตรและการบันทึกเหตุการณ์ในการเก็บรักษาบัตรด้วยค่ะรวมทั้งพิจารณาการมอบหมายหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานอำนวยการในการจัดการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนในวันที่11 ตุลาคม 2569ตลอดจนการตรวจเยี่ยมที่หน่วยเลือกตั้งของคณะกรรมการการดำเนินการเลือกตั้งเพื่อให้การดำเนินการเลือกตั้งในจังหวัดพังงาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและตามขั้นตอนที่กำหนดค่ะมาปิดท้ายที่จังหวัดกระบี่นะคะกระบี่พร้อมทุกสถานการณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ขานรับ10ข้อสั่งการเข้มกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติจี้ทุกอำเภอท้องถิ่นเฝ้าระวังจุดเสี่ยงสั่งชัดคำว่าสถานการณ์ดีขึ้นคือต้องไม่มีน้ำแล้วค่ะเมื่อวันนี้นายอังกูลศรีลาเทวกูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ร่วมประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติยกระดับการเตรียมความพร้อมรับมือและฟื้นฟูสถานการณ์ภัยพิบัติอย่างเต็มพิกัดขานรับนโยบายเร่งด่วนมุ่งเป้าดูแลความปลอดภัยของพี่น้องชาวกระบี่รวดเร็วฉับไวและเข้าถึงพื้นที่วิกฤตโดยสรุปแนวทางการปฏิบัติดังนี้สื่อสารตรงถึงชุมชนเน้นย้ำให้ในอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งสื่อสารสร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิดทั้งการเตรียมความพร้อมการแจ้งเตือนจุดเสี่ยงจุดวิกฤตชายฝั่งหรือพื้นที่ลุ่มต่ำแผนการอพยพและแนวทางการฟื้นฟูเยียวยารายงานต้องจัดเต็มความเร็วค่ะการจ่ายเงินเยียวยาและฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยชาวกระบี่ต้องทำด้วยความเร็วที่สุดระบบการรายงานเหตุการณ์จากอำเภอมายังศูนย์รับแจ้งเหตุจังหวัดต้องกระชับและว่องไวที่สุดการปรับแผนเผชิญเหตุหน้างานต้องปรับตามสถานการณ์จริงทันทีปักหมุดจุดไข่แดงห้ามขาดแคลนโรงพยาบาลศูนย์อพยพระบบไฟฟ้าประปาและเสบียงอาหารต้องมีความพร้อม 100% โดยมอบหมายรองผู้ว่าราชการจังหวัดกำกับดูแลระบบไฟฟ้าและประปาโดยตรงในยามวิกฤตห้ามให้ประชาชนเดือดร้อนระดมสรรพกำลังบูรณาการทุกภาคส่วนเตรียมพร้อมทรัพยากรเครื่องจักรและอุปกรณ์จากทุกหน่วยงานพร้อมควบคุมอำนวยการอย่างใกล้ชิดโดยให้ทุกหน่วยงานรายงานตรงกำชับฝ่ายปกครองระดมสมาชิกอส.กระบี่และทีมกู้ภัยในพื้นที่เข้าสนับสนุนกำลังพลร่วมกับปภ.ทันทีเมื่อได้รับการประสานงานเกาะติดศูนย์อพยพทุกศูนย์อพยพและโรงพยาบาลที่ได้รับผลกระทบในจังหวัดจะต้องมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจสอบและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่องกำชับหน่วยงานในพื้นที่เด็ดขาดหากจะรายงานว่าสถานการณ์ดีขึ้นหมายความว่าในพื้นที่จะน้ำจะต้องแห้งสนิทและไม่มีน้ำเหลืออยู่แล้วเท่านั้นจังหวัดกระบี่พร้อมเคียงข้างพี่น้องประชาชนและบูรณาการทุกหน่วยงานเพื่อรับมือกับทุกสถานการณ์อย่างทันท่วงทีค่ะทานน้ำใจในจังหวัดกระบี่ยังคงหลั่งไหลอย่างต่อเนื่องนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ประสานพลังเหล่ากาชาดชมรมแม่บ้านมหาดไทยลงพื้นที่อำเภอเมืองกระบี่มอบถุงยังชีพและสิ่งของจำเป็นเติมรอยยิ้มแก่กลุ่มเปราะบาง59หมู่บ้านค่ะเมื่อวานนี้นายอังกูลศรีลาเทวกูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยนางสรินทิพย์ศรีลาเทวกูลนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่นางลุลิสาพรศิริอนันต์รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่นางพรเพ็ญเหล่าเพิ่มพูนสกุล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่นางนันทนาบุญยังจ่าจังหวัดกระบี่คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่คณะกรรมการและสมาชิกชมรมแม่บ้านมหาไทยจังหวัดกระบี่ร่วมลงพื้นที่มอบถุงยางชีพและสิ่งของจำเป็นแก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่อำเภอเมืองกระบี่รวม59หมู่บ้านโดยมีนายปรีชาสะอิ่งทองในอำเภอเมืองกระบี่กล่าวต้อนรับแล้วร่วมมอบถุงยางชีพรวมถึงสิ่งของจำเป็นแก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางณศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอเมืองกระบี่จังหวัดกระบี่ในโอกาสนี้นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่เปิดเผยว่าสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรภายใต้สภากาชาดไทยซึ่งมีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นอุปนายิกาผู้อำนวยการการลงพื้นที่ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินที่ประชาชนเคยช่วยกาชาดกลับมาช่วยประชาชนผ่านโครงการที่พยายามให้ครอบคลุมคนทุกกลุ่มและทุกช่วงวัยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เปิดเผยถึงภารกิจของกระทรวงมหาดไทยดังคำขวัญบำบัดทุกบำรุงสุขว่าการขับเคลื่อนงานของเหล่ากาชาดตามภารกิจที่มุ่งบรรเทาทุกข์บำรุงสุขบำบัดโรคกำจัดภัยทั้งนี้สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ได้สนับสนุนถุงยางชีพ118ชุดไข่ไก่118แผงรถเข็นแก่ผู้พิการ5คันแพมเพิร์ส20ห่อและหม้อนอน19ใบด้านชมรมแม่บ้านมหาไทยจังหวัดกระบี่สนับสนุนผ้าถุงและผ้าขาวม้า20ผืนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยเหลือประชาชนที่ประสบข้อจำกัดในการดำรงชีวิตประจำวันค่ะทั้งหมดนี้คือข่าวสารจากพื้นที่ฝั่งอันดามันในช่วงสายวันนี้ติดตามรายการเล่าข่าวอันดามันได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตคลื่น FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์วันนี้ดิฉันเรวดีลีลาลุจิเจริญและทีมงานสวทภูเก็ตขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังค่ะสวัสดีค่ะ

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 นกับพฤทธ์แก้วพิบูลครับกระทรวงแรงงานเปิดจุดซ่อมฟรีช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมฟื้นฟูรถเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องยนต์เล็กในพื้นที่27จังหวัดโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
4: เร่งคู่อ่อนเร่งคู่อ่อน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
5: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
0: กระทรวงแรงงานเปิดจุดซ่อมฟรีช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมฟื้นฟูรถเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องยนต์เล็กในพื้นที่27จังหวัดโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
6: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานระดมทีมช่างผู้เชี่ยวชาญร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่จัดตั้งจุดบริการซ่อมฟรีเพื่อช่วยตรวจเช็คและซ่อมยานพาหนะเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องยนต์ขนาดเล็กที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเบื้องต้นเปิดให้บริการครอบคลุม27จังหวัดรวมทั้งกรุงเทพมหานครเช่นในพื้นที่แฟลตคลองจันทน์ลานโดมอเนกประสงค์เคหะชุมชนร่มเกล้าโซน1และโซน4มีนบุรีลานโดมอเนกประสงค์ชุมชนหมู่บ้านบัวขาววัดหลัก4ลานกีฬาใต้ทางด่วนการทางพิเศษแห่งประเทศไทยชุมชนซอยพักดีและสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน13กรุงเทพมหานครหรือวัดธาตุทองเป็นต้นทั้งนี้สถานบริการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์น้ำในแต่ละพื้นที่ประชาชนสามารถตรวจสอบจุดบริการก่อนเดินทางเข้ารับบริการเพื่อความสะดวกและปลอดภัยโดยตรวจสอบได้ทางเพจ Facebook กรมพัฒนาฝีมือแรงงานหรือสอบถามจุดบริการผ่านสายด่วน1506กด4นิตยาคุณสิมรายงาน
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเปิดเผยกรมควบคุมมลพิษลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุน้ำป่าซัดฝายบ้านเมือง2ท่อชำรุดเร่งส่งตรวจค่าโลหะหนักยืนยันผลตรวจน้ำเบื้องต้นอย่างปกติ
7: จากกรณีนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งการให้กรมควบคุมมลพิษเร่งตรวจสอบสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากและน้ำไหลข้ามฝ่ายกั้นน้ำบริเวณเมือง2ท่อหรือเคมโก้ตำบลแฉลอำเภอทองผาภูมิล่าสุดนางสาววริษฐาสงวนเสริมศรีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเปิดเผยว่าสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่8ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบฝายเก็บน้ำใสที่ตั้งอยู่นอกเขตเหมืองซึ่งถูกน้ำป่าซัดเสียหายจากการตรวจสอบวัดคุณภาพน้ำเบื้องต้นบริเวณหน้าฝายพบว่ายังคงอยู่ในเกณฑ์ปกติแต่อย่างไรก็ตามเพื่อความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจเจ้าหน้าที่ได้เก็บตัวอย่างน้ำและตะกอนดินรวม7จุดทั้งบริเวณต้นน้ำหน้าฝายที่ชำรุดลำห้วยชะนีลำคลองงูฝายดักตะกอนโรงแต่งแร่เขตชุมชนและอ่างเก็บน้ำเขื่อนศรีนครินทร์

0: ส่งตรวจห้องปฏิบัติการอย่างละเอียดเพื่อเฝ้าระวังสารโลหะหนักโดยจะเร่งประกาศผลให้ประชาชนทราบโดยเร็วที่สุดกมลวันช่วยชูสวท.กาญจนบุรีรายงาน
1: น้องสาวผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือปฏิเสธข้อกล่าวหาของเกาหลีใต้เกี่ยวกับเหตุระเบิดบริเวณเขตปลอดทหารสำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนางคิมโยจองสมาชิกคณะกรรมการกิจการแห่งรัฐของเกาหลีเหนือและน้องสาวของนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือที่ปฏิเสธข้อกล่าวหาเกี่ยวกับเหตุระเบิดบริเวณเขตปลอดทหารซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตแดนระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้เมื่อวันที่21กันยายนที่ผ่านมาที่เกาหลีใต้อ้างว่าเกิดจากทุ่นระเบิดที่ฝังไว้ของเกาหลีเหนือพร้อมเน้นย้ำว่าข้ออ้างดังกล่าวถือเป็นเรื่องที่น่ารังเกียจและเกาหลีใต้กำลังแต่งเรื่องเพื่อใช้เป็นข้ออ้างในการยั่วยุทางการเมืองและทางทหารต่อเกาหลีเหนือความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังกระทรวงกลาโหมของเกาหลีใต้เปิดเผยการสอบสวนเบื้องต้นของเหตุระเบิดดังกล่าวเกิดจากวัตถุระเบิดของเกาหลีเหนือที่ละเมิดข้อตกลงหยุดยิงอย่างจงแจ้งพร้อมให้คำมั่นว่าเกาหลีเหนือต้องรับผิดชอบโดยเกาหลีใต้จะดำเนินมาตรการที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อตอบโต้อย่างเหมาะสมปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลย์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12นาฬิกา
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
3: ลดขยะใช้ถุงผ้าแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน
4: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ
5: ์หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพ.ร.บ.หน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพ.ร.บ.สำคัญเท่าไหร
6: ่เสียหายทั้งรถทั้งคนเอ้ยยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
5: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพ.ร.บ.1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
7: ที่นี่สวยจังเลยค่ะคุณพระแค่อนงได้สูดอากาศก็รู้สึกสดชื่นแล้วค่ะ
8: แล้วนี่ถ้าได้จับมือคนข้างๆแบบนี้สุขภาพใจยิ่งดีเลยนะ
7: อนงว่าถ้าได้นวดสมุนไพรอุ่นๆแช่เท้าในน้ำเกลือภูเขาแบบนี้สุขภาพต้องดีทั้งกายและใจแน่ๆเลยค่ะ
8: นะเพราะความสุขมันอยู่ที่การได้ดูแลกันในที่ที่อบอุ่นอย่างเมืองไทยนี่ไงล่ะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเติมรักเติมพลังให้หัวใจและรอยยิ้มที่ประเทศไทย
9: ยาเสพติดคืออันตรายป้องกัน

ติดตามประเด็นข่าวสำคัญจากส่วนกลางและในพื้นที่กับรายการร้อยเรื่องอันดามันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11:10 น.ถึง12:00 น.ทางสวท.พังงา FM 100 MHz และรับฟังได้พร้อมกันที่สวท.ภูเก็ตสวท.กระบี่สวท.ระนองและสวท.ตะกั่วป่าแล้วคุณจะไม่พลาดทุกข่าว

0: วัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะประจำวันพุธที่30กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับปุณรัตน์ทิติพัสโสภิตค่ะรับหน้าที่ดำเนินรายการพบกันทางสถานีวิทยุ FM 100 MHz และยังสามารถรับชมรับฟังค่ะได้ทาง Facebook Live สวท.พังงาเรดิโอและขอทักทายคุณผู้ฟังค่ะจากสถานีเครือข่ายนะคะไม่ว่าจะรับฟังจากสวท.ตะกั่วป่าสวท.กระบี่สวท.ภูเก็ตและสวท.ระนองค่ะสำหรับในวันนี้นะคะก็พบกับข่าวสารสำคัญค่ะตลอดจนมาตรการการช่วยเหลือจากภาครัฐค่ะที่เราตั้งใจนำมาเล่าให้ฟังกันอย่างเต็มอิ่มเช่นเคยค่ะรายละเอียดทั้งหมดจะเป็นอย่างไรนะคะติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะ
1: มาถึงทะเลแล้วเราไปลองเล่นน้ำกันเถอะ
2: เดี๋ยวนี่มันช่วงของการเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งนี
1: ่ฮะจริงดิแล้วปกติคลื่นพายุซัดฝั่งเนี่ยมันเกิดช่วงไหนอ่ะ
2: ปกติก็ตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมนู่นแหละ
1: โหน่ากลัวแล้วแค่น้ำตื้นๆก็อันตรายเลยเหรอ
2: ใช่ถ้าน้ำขุ่นลมแรงธงแดงปักแปลว่าเสี่ยงทันทีนี่ไม่ได้ห้ามเที่ยวนะแค่ต้องคอยระมัดระวังมากขึ้น
1: เฮ้ย
2: รู้ทันภัยธรรมชาติก็เที่ยวชิวๆได้ปลอดภัยกว่าเยอะ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: กลับมาช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับน้องปลายนะคะแล้วก็รายการรอยเรื่องอนามันค่ะเรามาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกนะคะกับความช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศกันก่อนค่ะล่าสุดค่ะรัฐบาลค่ะได้เตรียมงบกลางสู้ภัยพิบัตินะคะพร้อมมอบหมายผู้แทนคณะรัฐมนตรีลงพื้นที่กำกับดูแลอย่างใกล้ชิดค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะได้ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะถึงมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนจากสถานการณ์น้ำท่วมว่ารัฐบาลค่ะเตรียมใช้งบกลางที่เหลืออยู่ประมาณ 4,000 ล้านบาทค่ะซึ่งได้การสำรองไว้สำหรับการช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนนะคะคาดว่าจะเพียงพอสำหรับการเยียวยาค่ะรวมไปถึงการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในครั้งนี้นะคะครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศค่ะไม่ใช่เฉพาะกรุงเทพมหานครโดยการให้ความช่วยเหลือค่ะจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อมูลความเสียหายที่พื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอขึ้นมาค่ะซึ่งนายกรัฐมนตรีได้กล่าวค่ะว่าในการบริหารสถานการณ์อุทกภัยและภัยธรรมชาตินะคะรัฐบาลได้กำหนดผู้รับผิดชอบกำกับติดตามสถานการณ์ในแต่ละภูมิภาคอย่างชัดเจนค่ะได้แก่รองนายกรัฐมนตรีเอกนิติธันประภาสดูแลพื้นที่ภาคกลางรองนายกรัฐมนตรียศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ดูแลภาคเหนือรองนายกรัฐมนตรีทรงศักดิ์ทองศรีดูแลภาคตะวันออกเชียงเหนือและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายสุชาติชมกลิ่นดูแลภาคตะวันออกค่ะพร้อมทั้งมีการแต่งตั้งเพิ่มเติมนะคะให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะพลโทอดุลบุญธรรมเจริญเป็นผู้แทนคณะรัฐมนตรีกำกับดูแลพื้นที่กรุงเทพมหานครค่ะซึ่งจะทำหน้าที่กำกับดูแลประสานงานและดำเนินการแก้ไขปัญหาในนามนายกรัฐมนตรีนะคะเพื่อให้การบริหารจัดการสถานการณ์เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีความชัดเจนค่ะโดยสามารถประสานและสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะได้อย่างเป็นระบบคณะรัฐมนตรีค่ะได้อนุมัติให้ดำเนินโครงการคลองระบายน้ำหลากชัยนาทป่าสักอ่าวไทยค่ะโดยมีกรอบวงเงินโครงการกว่า 160,000 ล้านบาทค่ะซึ่งกำหนดระยะเวลาดำเนินโครงการ8ปีค่ะซึ่งหากดำเนินการแล้วเสร็จนะคะก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะรวมทั้งนะคะสามารถใช้พื้นที่บางส่วนค่ะเป็นแหล่งกักเก็บน้ำธรรมชาติหรือแก้มลิงธรรมชาติค่ะเพื่อบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนและเพิ่มน้ำต้นทุนสำหรับฤดูแล้งและในที่ประชุมนะคะก็ยังได้หารือการปรับหลักเกณฑ์การบริหารจัดการน้ำค่ะโดยมีรองนายกรัฐมนตรีค่ะทรงศักดิ์ทองศรีซึ่งกำกับดูแลสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ค่ะเป็นผู้รับผิดชอบหลักนะคะเพื่อเปิดโอกาสให้ท้องถิ่นค่ะสามารถดำเนินการจัดการทำพื้นที่แก้มลิงสำหรับกักเก็บและผันน้ำได้ค่ะรวมไปถึงสามารถนำน้ำที่กักเก็บไว้ไปใช้ประโยชน์ในช่วงฤดูแล้งได้ค่ะโดยจะมุ่งให้การลงทุนด้านการบริหารจัดการน้ำสามารถสร้างประโยชน์ได้ทั้งในช่วงฤดูน้ำหลากและฤดูน้ำแล้งค่ะในส่วนของแหล่งงบประมาณค่ะก็จะมีการหารือร่วมกันระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสำนักงบประมาณและกระทรวงการคลังค่ะรวมไปถึงพิจารณาการใช้เงินกู้ตามกรอบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องนะคะแล้วก็ท่านนายกรัฐมนตรีค่ะก็ยังได้กล่าวขอบคุณภาคเอกชนอาสาสมัครและหน่วยกู้ภัยค่ะที่ได้เข้ามาช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยค่ะพร้อมระบุด้วยค่ะว่ารัฐบาลนะคะได้ระดมการจัดหาอาหารแห้งถุงยังชีพและอาหารปรุงสุกค่ะทั้งการสั่งซื้อการจัดตั้งโรงครัวและการจัดรถประกอบอาหารลงพื้นที่ค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังเป็นวงกว้างค่ะซึ่งได้เร่งกระจายอาหารและสิ่งของจำเป็นเข้าไปให้ประชาชนแล้วนะคะในขณะเดียวกันค่ะก็ได้เชิญว่าที่ปลัดกรุงเทพมหานครและอธิบดีกรมชลประทานค่ะมาร่วมวางแผนเพื่อเร่งสูบน้ำและผันน้ำออกจากพื้นที่ให้มากที่สุดค่ะส่วนการเปิดพื้นผิวถนนก็จะดำเนินการเร็วที่สุดค่ะคุณผู้ฟังคะก็เรียกได้ว่าเป็นการเดินหน้าช่วยเหลือทั้งระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวเลยนะคะทั้งการเยียวยาเร่งด่วนแล้วก็การอนุมัติโครงการระบายน้ำขนาดใหญ่ค่ะเพื่อเป็นการแก้ปัญหาระยะยาวค่ะคุณผู้ฟังคะขยับมาดูสถานการณ์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครกันบ้างค่ะล่าสุดทางกรุงเทพมหานครค่ะก็มีประกาศสำคัญนะคะเกี่ยวกับการสิ้นสุดพื้นที่ประสบสาธารณภัยในหลายเขตแล้วค่ะ นายชัชชาติสิทธิพันธ์ค่ะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะก็ได้ลงนามในประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครค่ะวันที่29กันยายน2569ค่ะเรื่องการสิ้นสุดสาธารณภัยในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครค่ะยกเว้นพื้นที่เขตคลองสามวาเขตคันนายาวเขตจตุจักรเขตดอนเมืองเขตดินแดงเขตดุสิตเขตทวีวัฒนาเขตทุ่งครุเขตบางเขนเขตบางกะปิเขตบางซื่อเขตบางนาเขตบางบอนเขตบางพลัดเขตบึงกลุ่มเขตประเวศเขตพญาไทเขตพระขนงเขตมีนบุรีเขตราชเทวีเขตลาดกระบังเขตวังทองหลางเขตวัฒนาเขตสวนหลวงเขตสะพานสูงเขตสายไหมเขตหนองจอกเขตหลักสี่และเขตห้วยขวางค่ะโดยได้ระบุค่ะว่าตามที่กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครค่ะได้มีประกาศเรื่องเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยนะคะในพื้นที่กรุงเทพมหานครประกาศณวันที่25กันยายนพ.ศ.2569ค่ะเนื่องจากมีฝนตกหนักเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะส่งผลให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขังและการจราจรติดขัดค่ะซึ่งกระทบต่อการดำรงชีวิตประจำวันของประชาชนในพื้นที่ทั้ง50เขตของกรุงเทพมหานครค่ะตลอดจนก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตร่างกายและความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชนและของรัฐค่ะอันเป็นสาธารณภัยตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพ.ศ.2550นั้นบัดนี้ค่ะสถานการณ์ฝนตกหนักนะคะก็ได้ยุติลงแล้วและจากการตรวจสอบในเชิงพื้นที่ก็พบว่ามีพื้นที่เขตที่ไม่ได้รับผลกระทบ21เขตค่ะได้รับผลกระทบปานกลาง14เขตและได้รับผลกระทบระดับสูง15เขตค่ะจึงประกาศให้สถานการณ์สาธารณภัยในพื้นที่เขตที่ไม่ได้รับผลกระทบทั้ง21เขตสิ้นสุดลงค่ะยังคงเหลือพื้นที่ประสบสาธารณภัย29เขตค่ะโดยให้ผู้อำนวยการเขตนะคะรับผิดชอบดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพ.ศ.2550ค่ะและระเบียบกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องต่อไปค่ะทั้งนี้นะคะ21เขตที่ประกาศยกเลิกเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยค่ะได้แก่เขตคลองเตยเขตคลองสานเขตจอมทองเขตตลิ่งชันเขตธนบุรีเขตบางแคเขตบางกอกใหญ่เขตบางกอกน้อยเขตบางขุนเทียนเขตบางคอแหลมเขตบางรักเขตปทุมวันเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายเขตพระนครเขตภาษีเจริญเขตยานาวาเขตราชบูรณะเขตลาดพร้าวเขตสัมพันธวงศ์เขตสาทรเขตหนองแขมคุณผู้ฟังคะสำหรับ21เขตนะคะที่สถานการณ์คลี่คลายแล้วนะคะก็จะประกาศสิ้นสุดภัยพิบัติค่ะก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการฟื้นฟูต่อไปนะคะส่วนอีก29เขตที่เหลือนะคะทางกทม.ค่ะก็ยังคงระดมเจ้าหน้าที่ดูแลอย่างใกล้ชิดค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้พักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ค่ะแล้วกลับมารับฟังข่าวสารสำคัญอื่นๆกันต่อค่ะ
1: ตาเทียนใหญ่เอียดใหญ่ซ่าผมมีเกมใหม่เล่นนี่เป็นเกมอ่านตามภาพในมือถือ

0: ักจ้าลูกดีเหมือนกันนะ
1: โอ้เก็บ

กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการกันต่อค่ะคุณผู้ฟังเรามาดูด้านสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะใช้โดรนพระราชทานนะคะระดมส่งอาหารและสิ่งของจำเป็นค่ะเพื่อช่วยเหลือประชาชน200ครัวเรือนค่ะในพื้นที่แฟลตคลองจันเคหะร่มเกล้าค่ะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเร่งด่วนค่ะพลตำรวจตรีสิริวัฒน์ดีพอค่ะรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะได้เปิดเผยค่ะว่าพลตำรวจเอกสำราญนวลมานะคะรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเร่งช่วยเหลือประชาชนสำหรับพื้นที่การเคหะร่มเกล้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะได้นำโดรนพระราชทานค่ะซึ่งเป็นโดรนกู้ภัยนะคะและลำเลียงทางอากาศเพื่อเข้าสนับสนุนภารกิจตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะเพื่อส่งความช่วยเหลือไปยังจุดที่น้ำท่วมสูงและเข้าถึงได้ยากค่ะซึ่งในการปฏิบัตินะคะเมื่อวันที่28กันยายน2569ค่ะตั้งแต่เวลา 12:00 น.ถึงเวลา 24:00 น.ของวันที่29กันยายนค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่ค่ะได้ใช้โดรนไฟคาร์ด30นะคะจำนวน2ลำบินลำเลียงสิ่งของรวม6เที่ยวบินค่ะเพื่อส่งเข้ากล่องนะคะจำนวน200กล่องค่ะน้ำดื่ม6แพ็คและเทียน300เล่มค่ะรวมน้ำหนักสิ่งของ180กิโลกรัมค่ะเพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่การเคหะร่มเกล้าแล้วประมาณ200ครัวเรือนค่ะซึ่งการส่งมอบสิ่งของนะคะมี3จุดค่ะได้แก่สน.ร่มเกล้าค่ะแล้วก็บริเวณสำนักงานเขตที่ดินนะคะซึ่งอยู่ติดกับสน.ร่มเกล้าค่ะเพื่อให้ประชาชนค่ะมารับสิ่งของอีกส่วนหนึ่งค่ะก็ใช้โดรนส่งสิ่งของนะคะถึงหลังคาบ้านของประชาชนนะคะในพื้นที่การเคหะร่มเกล้านะคะที่ร้องขอความช่วยเหลือค่ะเนื่องจากเป็นจุดที่เจ้าหน้าที่ที่เข้าถึงทางภาคพื้นดินได้ยากค่ะและนอกจากนี้ค่ะเจ้าหน้าที่นะคะก็ได้ใช้โดรน M4T นะคะจำนวน3ลำค่ะได้บินสำรวจค่ะและประเมินสภาพพื้นที่นะคะรวม4เที่ยวบินค่ะในช่วงเวลา 19:00 น.ถึง 24:00 น.ค่ะเพื่อนำข้อมูลมาวางแผนช่วยเหลือประชาชนและสนับสนุนการตรวจการในช่วงกลางคืนค่ะพลตำรวจตรีสิริวัฒน์ได้กล่าวว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อติดตามสถานการณ์และการช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องค่ะหากประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมนะคะได้รับความเดือดร้อนนะคะหรือต้องการความช่วยเหลือค่ะก็สามารถแจ้งเหตุได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะที่หมายเลข191นะคะหรือ1599ส่วนข้อมูลด้านการจราจรนะคะสอบถามได้ที่1197ค่ะคุณผู้ฟังคะอีกหนึ่งเรื่องสำคัญค่ะที่ไม่ควรมองข้ามนะคะก็คือการเดินทางของพี่น้องประชาชนค่ะในช่วงวิกฤตแบบนี้นะคะทางกรมการขนส่งทางบกค่ะจึงต้องออกมาคุ้มเข้มกันค่ะนายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์ค่ะอธิบดีกรมการขนส่งทางบกค่ะได้เปิดเผยค่ะว่าจากสถานการณ์อุทกภัยและน้ำท่วมขังนะคะที่กำลังเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ทั่วประเทศค่ะรวมไปถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะซึ่งส่งผลกระทบนะคะต่อการสัญจรของประชาชนเป็นวงกว้างนั้นนะคะกรมการขนส่งทางบกค่ะมีความห่วงใยและเข้าใจถึงความยากลำบากของพี่น้องประชาชนอย่างยิ่งค่ะเพราะนอกจากจะต้องเผชิญกับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติแล้วนะคะการเดินทางในชีวิตประจำวันก็ยังเต็มไปด้วยข้อจำกัดค่ะทำให้มีความจำเป็นต้องพึ่งพารถโดยสารและรถรับจ้างสาธารณะเพิ่มสูงขึ้นค่ะดังนั้นค่ะกรมการขนส่งทางบกนะคะจึงได้กำชับไปยังผู้ให้บริการแอปพลิเคชันเรียกรถทุกแพลตฟอร์มค่ะห้ามฉวยโอกาสเอาเปรียบประชาชนในสถานการณ์เช่นนี้โดยเด็ดขาดค่ะพร้อมทั้งขอความร่วมมือนะคะในการกำกับดูแลการให้บริการอย่างใกล้ชิดดังนี้ค่ะ 1. กำหนดอัตราค่าโดยสารและค่าบริการอย่างเป็นธรรมค่ะโดยควบคุมไม่ให้เกินกว่าอัตราหรือหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดนะคะรวมทั้งห้ามปรับเพิ่มราคาในลักษณะที่สูงผิดปกติเพื่อเอารัดเอาเปรียบประชาชนในยามวิกฤตค่ะ 2. นะคะกำกับดูแลผู้ขับรถค่ะในระบบมีให้เรียกเก็บเงินหรือค่าบริการเพิ่มเติมจากผู้โดยสารนอกเหนือจากที่ระบบกำหนดค่ะพร้อมทั้งกำชับให้บริการด้วยจิตสาธารณะคำนึงถึงความเดือดร้อนของประชาชนและหลีกเลี่ยงการยกเลิกหรือปฏิเสธการให้บริการโดยไม่มีเหตุอันสมควรค่ะ 3. แจ้งข้อมูลพื้นที่เสี่ยงพื้นที่น้ำท่วมขังหรือเส้นทางที่ปิดการจราจรให้ผู้ขับรถในระบบทราบเพื่อประกอบการประเมินสถานการณ์และตัดสินใจเลือกเส้นทางที่เหมาะสมลดความเสี่ยงและเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางค่ะ
4. บริหารจัดการระบบให้มีรถพร้อมให้บริการอย่างเหมาะสมกับความต้องการในแต่ละพื้นที่ค่ะและให้ความสำคัญกับการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนนะคะที่มีความจำเป็นเร่งด่วนผู้สูงอายุผู้พิการเด็กและประชาชนกลุ่มเปราะบางค่ะและ 5. จัดให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนและช่วยเหลือผู้ใช้บริการอย่างมีประสิทธิภาพค่ะโดยต้องติดตามและเร่งดำเนินการเมื่อได้รับแจ้งกรณีการเรียกเก็บค่าโดยสารที่ไม่เป็นธรรมนะคะการยกเลิกหรือปฏิเสธผู้โดยสารโดยไม่มีเหตุอันสมควรค่ะหรือพฤติกรรมอื่นที่ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการพร้อมให้ความร่วมมือกับกรมการขนส่งทางบกในการตรวจสอบข้อเท็จจริงค่ะกรมการขนส่งทางบกค่ะก็จะดำเนินการบังคับกฎหมายอย่างเข้มงวดค่ะและอยู่ระหว่างเตรียมนำมาตรการตัดคะแนนตามมาตรการสมุดพกแอปมากำกับและติดตามการดำเนินงานของผู้ให้บริการแอปพลิเคชันอย่างเป็นระบบต่อไปค่ะคุณผู้ฟังคะหากประสบปัญหาหรือถูกเอารัดเอาเปรียบนะคะจากการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะทุกประเภทนะคะสามารถแจ้งเหตุร้องเรียนมายังสายด่วน1584ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้นะคะเราพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ค่ะได้ยินเสียงสั่นสะเทือนแบบนี้อย่าเพิ่งตกใจหมอบลงทันทีบังศีรษะไว้และเกาะขาโต๊ะให้แน่นเมื่อความรุนแรงหยุดลงค่อยๆนำทุกคนออกจากอาคารอย่างเป็นระเบียบทางบันไดหนีไฟความตื่นตระหนกทำให้เราหลงทางแต่สติจะพาเราปลอดภัยรับมือแผ่นดินไหวอย่างถูกวิธีด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: ุณผู้ฟังคะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการแล้วค่ะเรามาติดตามความเคลื่อนไหวนะคะในพื้นที่พังงาบ้านเรากันบ้างค่ะกับการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำของจังหวัดพังงาค่ะนายไพรัตน์เพชรยวนค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานะคะพร้อมด้วยนายบัญชาธนูอินรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาค่ะร่วมประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ค่ะณห้องประชุมชั้น2นะคะสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงาค่ะเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและการเตรียมความพร้อมให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่5จังหวัดได้แก่จังหวัดสระแก้วปราจีนบุรีนครนายกกาญจนบุรีและตากค่ะโดยมีนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์ค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะเป็นประธานพร้อมด้วยนายอรรถสิทธิ์สัมพันธรัตน์ค่ะปลัดกระทรวงมหาดไทยนะคะในฐานะรองผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติค่ะนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและผู้บริหารกรมปภ.ร่วมประชุมค่ะซึ่งที่ประชุมนะคะมีการรายงานและติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ประสบภัยพื้นที่เฝ้าระวังและพื้นที่ที่ระดับน้ำเริ่มทรงตัวหรือลดลงค่ะพร้อมทั้งเน้นย้ำนะคะให้จังหวัดติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะหากคาดว่าจะเกิดสถานการณ์ภัยนะคะก็ให้แจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าเพื่อเตรียมรับมือและอพยพได้อย่างทันท่วงทีค่ะรวมไปถึงให้ฝ่ายปกครองนะคะและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะได้เข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องขณะที่พื้นที่นะคะซึ่งสถานการณ์เริ่มคลี่คลายนะคะก็ให้เร่งสำรวจความเสียหายเพื่อดำเนินการช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูค่ะโดยนายอรรถสิทธิ์สัมพันธรัตน์ค่ะปลัดกระทรวงมหาดไทยนะคะก็ได้เน้นย้ำนะคะให้ผู้ว่าราชการจังหวัดได้ติดตามสถานการณ์และสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนค่ะพร้อมทั้งบูรณาการการทำงานนะคะระหว่างหน่วยงานให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วและครอบคลุมค่ะทั้งนี้ค่ะนายไพรัตน์เพชรยวนนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาได้หารือร่วมกับนายบัญชาธนูอินค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาและสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงาค่ะเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่โดยได้เน้นย้ำค่ะว่าให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะร่วมกันวิเคราะห์และประเมินพื้นที่เสี่ยงค่ะวางแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาให้เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ค่ะพร้อมทั้งเตรียมความพร้อมด้านการติดตามสถานการณ์และการประสานงานนะคะเพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาและให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วและตรงจุดหากเกิดสถานการณ์ขึ้นค่ะคุณผู้ฟังคะเรามาปิดท้ายกันด้วยเรื่องของสภาพอากาศกันค่ะในช่วงวันที่30กันยาถึง3ตุลาคม2569นะคะประเทศไทยตอนบนค่ะจะมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นบางพื้นที่ค่ะเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะกำลังปานกลางพัดปกคลุมภาคเหนือภาคกลางและภาคใต้ค่ะในขณะที่มีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกค่ะส่วนในช่วงวันที่4ถึง5ตุลาคม2569ค่ะประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงเกิดขึ้นบางพื้นที่นะคะโดยเริ่มจากภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนนะคะหลังจากนั้นค่ะก็จะส่งผลกระทบกับภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะและภาคตะวันออกในระยะถัดไปนะคะทั้งนี้ค่ะเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นนะคะจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนค่ะในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยค่ะซึ่งในช่วงวันที่29กันยายนถึง5ตุลาคม2569ค่ะคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนถึงปานกลางนะคะโดยบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะในช่วงวันที่ 4-5 ตุลาคม 2569ค่ะจึงขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกนะคะระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงค่ะสำหรับชาวเรือทั้งทะเลอันดามันและอ่าวไทยนะคะควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังค่ะและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองตลอดช่วงค่ะซึ่งภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะก็จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ตลอดช่วงค่ะตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปนะคะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะคะคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสค่ะซึ่งช่วงนี้นะคะก็ขอให้พี่น้องชาวเรือทั้งฝั่งอันดามันและอ่าวไทยค่ะรวมถึงพื้นที่ที่มีฝนฟ้าคะนองนะคะต้องเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือเป็นพิเศษกันด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือสถานการณ์และข่าวสารจากภาครัฐค่ะที่เรานะคะนำมาอัปเดตให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันในชั่วโมงนี้ค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะหมดเวลาลงแล้วค่ะต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะที่ติดตามรับฟังรายการร้อยเรื่องอดามันค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ว่างนี่หายใจไม่ค่อยลงเลยเนี่ย
2: ก็ขาฝุ่น PM2.5 สูงนี่ปอพอถึงส่งเสียบอดแคสเตือนทุกคนเลย
1: นั่นเลยแล้วเราจะช่วยลดฝุ่นได้ยังไงนี
2: ่ก็ต้องเริ่มจะเรื่องกลายตัวที่สุดงดเผางดก่อไฟไม่เผาหญ้าไม่เผาใบไม้ไม่เผาสาการเกษตรไม่เผารุกพื้นที่ป่า
1: อ๋อแค่หยุดเผาควันก็ลดฝุ่นก็ลดสุขภาพก็ดีขึ้นเลยนะ
2: อากาศดีไม่ใช่เรื่องไกลตัวงดเผาวันนี้เพื่ออากาศดีของทุกคน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตความถี่ 96.75 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดข่าวภาค 12 นาฬิกาจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครค่ะ

0: บริษัทเทคโนโลยีชั้นนำลงนามข้อตกลงกำกับดูแลเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์กุลวุฒิวิทิสารสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักแบดมินตันไทยคนแรกคว้าเหรียญทองประเภทชายเดี่ยวในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งตั้งศูนย์ปฏิบัติการกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิด
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติว่าปัจจุบันสถานการณ์อุทกภัยมีความเสี่ยงในหลายพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครภาคกลางและปริมณฑลกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติจึงได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการหรือวอลลุ่มเพื่อรับฟังและสรุปสถานการณ์ในทุกวันเวลา 8:00 น.โดยมีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานเพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและสั่งการแก้ไขปัญหาได้ทันทีรวมถึงเปิดโอกาสให้แต่ละจังหวัดที่ต้องการการสนับสนุนหรือการตัดสินใจในระดับนโยบายสามารถแจ้งเรื่องเพื่อดำเนินการได้ทันท่วงทีสิ่งสำคัญในขณะนี้คือการเร่งระบายน้ำเนื่องจากน้ำในพื้นที่รอบนอกยังมีปริมาณสูงจึงต้องกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3: เราก็มาตั้งเหมือนกับเป็นวอร์รูมเพื่อรับฟังสถานการณ์สรุปในทุกๆเช้าช่วงนี้ก็เพื่อที่จะรับทราบความเป็นไปแล้วก็จะได้สั่งการแก้ไขปัญหาถ้าฟังถ้าหน่วยจังหวัดไหนต้องการการสนับสนุนเพิ่มเติมพิเศษหรือต้องการการตัดสินใจเราก็จะได้ดำเนินการได้ทันทีกรณีน้ำท่วมน้ำหลากนี้ก็เช่นกันนะครับทางยังไงทางกรมป้องกันภัยเนี่ยฝ่ายใต้กฎหมายภัยพิบัตินะครับบรรเทาสาธารณภัยยังไงก็ต้องเป็นหน่วยงานเจ้าภาพที่จะประสานงานกับทุกหน่วยงานอยู่แล้ว
2: นอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้กล่าวขอบคุณประชาชนสำหรับความอดทนต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมระบุว่าการลงพื้นที่ตลอดช่วงที่ผ่านมาทำให้ได้รับทราบปัญหาที่แท้จริงทั้งเรื่องความต้องการความช่วยเหลือและการดูแลขั้นพื้นฐานซึ่งช่วยให้หน่วยงานต่างๆสามารถเข้าถึงและกระจายการช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึงยิ่งขึ้นส่วนกรณีเกี่ยวกับการมอบเงินส่วนตัวให้แก่ประชาชนในพื้นที่นั้นเนื่องจากถุงยังชีพที่เตรียมไปแจกจ่ายหมดจึงตั้งใจมอบเงินส่วนตัวเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนพร้อมย้ำว่าในเวลานี้สิ่งสำคัญที่สุดคือความสามัคคีและการมุ่งมั่นช่วยเหลือประชาชนให้ก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้ให้โดยเร็วที่สุดรัญชิดาสังทองรายงาน
1: ขณะนี้ปริมาณน้ำตอนบนของประเทศเพิ่มสูงขึ้นกรมชลประทานจึงควบคุมการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ในอัตรา 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่จะปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนแม่กลองเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
4: นายธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการและอุทกวิทยากรมชลประทานกล่าวถึงสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาว่าวันนี้ที่สถานี42จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่านอยู่ที่ประมาณ 2,326 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทระบายน้ำในอัตรา 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้พื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาบริเวณอำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินบางไทรและพื้นที่ใกล้เคียงรวมถึงพื้นที่ริมแม่น้ำน้อยระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 20-30 เซนติเมตรเนื่องจากปริมาณน้ำตอนบนของประเทศเพิ่มสูงขึ้นประกอบกับปริมาณน้ำจากลำน้ำสาขารวมถึงการรับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกจึงมีแนวโน้มที่ปริมาณน้ำจะไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาจะสูงถึงประมาณ 2,500 ถึง 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดขณะที่สถานการณ์น้ำในแม่น้ำแม่กลองอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีเนื่องจากมีปริมาณน้ำจากแม่น้ำแควน้อยแม่น้ำแควใหญ่และลำน้ำสาขาไหลลงสู่แม่น้ำแม่กลองเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้ระดับน้ำเหนือเขื่อนแม่กลองมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยวันนี้ตั้งแต่เวลา 12:00 น.เป็นต้นไปจะปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนแม่กลองเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจึงขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมสองฝั่งแม่น้ำแม่กลองในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามและสมุทรสาครเฝ้าระวังระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ริมตลิ่งพร้อมยกสิ่งของขึ้นที่สูง รวมถึง

0: เคลื่อนย้ายยานพาหนะสัตว์เลี้ยงและอุปกรณ์ทางการเกษตรไปยังพื้นที่ปลอดภัยปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ที่กรุงเทพมหานครถนนวิภาวดีรังสิตยังคงมีน้ำท่วมขังบริเวณทางออกหน้าฐานทัพอากาศทูปะเตมีน้ำสูงประมาณ20เซนติเมตรซึ่งตำรวจจราจรยังคงประจำจุดอำนวยความสะดวกด้านการจราจรตรวจสอบระดับน้ำและเฝ้าระวังจุดเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
2: กองบังคับการตำรวจจราจรรายงานสถานการณ์ภาพรวมการจราจรบนถนนวิภาวดีรังสิตยังสามารถเคลื่อนตัวได้ดีและต่อเนื่องปริมาณรถไม่มากและยังไม่พบจุดรถสะสมที่ส่งผลกระทบต่อการเดินทางโดยจุดที่ยังมีน้ำท่วมขังได้แก่บริเวณทางออกหน้าฐานทัพอากาศทูปะเตมีระดับน้ำประมาณ20เซนติเมตรและลดลงจากเดิมแล้วรถยนต์ยังสามารถผ่านได้แต่รถจักรยานยนต์ควรหลีกเลี่ยงการฝ่าน้ำและใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษส่วนบริเวณสโมสรตำรวจถึงแยกลาดพร้าวการจราจรโดยรวมคล่องตัวยังไม่พบปัญหาจากน้ำท่วมเพิ่มเติมและยังไม่พบรถเสียหรือรถกีดขวางบริเวณยาคูและ5แยกลาดพร้าวถึงสามเหลี่ยมดินแดงการจราจรคล่องตัวปริมาณรถน้อยและยังไม่พบผลกระทบจากน้ำท่วมซึ่งตำรวจจราจรยังคงประจำจุดอำนวยความสะดวกด้านการจราจรตรวจสอบระดับน้ำและเฝ้าระวังจุดเสี่ยงอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีหากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงโดยขอให้ผู้ใช้รถใช้ถนนใช้ความระมัดระวังโดยเฉพาะบริเวณจุดที่ยังมีน้ำท่วมขังและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่จุฑามาตรรักษาพันธุ์รายงาน
1: ด้านขสมกมีความพร้อมในการบริการประชาชนวันเปิดทำงานเต็มรูปแบบนายกิตติการจอมดวงจารุวรพลกุลผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมกเปิดเผยว่าได้สั่งการให้ตรวจเช็คสภาพรถโดยสารอย่างเข้มงวดทั้งระบบเบรกช่วงล่างยางปัดน้ำฝนและระบบไฟฟ้าพร้อมเตรียมรถโดยสารชานสูงหรือรถธรรมดาลงพื้นที่วิ่งทดแทนรถปรับอากาศชานต่ำในเส้นทางที่มีน้ำท่วมขังสูงนอกจากนี้ยังกำชับพนักงานขับรถเพิ่มความระมัดระวังใช้ความเร็วต่ำเมื่อผ่านจุดน้ำท่วมเพื่อป้องกันคลื่นน้ำกระทบผู้ใช้รถใช้ถนนและบ้านเรือนประชาชนหากเส้นทางใดระดับน้ำสูงจนผ่านไม่ได้จะเร่งปรับเปลี่ยนเส้นทางชั่วคราวและแจ้งผู้โดยสารทันทีขสมกแนะประชาชนเผื่อเวลาเดินทางและตรวจสอบสถานะรถโดยสารหรือเส้นทางเลี่ยงได้ที่ LINE SIBMTA สายด่วน1348หรือเพจ Facebook ขสมกพร้อมบวกกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จะส่งอาหารและถุงยังชีพสู่ชุมชนเคหะร่มเกล้าเพื่อบรรเทาผลกระทบจากน้ำท่วม
3: ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.ลงพื้นที่การเคหะร่มเกล้าให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางและประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบต่อเนื่องเป็นวันที่2โดยพม.นำเรือลงพื้นที่เข้าไปตามอาคารที่พักอาศัยซึ่งบางจุดเป็นพื้นที่ที่เข้าถึงได้ยากและประชาชนบางส่วนยังไม่รับความช่วยเหลืออย่างทั่วถึงเจ้าหน้าที่จึงนำอาหารกล่องน้ำดื่มและถุงยังชีพเข้าไปส่งมอบถึงบริเวณอาคารเพื่อให้ความช่วยเหลือไปถึงประชาชนโดยตรงนอกจากการลงพื้นที่แล้วกระทรวงพม.ยังเร่งจัดระบบการช่วยเหลือผ่านครัวกลางเพื่อผลิตอาหารปรุงสุกและกระจายไปยังพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบโดยทอช.ร่วมกับกระทรวงพม.และสภาองค์กรชุมชนเขตวังทองหลางจัดตั้งครัวกลางเฉพาะกิจขึ้นที่วิทยาลัยพาณิชยการอินทราชัยซอยรังคำแหง39กรุงเทพมหานครเพื่อระดมกำลังจัดเตรียมวัตถุดิบประกอบอาหารและบรรจุอาหารใส่กล่องนำไปส่งต่อให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้งนี้ประชาชนกลุ่มเปราะบางหรือผู้ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนสามารถขอรับความช่วยเหลือจากกระทรวงพม.ได้ที่ศูนย์เร่งจัดการสวัสดิภาพประชาชนหรือสรส.ผ่านสายด่วนพม.โทร1300ให้บริการฟรีตลอด24ชั่วโมงสักเสร็ประดับเสียงรายงาน
1: กรุงเทพมหานครเปิดศูนย์ดูแลชั่วคราวช่วยสุนัขและแมวที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมทั้งสัตว์เลี้ยงและสัตว์จรจัดสำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุขสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครเดินหน้าช่วยเหลือสุนัขและแมวที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่องทั้งสัตว์เลี้ยงของประชาชนและสัตว์จรจัดเพื่อให้ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมและปลอดภัยตลอดช่วงสถานการณ์ โดยศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครประเวศรับสัตว์เข้าพักดูแลชั่วคราวพร้อมตรวจสุขภาพและฟื้นฟูสุขภาพเบื้องต้นทั้งนี้กรุงเทพมหานครเปิดรับฝากสุนัขและแมวเป็นการชั่วคราวในพื้นที่ที่ประกาศเป็นเขตประสบสาธารณภัยโดยสัตว์ต้องมีเจ้าของหรือเป็นสัตว์จรจัดที่มีผู้ดูแลและสามารถยืนยันตัวตนเพื่อนำส่งคืนสถานที่เดิมได้ศูนย์จะรับฝากจนกว่าสถานการณ์น้ำท่วมจะลดลงหรือสัตว์สามารถกลับไปอยู่ในพื้นที่ได้อย่างปลอดภัยประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครประเวศหมายเลขโทรศัพท์02-328-7460ฝ่ายสิ่งแวดล้อมสำนักงานเขตในพื้นที่สายด่วนกรุงเทพมหานคร1555หรือทราฟฟี่ฟองดูจังหวัดอุบลราชธานียังคงเฝ้าระวังพื้นที่ลุ่มต่ำแม่น้ำมูลหากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมช่วยเหลือทุกด้านและฟื้นฟูเยียวยาให้เร็วที่สุด
4: ร้อยตรีสรมงคลมงคลศิริรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีสรุปสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีว่าจังหวัดอุบลราชธานีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย2ครั้งซึ่งครั้งแรกได้รับผลกระทบ11อำเภอและครั้งที่2จำนวน6อำเภอประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัยเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอุทกภัยจำนวน13อำเภอโดยขณะนี้ได้เตรียมรับสถานการณ์น้ำในแม่น้ำมูลหากมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นและคาดว่าจะมีพื้นที่ได้รับผลกระทบเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีอำเภอเมืองอุบลราชธานี5ชุมชนเขตเทศบาลเมืองวรินทร์ชำราบอำเภอวรินทร์ชำราบ4ชุมชนจังหวัดอุบลราชธานีได้มอบหมายหน่วยงานที่รับผิดชอบตามแผนเผชิญเหตุเตรียมความพร้อมทุกด้านในการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนส่วนการช่วยเหลือและฟื้นฟูเยียวยาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดูแลเรื่องอาหารของประชาชนให้มีคุณภาพมีมาตรฐานและถูกสุขอนามัยโดยให้เข้าถึงประชาชนในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงตลอดจนจัดที่พักพิงและสิ่งของจำเป็นให้ได้มาตรฐานพร้อมเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยตามระเบียบให้เร็วที่สุดกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
1: โครงการชลประทานอำนาจเจริญเร่งระบายน้ำเขื่อนลำเซบายหลังระดับน้ำใกล้เต็มความจุ 100% พร้อมแจ้งเตือนประชาชนท้ายเขื่อนเฝ้าระวังน้ำเอ่อล้นตลิ่งในช่วงนี้
5: นายกันตศิษฐ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยว่าขณะนี้เขื่อนลำเซบายมีปริมาณน้ำเก็บกักอยู่ที่ร้อยละ 97.09 โดยระดับน้ำหน้าเขื่อนวัดได้บวก 120.40 เมตรระดับทะเลปานกลางต่ำกว่าระดับพนังเพียง 2.60 เมตรเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังขณะที่ลำห้วยสาขาต่างๆและอ่างเก็บน้ำที่ไหลลงลำเซบายยังคงมีปริมาณน้ำสูงและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเพื่อเป็นการบริหารจัดการน้ำรวมทั้งรักษาเสถียรภาพและความมั่นคงของเขื่อนโครงการชลประทานอำนาจเจริญได้ปรับเพิ่มการระบายน้ำในอัตรา200ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหรือประมาณ 17.2 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันทั้งนี้การระบายน้ำดังกล่าวอาจส่งผลให้ระดับน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำด้านท้ายเขื่อนโดยเฉพาะริมลำน้ำเซบายเพิ่มสูงขึ้นจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดและติดตามประกาศแจ้งเตือนจากหน่วยงานราชการอย่างต่อเนื่องโครงการชลประทานอำนาจเจริญยังคงติดตามสถานการณ์น้ำตลอด24ชั่วโมงพร้อมจัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเสี่ยงและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมมาตรการรับมือฝนที่ตกหนักในช่วงนี้พงศิริศรีหานามสวท.อำนาจเจริญรายงาน
1: อำเภอแม่สอดจังหวัดตากเร่งช่วยเหลือประชาชนบ้านธงชัยหลังน้ำท่วมสะพานขาดไม่สามารถสัญจรออกได้
6: นายกันพงศ์พิพัฒน์มนตรีกุลนายอำเภอแม่สอดมอบหมายให้นายรัตนกุลสังคศิลาปลัดอำเภอแม่สอดลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่บ้านธงชัยหมู่ที่7ตำบลด่านแม่ละเมาอำเภอแม่สอดจังหวัดตากซึ่งเป็นหมู่บ้านตั้งอยู่ลึกเข้าไปในป่าบนแนวเทือกเขาถนนธงชัยส่งผลให้ประชาชนไม่สามารถเดินทางสัญจรเข้าออกได้ตามปกติเบื้องต้นได้นำถุงยังชีพจำนวน150ชุดน้ำดื่มและอาหารแห้งเข้าไปแจกจ่ายแก่ประชาชนในส่วนของการแก้ไขปัญหาเส้นทางคมนาคมอำเภอแม่สอดได้ประสานองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่ละเมานำเครื่องจักรกลเข้าดำเนินการรื้อถอนสิ่งกีดขวางและซ่อมแซมสะพานที่ได้รับความเสียหายจำนวน2แห่งคาดว่าจะใช้เวลาในการดำเนินการประมาณ15วันขึ้นอยู่กับสภาพอากาศทั้งนี้อำเภอแม่สอดจะติดตามสถานการณ์ช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
1: กรมควบคุมโรคเตือนประชาชนระวังโรคไข้ฉี่หนูช่วงฝนตกหนักและน้ำท่วมย้ำแม้ไม่มีบาดแผลหากแช่น้ำเป็นเวลานานเสี่ยงติดเชื้อได้เพ พร้อมแนะนำหากมีอาการไม่ควรซื้อยารับประทานเองควรรีบพบแพทย์เพื่อให้ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีแพทย์หญิงจุไรวงสวัสดิ์นายแพทย์ทรงคุณวุฒิโฆษกกรมควบคุมโรคเปิดเผยว่าโรคไข้ฉี่หนูเป็นโรคติดเชื้อแบคทีเรียจากสัตว์สู่คนโดยมีหนูเป็นแหล่งรังโรคสำคัญเชื้อสามารถแพร่ผ่านปัสสาวะของสัตว์ที่ติดเชื้อและปนเปื้อนอยู่ในน้ำหรือดินได้นานหลายเดือนโดยเฉพาะในช่วงฝนตกหนักและน้ำท่วมสำหรับสถานการณ์โรคไข้ฉี่หนูในปีนี้เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาพบผู้ป่วยในระดับใกล้เคียงกันแต่ยังสูงกว่าค่ามาตรฐาน5ปีย้อนหลังจึงจำเป็นต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในปีที่มีฝนตกหนักและเกิดน้ำท่วมมากรวมทั้งยังพบผู้เสียชีวิตจากโรคนี้เกือบทุกเดือนจึงเป็นโรคที่ต้องเฝ้าระวังพร้อมย้ำประชาชนที่จำเป็นต้องเดินลุยน้ำท่วมขังเป็นเวลานานแม้ไม่มีบาดแผลมีโอกาสติดเชื้อได้เพราะการแช่น้ำเป็นเวลานานจะทำให้ผิวหนังอ่อนนุ่มและเปื่อยซึ่งอาจเป็นช่องทางให้เชื้อเข้าสู่ร่างกายได้จึงควรหลีกเลี่ยงการเดินลุยน้ำหรือแช่น้ำเป็นเวลานานส่วนอาการของโรคไข้ฉี่หนูมักมีไข้สูงเฉียบพลันปวดศีรษะปวดเมื่อยตามตัวปวดกล้ามเนื้อน่องหรือหลังและมีอาการตาเหลืองตัวเหลืองหรือพบค่าไตผิดปกติอาจเป็นสัญญาณของโรคที่รุนแรงไม่ควรซื้อยารับประทานเองแต่ควรรีบพบแพทย์พร้อมแจ้งประวัติการลุยน้ำหรือสัมผัสน้ำให้แพทย์ทราบเพื่อช่วยให้รักษาได้อย่างถูกต้องและทันท่วงที
7: อย่างที่เรียนให้ทราบนะคะว่าเชื้อเนี่ยอยู่ในปัสสาวะของสัตว์ที่ติดเชื้อเวลาที่เขาปัสสาวะออกมาเวลาเกิดฝนตกน้ำก็อาจจะพาเชื้อไหลลงสู่แอ่งน้ำต่างๆซึ่งทำให้ประชาชนเนี่ยเวลาไปเดินลุยน้ำแน่นอนทางเข้าที่เป็นหลักเลยก็คือเข้าทางบาดแผลแต่กรณีเราไม่มีบาดแผลแต่ถ้าเราต้องแช่น้ำเป็นเวลานานๆอาจจะทำให้ผิวหนังค่อนข้างที่จะอ่อนนุ่มแล้วก็เปื่อยก็จะสามารถเป็นทางเข้าของเชื้อด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นแนะนำว่าควรจะหลีกเลี่ยงการที่ต้องลุยน้ำหรือแช่น้ำนานๆขอให้ประชาชนนะคะถ้ามีไข้ปวดเมื่อยตามตัวปวดน่องไปลุยน้ำมาในช่วงประมาณสัก2สัปดาห์ที่ผ่านมาให้รีบพบแพทย์แล้วก็แจ้งประวัติดังกล่าวเพื่อแพทย์จะได้ตรวจวินิจฉัยแล้วก็ให้การรักษาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมและทันท่วงที
1: กระทรวงแรงงานเปิดจุดซ่อมฟรี27จังหวัดช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมฟื้นฟูรถเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องยนต์เล็กโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่ากระทรวงแรงงานเร่งช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยมอบหมายให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานระดมทีมช่างผู้เชี่ยวชาญร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่จัดตั้งจุดบริการซ่อมฟรีเพื่อช่วยตรวจเช็คและซ่อมแซมยานพาหนะเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องยนต์ขนาดเล็กที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเบื้องต้นเปิดให้บริการครอบคลุม27จังหวัดที่ประสบอุทกภัยเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่สามารถนำทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายเข้ามารับบริการได้ทั้งนี้สถานที่ให้บริการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์น้ำในแต่ละพื้นที่ประชาชนควรตรวจสอบจุดบริการก่อนเดินทางเข้ารับบริการเพื่อความสะดวกและปลอดภัยได้ทางเพจ Facebook กรมพัฒนาฝีมือแรงงานหรือสอบถามจุดบริการผ่านสายด่วน1506กด4
8: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
9: ์กระทรวงการคลังเผยมาตรการคัดกรองเข้มข้นทำให้มีกลุ่มเปราะบางได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มกว่า 2.6 ล้านราย
10: นายวินิตวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังและโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวว่าจากการคัดกรองผู้รับสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เข้มข้นขึ้นทำให้กลุ่มเปราะบางได้รับสิทธิเพิ่มกว่า 2.6 ล้านรายรวมผู้ได้รับสิทธิทั้งหมด 11.25 ล้านรายคิดเป็นร้อยละ 59.63 ของผู้ลงทะเบียนโดยขณะนี้ยังมีผู้ไม่ดำเนินการยืนยันตัวตนกว่า3ล้านรายซึ่งหากไม่ดำเนินการภายในเดือนตุลาคมนี้จะเสียสิทธิ์ได้รับเงินเพิ่มเติม700บาทสำหรับกลุ่มที่เคยได้รับสิทธิ์แต่ไม่ผ่านเกณฑ์ในรอบนี้ 3.2 ล้านรายหรือเกือบร้อยละ40จ จะมีโครงการไทยช่วยไทยพลัสรองรับซึ่งสามารถรับสิทธิ์ในแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ได้ทันทีในวันพรุ่งนี้โดยไม่ต้องลงทะเบียน
11: เน้นนะครับว่ามีทั้งคนที่มีบัตรอยู่เดิมและไม่มีบัตรอยู่เดิมเกือบครึ่งนึงท่านมีสวัสดิการอื่นอยู่นะครับดูแลอยู่และที่ไม่มีช่วงแรกนะครับก็มีการเติมท่านก็จะได้รับสิทธิ์นะครับในเรื่องของไทยช่วยไทยพลัส60 40ทันทีกลไกที่เราต้องมุ่งเน้นเข้าไปคือวันนี้เราจะจัดการอย่างไรกับกลุ่มที่อยู่ในวัยทำงานทำอย่างไรที่จะพาท่านเหล่านี้ขึ้นไปอยู่อีกขั้นหนึ่งวันนี้มีโครงการต่างๆเตรียมรอนะครับได้พูดคุยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่กระทรวงแรงงานนะครับที่จะดูแลฝึกอาชีพต่างๆนะครับ
10: นายวินิจกล่าวด้วยว่าจากกระบวนการยื่นขอทบทวนสิทธิ์พบประเด็นสำคัญคือมีประชาชนถูกแอบอ้างนำชื่อไปในลักษณะต่างๆรวมกว่า 8,000 รายเช่นการแอบอ้างเป็นเจ้าของรถยนต์แอบอ้างเป็นกรรมการบริษัทหรือมีชื่อเป็นลูกจ้างที่มีรายได้ทั้งที่ไม่เคยทำงานในบริษัทนั้นๆรวมถึงกรณีของนักเรียนนักศึกษาที่ถูกแอบอ้างชื่อเป็นหนี้กยศ.โดยขณะนี้ได้ประสานงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินคดีและสอบสวนเอาผิดผู้ที่เกี่ยวข้องถึงที่สุดเพื่อคุ้มครองสิทธิ์และสร้างความเป็นธรรมให้กับประชาชนอย่างจริงจังนันทิกากิตปาโลรายงาน
9: สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเดินหน้าจัดทำแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14มุ่งพลิกโฉมประเทศยกระดับรายได้และเร่งปฏิรูปภาครัฐ
12: นายดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.เปิดเผยถึงความคืบหน้าการจัดทำร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14โดยยอมรับว่าการดำเนินงานตามแผนพัฒนาฉบับที่13ที่กำลังจะสิ้นสุดลงยังคงมีผลงานและค่าเป้าหมายภาพรวมที่ห่างจากเป้าหมายค่อนข้างมากเนื่องจากประเทศไทยต้องเผชิญกับผลกระทบหลังวิกฤตโควิด19สงครามรัสเซียยูเครนราคาพลังงานเงินเฟ้อสงครามการค้ารวมถึงภัยพิบัติทางธรรมชาติส่งผลให้รายได้ประชาชาติต่อหัวของคนไทยในปี2568อยู่ที่ประมาณ 8,300 ดอลลาร์สหรัฐซึ่งยังห่างจากเป้าหมายในปี2570ที่ตั้งไว้ 9,300 ดอลลาร์สหรัฐนอกจากนี้อัตราการขยายตัวของผลิตภาพในปี2568เติบโตเพียงร้อยละ 1.2 ซึ่งไม่เพียงพอที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ขยายตัวได้ตามศักยภาพสำหรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่14สสช.มุ่งหวังให้เป็นแผนที่นำไปสู่การปฏิบัติได้จริงไม่ใช่เพียงเอกสารวิชาการโดยตั้งเป้าหมายดันอันดับความสามารถในการแข่งขันของไทยเข้าสู่20อันดับแรกของโลกภายในปี2572
13: ประเทศไทยต้องเปลี่ยนแปลงมาถึงจุดที่ต้องเปลี่ยนนะครับต้องร่วมกันเปลี่ยนเศรษฐกิจไทยที่โตต่ำที่อยู่ในฐานเศรษฐกิจเดิมให้สามารถที่จะเพิ่มมูลค่ามากขึ้นเป็นเศรษฐกิจที่มีผลิตภาพสูงขึ้นสร้างงานที่ดีหรือว่า good job ให้กับคนไทยได้มากขึ้นเราต้องเปลี่ยนภาครัฐที่มีขนาดใหญ่โตให้มีขนาดกระทัดรัดมากขึ้นสมรรถนะสูงขึ้นโปร่งใสแล้วก็ไร้ทุจริตเราต้องเปลี่ยนกำลังคนของเราที่ลดลงให้มีผลิตภาพสูงขึ้นให้มีสมรรถนะมากขึ้นเพื่อที่จะรองรับและสนับสนุนการเติบโตของประเทศในอนาคตและเราต้องเปลี่ยนการบริโภคของเราที่ไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลืองไปสู่การผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็รองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
12: อย่างไรก็ตามสสช.ได้กำหนดประเด็นปฏิรูปสำคัญเพื่อพลิกโฉมประเทศอาทิการยกระดับเกษตรกรรมการท่องเที่ยวเดิมให้มีมูลค่าสูงขึ้นการสร้างเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจใหม่เช่นยานยนต์แห่งอนาคตอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงและธุรกิจสุขภาพรวมถึงการปฏิรูปภาครัฐให้มีขนาดกระชับสมรรถนะสูงโปร่งใสไร้ทุจริตและการปฏิรูปการเงินกำลังเพื่อกระจายทุนไปยังภาคส่วนที่มีผลิตภาพสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปนพศรแก้วคำรายงาน
9: สำนักงานประกันสังคมย้ำเตือนวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่เปิดให้นายจ้างและผู้ประกันตนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมแต่ไม่พบชื่อหรือสถานที่เลือกตั้งสามารถยื่นเพิ่มชื่อหรือถอนชื่อได้
14: สำนักงานประกันสังคมประชาสัมพันธ์ย้ำเตือนนายจ้างและผู้ประกันตนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมแต่ไม่พบรายชื่อหรือสถานที่เลือกตั้งสามารถยื่นคำร้องขอเพิ่มชื่อหรือถอนชื่อได้ซึ่งวันนี้เป็นวันสุดท้ายก่อนจะมีการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมซึ่งเลื่อนเป็นวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมนี้โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อและสถานที่เลือกตั้งผ่านทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.thหรือแอปพลิเคชัน SSO Plus และ LINE SSO ไทยหากพบปัญหาสามารถยื่นเพิ่มชื่อหรือถอนชื่อได้ผ่านช่องทางออนไลน์ทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมแอปพลิเคชัน SSO Plus และ LINE SSO ไทยหรือติดต่อที่สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่และจังหวัดทั่วประเทศสอบถามผ่านหมายเลขโทรศัพท์02-956-2929ในวันและเวลาราชการหรือสายด่วน1506กด9ให้บริการทุกวันตลอด24ชั่วโมงและอินบ็อกช่องทาง LINE SSO ไทยการยื่นคำร้องขอเพิ่มชื่อและถอนชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกำหนดดำเนินการระหว่างวันที่28ถึง30กันยายนซึ่งเป็นไปตามระเบียบการเลือกตั้งสำหรับผู้ที่ไม่เคยแจ้งความประสงค์เลือกสถานที่ใช้สิทธิ์เลือกตั้งสำนักงานประกันสังคมจะกำหนดที่เลือกตั้งให้ตามข้อมูลที่มีอยู่โดยผู้ประกันตนตามมาตรา33และนายจ้างจะใช้ข้อมูลที่ตั้งของสถานประกอบการขณะที่ผู้ประกันตนตามมาตรา39และมาตรา40จะใช้ข้อมูลที่อยู่ตามที่แจ้งไว้กับสำนักงานประกันสังคมซึ่งขอให้นายจ้างและผู้ประกันตนตรวจสอบข้อมูลและดำเนินการยื่นคำร้องภายในระยะเวลาที่กำหนดเพื่อให้บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมีความถูกต้องโปร่งใสและเป็นธรรมพร้อมรักษาสิทธิ์ของตนเองในการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมนิตยาคุณสิมรายงาน
9: ตลอดปีงบประมาณ2569กองทุนยุติธรรมได้ช่วยประชาชนด้อยโอกาสเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วกว่า 2,400 รายพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยว่าตลอด11ปีที่ผ่านมากองทุนยุติธรรมช่วยเหลือประชาชนไปแล้วกว่า 32,000 รายวงเงินรวมกว่า 2,200 ล้านบาทสำหรับปีงบประมาณ2569นี้ได้อนุมัติเงินช่วยเหลือไปแล้ว 2,435 รายรวมเป็นเงินกว่า296ล้านบาทโดยแบ่งเป็น4ด้านหลักคือการช่วยเหลือในการต่อสู้คดีการประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยการช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนและการจัดโครงการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนซึ่งมีผู้ได้รับประโยชน์กว่า 40,000 รายสำหรับก้าวต่อไปกระทรวงยุติธรรมเตรียมปฏิรูปการบริการให้รวดเร็วยิ่งขึ้นเพื่อรองรับพรบการอำนวยความสะดวกที่จะมีผลบังคับใช้ในเดือนมกราคม2570โดยตั้งเป้าลดระยะเวลาการพิจารณาคำขอช่วยเหลือจากเดิมที่ใช้เวลากว่า70วันให้เหลือเพียง18วันเท่านั้นพร้อมเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางได้อย่างแม่นยำและเป็นธรรมกระทรวงเกษตรมอบผลิตภัณฑ์นมกล่อง UHT ไทยเดนมาร์กให้มูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยจำนวน 360,000 กล่องเพื่อสนับสนุนส่งต่อความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยทั่วประเทศนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าพบนายวีรศักดิ์โคสุรัตน์กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยเพื่อบริจาคนมกล่องชนิด UHT จากองค์การส่งเสริมโคนมแห่งประเทศไทยหรือนมวัวแดงไทยเดนมาร์กรวม 10,000 ลังหรือประมาณ 360,000 กล่องให้กับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยในการนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบหรือประสบอุทกภัยทั่วประเทศเพื่อเป็นเสบียงและเป็นกำลังใจให้กับประชาชนที่ต้องเผชิญกับความทุกข์ยากพร้อมสนับสนุนเรือตรวจการของกรมประมงจำนวน4ลำเพื่อสนับสนุนภารกิจของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยในห้วงที่เกิดอุทกภัยในระยะนี้กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการแนะสมาชิกวางแผนทางการเงินเพื่อการเกษียณเน้นการลงทุนระยะยาวเพื่อความมั่นคงในอนาคตกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.แนะนำสมาชิกให้วางแผนการเงินเพื่อการเกษียณโดยเน้นการลงทุนระยะยาวเพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตซึ่งความผันผวนของตลาดในระยะสั้นหรือการปรับตัวลดลงของมูลค่าการลงทุนในบางช่วงเป็นเพียงสถานการณ์ชั่วคราวตามภาวะตลาดและมีโอกาสฟื้นตัวในระยะถัดไปโดยสินทรัพย์ที่กบข.คัดเลือกลงทุนมีศักยภาพสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวดังนั้นสมาชิกจึงไม่ควรปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนบ่อยครั้งหรือในระยะเวลาสั้นเกินไปอาจทำให้พลาดโอกาสจังหวะการฟื้นตัวของตลาด ทั้งนี้กบข.แนะนำให้สมาชิกเลือกแผนลงทุนให้เหมาะสมกับความเสี่ยงและช่วงอายุของตนเองพร้อมยึดหลักการลงทุนระยะยาวเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายทางการเงินและมีเงินใช้เพียงพอในวัยเกษียณโดยสมาชิกสามารถศึกษาข้อมูลแผนการลงทุนต่างๆได้ที่เมนูบริการสมาชิกบนเว็บไซต์กบข. www.gpf.or.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข. @gpf community หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179อีกสักครู่กลับมารับฟังข่าวต่างประเทศครับ
15: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
16: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประชุมร่วมกับผู้บริหารบริษัทเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ชั้นนำอาทิ Open AI Anthropic Meta Google X และ NVIDIAที่ทำเนียบขาวของสหรัฐเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพื่อหารือเกี่ยวกับการกำกับดูแล AI พร้อมกับลงนามข้อตกลงที่มีผลผูกพันทางศีลธรรมเพื่อจัดทำมาตรการป้องกันที่เหมาะสมสำหรับเทคโนโลยี AI ที่พัฒนาอย่างรวดเร็วประธานาธิบดีทรัมป์เปิดเผยภายหลังการประชุมดังกล่าวโดยระบุว่าบรรดาผู้บริหารบริษัทเทคโนโลยี AI ลงนามข้อตกลงที่ระบุเป็นลายลักษณ์อักษรถึงความมุ่งมั่นที่จะกำกับดูแลตนเองซึ่งจะเป็นข้อตกลงที่ผูกพันทางศีลธรรมแต่ไม่มีผลบังคับใช้ทางกฎหมายพร้อมยืนยันว่าจะเปลี่ยนชื่อเรียกจากปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เป็น Super Intelligent หรือปัญญาชั้นยอดนายมาเจดอัลอันซารีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศกาตาร์เปิดเผยว่ากาตาร์กำลังทำหน้าที่แลกเปลี่ยนข้อความไปมาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านและกำลังพยายามหาจุดร่วมเพื่อนำไปสู่ข้อตกลงที่จะช่วยให้ทุกฝ่ายหลีกเลี่ยงผลกระทบจากความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านทั้งนี้กาตาร์กลับมาทำหน้าที่คนกลางไกล่เกลี่ยอีกครั้งเพื่อหาทางให้สหรัฐกับอิหร่านบรรลุข้อตกลงยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อเข้าสู่เดือนที่8แล้วขณะที่ล่าสุดประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐปฏิเสธรายงานข่าวที่อ้างว่าพร้อมผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตรและปล่อยเงินทุนของอิหร่านที่ถูกอายัดไว้เพื่อแลกกับการที่อิหร่านจะดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์พร้อมเน้นย้ำว่าท้ายที่สุดแล้วอิหร่านจะเป็นฝ่ายยอมแพ้สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนางอ็อกซาน่าเฟรนชุกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลของยูเครนที่ระบุว่ายูเครนตั้งเป้าเพิ่มการส่งออกเทคโนโลยีขั้นสูงโดยจะนำความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีทางทหารมาต่อยอดในภาคพลเรือนและนำปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาใช้พร้อมหารือกับสหรัฐและนานาชาติเพื่อร่วมพัฒนาเทคโนโลยีและถ่ายทอดประสบการณ์ของยูเครนในการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัลได้อย่างต่อเนื่องแม้ยูเครนอยู่ในภาวะสงครามก็ตามขณะเดียวกันยูเครนกำลังย้ายศูนย์ข้อมูลและโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลลงใต้ดินโดยยูเครนกระจายระบบสำรองข้อมูลในหลายพื้นที่และใช้ระบบจัดเก็บข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตจากหลายบริษัทเพื่อช่วยให้ภาครัฐยังให้บริการประชาชนผ่านระบบดิจิทัลได้อย่างต่อเนื่องหลังรัสเซียเพิ่มระดับการโจมตีในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีมาร์คคาร์นีของแคนาดากล่าวแสดงความยินดีต่อการลงทุนของบริษัท LNG แคนาดาที่ขยายโครงการก๊าซธรรมชาติเหลวเข้าสู่ระยะที่2เมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยบริษัทจะเพิ่มกำลังการผลิตก๊าซธรรมชาติเหลวเป็น2เท่าหรือปีละ28ล้านตันเพื่อรองรับการส่งออกไปยังตลาดเอเชียมากขึ้นซึ่งจะทำให้มีกำลังการผลิตก๊าซธรรมชาติเหลวสูงเป็นอันดับ2ของโลกพร้อมระบุว่าการลงทุนดังกล่าวจะช่วยสร้างความเข้มแข็งให้ภาคเศรษฐกิจและส่งเสริมบทบาทของแคนาดาในฐานะมหาอำนาจด้านพลังงาน ทั้งนี้โครงการดังกล่าวเข้าสู่ระยะที่2ต่อเนื่องมาจากความสำเร็จของโครงการระยะแรกซึ่งเริ่มส่งออกก๊าซธรรมชาติเหลวที่ผลิตด้วยกระบวนการปล่อยคาร์บอนต่ำเมื่อเดือนมิถุนายนปีที่แล้วต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
17: ความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นเริ่มที่แบดมินตันชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศวิวกุลวุฒิวิทิสารมือหนึ่งของโลกชาวไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะโลเคียนยูมืออันดับ13ของโลกจากสิงคโปร์2-0เกม21-12และ21-16คว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จพร้อมสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักแบดมินตันประเภทบุคคลคนแรกของไทยที่สามารถคว้าเหรียญทองในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมได้สำเร็จหลังจบเกมวิวกุลวุฒิกล่าวว่ารู้สึกดีใจจนพูดไม่ออกเนื่องจากฟอร์มการเล่นช่วงก่อนแข่งเอเชียนเกมทำได้ไม่ค่อยดีนักประกอบกับคู่แข่งตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์แข็งแกร่งมาก
18: มันเป็นอะไรที่ผมพูดไม่ออกเหมือนกันเพราะว่าก่อนมานี้ผมมองว่าฟอร์มก็ไม่ได้ดีมากครับแล้วก็คู่แข่งทุกคนที่มาแข่งในมหกรรมที่ยิ่งใหญ่อย่างเงี้ยทุกคนก็เตรียมพร้อมอย่างดีแต่ว่าวันนี้ผมรู้สึกว่าผมดีใจมากๆจนบางทีมันเหมือนแบบเราฝันไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าผมรู้สึกดีใจครับครับผมก็ต้องมอบให้คนไทยครับที่วันนี้ยังเจออุทกภัยอยู่ครับก็ผมว่าทุกคนที่ณตอนนี้อยู่ประเทศไทยเนี่ยก็เขาต่อสู้มากกว่าผมอีกผมมีหน้าที่แค่ต่อสู้ในสนามแต่ว่าบางคนก็ต้องเดินน้ำท่วมไปซื้อของอะไรเงี้ยซึ่งผมมองว่าคนไทยทุกคนก็เหนื่อยแล้วก็ลำบากกับผมอีกเพราะนั้นแล้วเนี่ยผมอยากมอบแบบนี้ให้กับคนไทยทุกคน
17: ด้านการแข่งขันวิ่งผลัดผสม 4x100 เมตรทีมชาติไทยประกอบด้วยณัฐวัฒน์เอี่ยมอุดมสุภานิชพูนเกิดภูริพลบุญสอนและจิรพัฒน์ขานอ่อนตาช่วยกันวิ่งส่งไม้ได้อย่างยอดเยี่ยมวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่2ด้วยเวลา 40.87 วินาทีคว้าเหรียญเงินส่งท้ายให้กับทัพกรีฑาไทยในเอเชียนเกมครั้งนี้ได้สำเร็จด้านวิ่งผลัด 4x400 เมตรชายรอบชิงชนะเลิศทีมนักวิ่งหนุ่มไทยประกอบด้วยสราวุธนวลศรีคุณภัทรไกรจันทร์อริศักดิ์พรสมโพธิ์และจอร์จชัวร์โรเบิร์ตแอตกินสันปรากฏว่า3ไม้แรกของไทยตามคู่แข่งค่อนข้างห่างแม้ว่าไม้สุดท้ายจอร์จชัวร์จะพยายามเร่งแต่แซงคู่แข่งไม่สำเร็จวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่4ด้วยเวลา3 นาที 1.99 วินาทีพลาดคว้าเหรียญทองแดงอย่างน่าเสียดายแต่สถิติดังกล่าวทำลายสถิติประเทศไทยที่เคยทำไว้3นาที 3.07 วินาทีทำให้เอเชียนเกมครั้งนี้ทัพกรีฑาไทยคว้ามาได้3เหรียญทอง2เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงขณะที่เซปักตะกร้อประเภททีมเดี่ยวชายรอบชิงชนะเลิศทีมชาติไทยเอาชนะคู่ปรับตลอดการมาเลเซียขาดลอย2-0เซต15-9และ15-8คว้าเหรียญทองไปครองได้สำเร็จและนับเป็นเหรียญทองที่2ของทัพลูกหวายไทยในเอเชียนเกมครั้งนี้อีกด้วยนอกจากนี้ทีมเซปักตะกร้อไทยยังเหลืออีก1เหรียญทองให้ไล่ล่ากับการแข่งขันประเภททีม4คนหญิงโดยจะแข่งขันระหว่างวันที่30กันยายนถึง3ตุลาคมนี้โดยนัดแรกจะพบกับเวียดนามในวันนี้เวลา 15:00 น. e-sport ประเภทเกม PUBG Mobile ทีมชาติไทยประกอบด้วยณัฐวุฒิหมื่นสาสาธิตถนอมจิตภูมิระพีวันเลิศสกุลสุภชัยสิงแก้วและปวริศวงทองหัสชัยช่วยกันทำผลงานตลอดการแข่งขัน2วันรวม12รอบเก็บคะแนนได้128คะแนนและคว้าชัยชนะในรอบการแข่งขัน3รอบส่งผลให้ทีมชาติไทยคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จขณะที่เหรียญเงินเป็นของสาธารณรัฐประชาชนจีนและเหรียญทองแดงเป็นของปากีสถานส่งผลให้ทีมอีสปอร์ตไทยคว้าเหรียญรางวัลในเอเชียนเกมครั้งนี้แล้ว3เหรียญประกอบด้วย1เหรียญทอง1เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงมวยสากลรุ่น54กิโลกรัมหญิงรอบรองชนะเลิศนัทนิชาจงโปร่งกลางพลิกแซงชนะซูคิมินามิกินักชกเจ้าภาพไปอย่างสนุก3-2เสียงผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปพบกับนักชกจากเกาหลีเหนือในวันที่2ตุลาคมนี้สรุปเหรียญรางวัลทัพนักกีฬาไทยคว้ามาแล้ว12เหรียญทอง9เหรียญเงินและ12เหรียญทองแดงอยู่อันดับ5ส่วนอันดับ1ยังเป็นจีนที่143เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น45เหรียญทองและอันดับ3เกาหลีใต้24เหรียญทองศึกฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026รอบแบ่งกลุ่ม B นัดที่2ทัพช้างศึกทีมชาติไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะเวียดนามไป2-0จากการทำประตูของสหรัฐอยู่เย็น ในนาทีที่10และชัยพลอดทนในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่90+3เก็บ3แต้มได้สำเร็จทำให้แข่ง2นัดมี6แต้มเต็มผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศแน่นอนแล้วแม้จะเหลือโปรแกรมรอบแบ่งกลุ่มอีก1นัดก็ตามสำหรับโปรแกรมต่อไปทีมชาติไทยจะลงสนามรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายพบกับฟิลิปปินส์ในวันที่2ตุลาคมนี้เวลา 16:00 นการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีกลีก A กลุ่ม3ทีมชาติอังกฤษบุกไปเอาชนะทีมชาติเช็ก2-0ทำให้ทัพทรีไลออนมี3คะแนนจาก2นัดรั้งอันดับ2ของกลุ่ม A 3ส่วนเช็กแพ้รวด2นัดยังไม่มีแต้มรั้งอันดับบวยส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันสเปนแชมป์โลกปีล่าสุดยังโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมถล่มโครเอเชีย4-1มี6แต้มเต็มจาก2นัดรั้งจากฝูงกลุ่มส่วนทีมตราหมากรุกมี3แต้มรั้งอันดับ3ส่วนผลคู่อื่นลีก B สกอตแลนด์แพ้สวิตเซอร์แลนด์0-3สโลวีเนียชนะมาซิโดเนียเหนือ2-0ลีก C ฟินแลนด์เสมอเบลารุส0-0โมโดวาเสมอหมู่เกาะแฟโร1-1บัลแกเรียเสมอเอสโตเนีย0-0ลักเซมเบิร์กแพ้ไอซ์แลนด์0-3ซานมาริโนแพ้แอลเบเนีย0-3และสโลวาเกียชนะคาซัคสถาน2-1พรีเมียร์ลีกอังกฤษยืนยันผลการพิจารณาคดีว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้มีความผิดตามข้อกล่าวหาละเมิดกฎการเงิน114จากทั้งหมด115กระทงในช่วงฤดูกาล2009-2010ถึง2017-2018โดยคณะกรรมการพิจารณาคดีอิสระระบุว่าสโมสรมีการจัดทำสัญญาและข้อตกลงที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงเพื่อปรับตัวเลขทางบัญชีให้รายได้สูงขึ้นและลดค่าใช้จ่ายรวมมูลค่ากว่า900ล้านปอนด์ส่วนข้อกล่าวหาอีก1กระทงซึ่งเกี่ยวกับการไม่ให้ความร่วมมือในการสอบสวนคณะกรรมการวินิจฉัยว่าแมนซิตี้ไม่มีความผิดสำหรับบทลงโทษจะมีการพิจารณาแยกต่างหากและยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดขณะที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ยืนยันว่าจะยื่นอุทธรณ์โดยมีกำหนดเส้นตายในวันที่2ตุลาคมนี้ปุริภัทรสอนการรายงาน
19: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
20: ์รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
21: วันนี้เสนอคำว่าพระเต้าทักษิโณทกพระเต้าทักษิโณทกเป็นภาชนะใส่น้ำซึ่งเป็นเครื่องราชูปโภคของพระมหากษัตริย์มีลักษณะคล้ายคนโทมีพวยสำหรับเทน้ำและมีขันรองรับน้ำในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ที่สวรรคตหรือสิ้นพระชนแล้วเจ้าพนักงานในพระราชพิธีจะเชิญพระเต้าทักษิโณทกไปถวายพระมหากษัตริย์สมเด็จพระบรมราชินีนาถสมเด็จพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นเจ้าฟ้าลงมาถึงหม่อมเจ้าเพื่อทรงใช้กรวดน้ำคำราชาศัพท์เรียกว่าทรงหลังทักษิโณทก
20: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
22: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
23: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
22: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
23: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
22: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
9: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งส่วนประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ขอให้ประชาชนในภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงในขณะที่มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยตอนล่าง สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีลพบุรีและสระบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและปัตตานีลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงากระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:50 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร95ซมและเวลา 19:41 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร6ซมน้ำลงเต็มที่เวลา 4:11 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง55ซมและเวลา 15:09 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร37ซมวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:19 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:08 นต่อไปเป็นข่าวบริการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยด้วยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยสี่แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงศ์เลขที่174-0-19713-2สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025347533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาชัยนาทนเรนทรขอเชิญบุคลากรหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและนิสิตนักศึกษาเสนอโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับด้านการแพทย์และด้านสาธารณสุขเพื่อขอรับทุนวิจัยประจำปี2570ผู้สนใจส่งเอกสารการขอรับทุนได้ที่สำนักงานสถาบันพระบรมราชชนกอาคาร4ชั้น6สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขตำบลตลาดขวัญอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรี11000ตั้งแต่บัดนี้ถึง31ตุลาคม2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-366-9314และ089-444-3201 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการพลังงานปฏิบัติการจำนวน2อัตราวิศวกรปฏิบัติการจำนวน2อัตราเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานตำแหน่งละ1อัตรารับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ energy.thaijobjob.com หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานตั้งแต่บัดนี้ถึง2ตุลาคม2569กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานขอเชิญชวนร่วมเสนอชื่อสตรีทำงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสตรีทำงานดีเด่นเนื่องในวันสตรีสากลประจำปี2570ภายใต้แนวคิดThe Power of Women Transforming Thailand ในระดับจังหวัดและระดับประเทศจะส่งแบบเสนอชื่อพร้อมผลงานได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัดหรือสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่1ถึง10ตามพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของสถานที่ทำงานของผู้ได้รับการเสนอชื่อเปิดรับการเสนอชื่อตั้งแต่บัดนี้ถึง12พฤศจิกายน2569ดูรายละเอียดการสมัครและดาวน์โหลดแบบเสนอชื่อได้ที่เว็บไซต์กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มแรงงานหญิงเด็กและเครือข่ายการคุ้มครองแรงงานกองคุ้มครองแรงงานหมายเลขโทรศัพท์02660-2052หรือสายด่วน1506กด3ในวันและเวลาราชการกรมการขนส่งทางบกขอเชิญผู้ประกอบการรถขนส่งประจำทางยื่นขออนุญาตประกอบการขนส่งในเส้นทางหมวด1ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่องสายที่4ขีด72วงกลมวัดสหธรรมารามถนนพระราม2ตามเส้นทางที่กำหนดเที่ยววนซ้ายระยะทาง54กิโลเมตรและเที่ยววนขวาระยะทาง57กิโลเมตรผู้สนใจติดต่อขอรายละเอียดและยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเองได้ที่สำนักงานขนส่งผู้โดยสารอาคาร3ชั้น5กรมการขนส่งทางบกถนนพหลโยธินเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครในวันและเวลาราชการตั้งแต่บัดนี้ถึง15ตุลาคม2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022718511ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
0: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่อง3เก็บป้องกัน3โรคป้องกันพาหะยุงตัวร้ายอันตรายถึงชีวิตท่านผู้ฟังครับยุงหลายชนิดมักเป็นพาหะนำโรคที่ส่งผลกระทบอันตรายต่อชีวิตหน่วยงานทางด้านสาธารณสุขได้แนะนำให้ใช้มาตรการ3เก็บป้องกัน3โรคทั้งโรคไข้เลือดออกโรคไข้ปวดข้อยุงลายและโรคติดเชื้อไวรัสซิก้าโดยในบทความนี้จะกล่าวถึงโรคไข้เลือดออกที่มียุงลายเป็นพาหะนั่นเองครับข้อมูลจากกรมควบคุมโรคระบุว่าโรคไข้เลือดออกที่มียุงลายเป็นพาหะมีโอกาสเป็นได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่โรคนี้ระบาดได้ทั้งปีเน้นย้ำประชาชนสังเกตอาการตนเองและคนในครอบครัวโดยเฉพาะกลุ่มเด็กเล็กผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวเรื้อรังหากพบมีอาการไข้สูงลอยเกิน 38.5 องศาเซลเซียสประมาณ 2-7 วันร่วมกับอาการปวดศีรษะปวดกระบอกตาหน้าแดงกระหายน้ำมีจุดเลือดใต้ผิวหนังบริเวณแขนขาและลำตัวให้สงสัยเป็นโรคไข้เลือดออกควรรีบพบแพทย์โดยด่วนเพื่อรับการรักษาที่ถูกต้องครับนอกจากนี้เน้นย้ำว่าไม่ควรซื้อยามารับประทานเองโดยเฉพาะยาต้านอักเสบในกลุ่มเอนเซตเช่นแอสไพรินไอบูโปรเฟนไดโคฟีแนกรวมถึงยาชุดซึ่งส่งผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงสำหรับร้านขายยาและคลินิกหากผู้ป่วยมีอาการเข้าข่ายให้สงสัยไว้ก่อนว่าเป็นโรคไข้เลือดออกไม่ควรจ่ายยาต้านอักเสบในกลุ่มเอนเซตและแนะนำให้ผู้ป่วยไปรักษาที่โรงพยาบาลทันทีโรคไข้เลือดออกเป็นโรคติดต่อนำโดยยุงลายซึ่งชอบวางไข่ในภาชนะต่างๆที่มีน้ำขังโดยเฉพาะภาชนะใส่น้ำใช้ภาชนะที่ไม่ใช้แล้วอ่างบัวและยางรถยนต์ที่ไม่ใช้แล้วซึ่งภาชนะเหล่านี้จะมีการกระจัดกระจายอยู่ทั่วไปในชุมชนหรือในบ้านสามารถกำจัดแหล่งพ่อพันธุ์โดยร่วมกันตรวจภาชนะที่มีน้ำขังและเก็บกวาดภาชนะที่ไม่ใช้แล้วกำจัดแหล่งพ่อพันธุ์ยุงลายแบบง่ายๆตามมาตรการ3เก็บคือ 1. เก็บขยะเศษภาชนะที่มีน้ำขังป้องกันไม่ให้เป็นแหล่งพ่อพันธุ์ยุงลาย 2. เก็บกวาดเก็บบ้านให้สะอาดปลอดโปร่งป้องกันยุงลายเกาะพัก 3. เก็บน้ำดื่มน้ำใช้ให้เก็บให้สะอาดมิดชิด และเน้นการป้องกันไม่ให้ยุงกัดโดยทายากันยุงนอนในมุ้งอีกด้วยนั่นเองครับจบบทความประจำวันเรื่อง3เก็บป้องกัน3โรคป้องกันพาหะยุงตัวร้ายอันตรายถึงชีวิตเรียบเรียงและนำเสนอโดยอานนท์นันตสุคนท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
2: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื
3: ่อดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
4: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI Hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
3: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
4: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
5: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
24: หยุดจะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
5: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
25: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
26: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
27: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังมิได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกริตรวิวันบรรณาธิการข่าวยุทธพรบานเย็นและพฤษแก้วพิบูลอ่าน

0: รายการแววหวานตะ
1: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏ

07652575779ต่อ108หรือ109หรือเพิ่มเพื่อนในแอปพลิเคชัน LINE ID @489HAQEG เทศบาลตำบลรัศดาใส่ใจผู้สูงอายุรับสิทธิสวัสดิการที่ทั่วถึง

0: ประชาสัมพันธ
1: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 นกับพฤฒแก้วพิบูลครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานสถานการณ์อุทกภัย31จังหวัดและกรุงเทพมหานครมีผู้ได้รับผลกระทบกว่า1ล้านครัวเรือนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: เยาวชน

0: ื่องโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
1: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
2: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานสถานการณ์อุทกภัย31จังหวัดและกรุงเทพมหานครมีผู้ได้รับผลกระทบกว่า1ล้านครัวเรือนระดมเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลเร่งช่วยเหลือพร้อมสำรวจพื้นที่เตรียมฟื้นฟูเยียวยาหลังน้ำลด
3: นายธีรพัฒน์คัสมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าจากอิทธิพลฝนตกหนักสะสมประกอบกับมวลน้ำหลากจากภาคเหนือไหลลงมาสมทบในพื้นที่ภาคกลางส่งผลให้ปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยใน31จังหวัดและกรุงเทพมหานครมีประชาชนได้รับผลกระทบกว่า 1,400,000 ครัวเรือนทั้งนี้หลายจังหวัดในภาคกลางและภาคตะวันออกอาทิจังหวัดสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสระแก้วและชลบุรีระดับน้ำยังคงเพิ่มสูงขึ้นขณะที่พื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนใหญ่ระดับน้ำเริ่มลดลงส่วนกรุงเทพมหานครนนทบุรีนครปฐมอ่างทองลพบุรีและอุทัยธานีสถานการณ์น้ำเริ่มทรงตัวปภ.จึงได้เร่งระดมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้ากระจายความช่วยเหลือเร่งระบายน้ำแจกจ่ายสิ่งอุปโภคบริโภคและดูแลประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องพร้อมสำรวจความเสียหายและทำความสะอาดฟื้นฟูเพื่อรวบรวมข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบในการจ่ายเงินชดเชยเยียวยาตามระเบียบหลักเกณฑ์ของทางราชการโดยเร็วชนัญชิดาสังทองรายงาน
2: ชุมชนและถนนหลายจุดในกรุงเทพมหานครยังคงมีน้ำท่วมสูงโดยเฉพาะเคหะคลองจันทน์เคหะร่มเกล้า
4: ศูนย์ป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครรายงานสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่โดยพบว่าขณะนี้ยังมีชุมชนและซอยที่น้ำท่วมสูงได้แก่เคหะคลองจันทน์เคหะร่มเกล้าซอยรามคำแหง60ที่ระดับน้ำยังสูงถึง 50-70 ซมซอยคูบอน27หมู่บ้านเอื้ออาทรบึงกลุ่มช่วงทางออกกลางซอยและท้ายซอยนอกจากนี้ควรหลีกเลี่ยงซอยเสรีไทย41และ43ที่รถเล็กยังผ่านไม่ได้รวมถึงซอยสุวินทวงศ์96หมู่บ้านนักกีฬาแหลมทองชุมชนหลวงแพ่งซอยรามอินทรา117มีนบุรีและหมู่บ้านพฤกษาวิว 50/1 ถนนราชพัฒนาส่วนถนนสายหลักที่ยังมีน้ำท่วมสูงเช่นถนนลาดพร้าวจากซอยลาดพร้าว113ถึงแยกบางกะปิที่ระดับน้ำสูงถึงประมาณ30เซนติเมตรถนนบุรพาทั้งเส้นระดับน้ำสูง30-40เซนติเมตรขอให้งดสัญจรผ่านถนนนวมินทร์ช่วงซอย38ถึงแยกบางกะปิระดับน้ำสูง20-30เซนติเมตรและช่วงตัดคลองจระเข้น้อยถึงตัดคลองกาหลงระดับน้ำสูง10-40เซนติเมตรเป็นต้นจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
2: ทางการญี่ปุ่นประกาศเตือนประชาชนเกี่ยวกับพายุโซนร้อนซูริแกที่เตรียมพัดขึ้นฝั่งทางตอนใต้ของหมู่เกาะอิสุในวันนี้สำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นหรือ JMA รายงานว่าพายุโซนร้อนซูริแกซึ่งมีความเร็วแรงลมใกล้ศูนย์กลางพายุอยู่ที่72กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมีความเร็วลมกระโชกแรงสูงถึง108กิโลเมตรต่อชั่วโมงเตรียมพัดขึ้นฝั่งทางตอนใต้ของหมู่เกาะอิสุตั้งแต่ช่วงเย็นของวันนี้จนถึงวันพรุ่งนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยคาดการณ์ว่าคลื่นทะเลในมหาสมุทรอาจสูงถึง5เมตรขณะที่พื้นที่ทางตอนเหนือของหมู่เกาะอิสุและจังหวัดชิบะอาจมีคลื่นสูง3เมตร JMA ยังขอให้ประชาชนในจังหวัดชิบะและจังหวัดคานากาวะเฝ้าระวังฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องและดินโคลนถล่มรวมถึงระมัดระวังอันตรายจากลมกระโชกแรงฟ้าผ่าและพายุทอร์นาโดที่อาจเกิดขึ้นได้พร้อมเน้นย้ำประชาชนติดตามข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศล่าสุดอย่างใกล้ชิด1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพฤทธ์แก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.
5: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
6: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ทศบาลตำบลรัศดาขอให้ผู้สูงอายุยืนยันสิทธิ์เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2570ด้วยขอให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ60ปีซึ่งเกิดระหว่างวันที่2กันยายนปี2509ถึง1กันยายนปี2510หรือผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีแล้วแต่ยังไม่เคยยืนยันสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับทางเทศบาลตำบลรัศดามาก่อนหรือผู้สูงอายุที่ย้ายมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นติดต่อยื่นสิทธิ์ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30กันยายนปี2569ในวันและเวลาราชการณกองสวัสดิการสังคมสำนักงานเทศบาลตำบลรัศดาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข07652 5779ต่อ108หรือ109หรือเพิ่มเพื่อนในแอปพลิเคชัน LINE ID @489HAQEGเทศบาลตำบลรัศดาใส่ใจผู้สูงอายุรับสิทธิสวัสดิการที่ทั่วถึง

ลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการวิทย์คิดคุยโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัย

0: ครับ
1: สวัสดีครับ
0: ผมจนัตพงศ์ถือดำครับขอต้อนรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการวิทย์คิดคุยทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz และ Facebook Live Page Radio ไทยภูเก็ตรวมถึงสวทภูเก็ต Radioพบกันทุกวันพุธเวลาประมาณ 14:10 น.ถึง 15:00 น.โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตวันนี้ครับเป็น EP ที่212วันพุธที่30กันยายนพ.ศ. 2519วันนี้เราจะมาพูดคุยกันในหัวข้อโซลาร์เซลล์ใกล้ตัวรู้ก่อนติดคิดก่อนจ่ายครับลำดับแรกครับผมขอแนะนำผู้เข้าร่วมพูดคุยในวันนี้ครับคุณสุทินชาคดีพิสารหรือก็ออสท่านเป็นประธานศูนย์พัฒนาศักยภาพด้านสิ่งแวดล้อมชุมชนหินแก้วท่านเป็นผู้ขับเคลื่อนด้านสิ่งแวดล้อมและด้านพลังงานสะอาดในชุมชนท่านใช้พลังงานโซลาร์เซลล์มาไม่น้อยกว่า10ปีและเป็นมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตด้วยครับ
1: ครับสวัสดีครับก็ออสครับ
2: สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับ
0: ครับ
2: ผู้ชมผู้ฟังครับ
0: ครับผมในลำดับแรกนะครับผมจะขออนุญาตให้ก็ออสนะครับช่วยแนะนำตัวกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังหน่อยครับผม
2: สวัสดีครับผมนายสุตินทรานะครับคดีพิสารประธานศูนย์พัฒนาศักยภาพด้านสิ่งแวดล้อมชุมชนกิ่งแก้วซอยหนึ่งครับ
0: ครับผมครับก็ออสเองก็จะอยู่ที่ศูนย์พัฒนาศักยภาพนะครับสิ่งแวดล้อมชุมชนกิ่งแก้วนะครับท่านทำในเรื่องของทางด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็ด้านโซลาร์เซลล์มาอย่างต่อเนื่องครับครับเมื่อเราได้รู้จักกับผู้ร่วมพูดคุยกันแล้วนะครับลำดับถัดไปนะครับผมขออนุญาตนะครับเข้าสู่รายการของเราครับในการที่เราจะติดตั้งโซลาร์เซลล์นะครับเรื่องแรกครับที่อยากจะแนะนำก็คือเราควรจะทำความรู้จักในเรื่องขององค์ประกอบของโซลาร์เซลล์กันก่อนนะครับครับโดยภาพรวมทั่วไปครับถ้าเราพูดถึงโซลาร์เซลล์หลายคนก็จะนึกถึงแผงครับที่อยู่บนหลังคาครับก็น่าจะเป็นองค์ประกอบแรกนะครับเราจะมีแผงถูกไหมครับลำดับถัดไปเราก็จะมองเห็นอีกส่วนหนึ่งก็คือตัวควบคุมอาจจะเรียกว่าเป็นโซลาร์ชาร์เจอร์นะครับหรืออีกตัวหนึ่งครับอาจจะเป็นตัวอินเวอร์เตอร์หรืออยู่ร่วมกันในตัวเดียวกันทั้งโซลาร์ชาร์เจอร์และอินเวอร์เตอร์ถูกไหมครับและอีกส่วนหนึ่งที่เราจะเจออยู่ก็อาจจะเป็นตัวแบตเตอรี่ครับครับผมแล้วที่กอสใช้อยู่ครับที่ศูนย์สิ่งแวดล้อมนะครับมีอะไรบ้างครับที่องค์ประกอบที่พูดถึงหรือมีอะไรเป็นพิเศษไหมครับ
2: ก็ที่ต่างศูนย์ใช้อยู่ตอนนี้ก็เป็นองค์ประกอบก็คือเรามีแผงบนหลังคา
0: ครับผม
2: ผมใช้อยู่แผง600 วัตต์นะครับ600 วัตต์
0: ครับผม
2: อยู่ประมาณ6 แผงชุดหนึ่งนะครับชุดนั่นคือชุดไฮบริดนะครับ
0: ครับผม
2: ครับ
0: หมายถึงว่าที่กอสมีอยู่เองเนี่ยมีหลายแบบถูกไหมครับมีชุดไฮบริดที่มีแผง600 วัตต์อยู่6 แผงบนหลังคามีส่วนอื่นไหมครับ
2: ก็มีออฟกริดด้วยครับออฟกริดจุดออฟกริดก็เป็นแผง250 วัตต์นะครับ8 แผง
0: อ๋อมีชุดออฟกริดอีกต่างหากนะครับที่เป็นอีกชุดหนึ่งใช่ไหมครับ
2: ครับผม
0: 210 วัตต์อีก8 แผง
2: ใช่
0: ครับผมอะครับแล้วยังมีเพิ่มเติมไหมครับ
2: มีออฟกริดด้วยครับออฟกริด
0: อ๋อมีออฟกริดอีกต่างหากใช่ไหมครับ
2: มีออฟกริดชุดหนึ่งก็ตัวนี้ก็ชุดนี้ก็3,800 วัตต์นะครับ
0: โอ้อีก3,800 วัตต์ครับโดยภาพรวมๆนะครับพอฟังจากกอที่เล่าให้ฟังเนี่ยในระบบที่ศูนย์พัฒนาสิ่งแวดล้อมที่กิ่งแก้วนะครับการใช้พลังงานโซลาร์เซลล์เนี่ยต้องบอกว่าจริงๆแล้วครบลูปเลยนะครับครบทุกอย่างเลยใช่ไหมครับมีทั้งออนกริดมีทั้งออฟกริดถูกไหมครับที่พูดถึงแล้วมีตัวแบตเตอรี่ด้วยครับที่ใช้อยู
2: ่ที่ศูนย์เราใช้แบตเตอรี่ลิเธียมนะครับประกอบเองแล้วก็มีแบตเชลตอนแรกๆผมใช้แบตเชลอยู่แต่พอหลังๆเราก็เปลี่ยนดีกว่าเพราะว่าแบตเชลอายุการใช้งานเขาน้อยนะครับแล้วก็แบตลิเธียมอายุการใช้งานเขาดีกว่าแล้วก็เก็บควยได้มากกว่า
0: หมายถึงที่ศูนย์เองเนี่ยถูกไหมครับก็จะมีแบตเตอรี่ด้วยถูกไหมครับในการที่จะเก็บไฟนะครับก็เป็นถ้าโดยภาพรวมนะครับที่ท่านผู้ฟังหรือท่านผู้ชมกำลังฟังอยู่นะครับที่กอสเองเนี่ยนะครับองค์ประกอบที่เราพูดถึงเนี่ยโดยพื้นฐานนะก็จะมีครบในส่วนที่เป็นตัวแผงถูกไหมครับนะครับตัวแผงแล้วก็ตัวควบคุมนะครับที่เป็นโซลาร์ชาร์เจอร์แล้วก็อินเวอร์เตอร
2: ์
0: ที่ผมไปดูที่บ้านที่ศูนย์กอสเองเนี่ยบางครั้งผมก็เห็นตัวโซลาร์ชาร์เจอร์ตัวหนึ่งแล้วก็ตัวอินเวอร์เตอร์ตัวหนึ่งแต่ไปบางดูบางตัวเนี่ยมีทั้งเป็นระบบใหญ่เลยก็คือมีโซลาร์ชาร์เจอร์กับอินเวอร์เตอร์อยู่ด้วยกันมันแตกต่างกันยังไงครับพอจะเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับ
2: ก็ถ้าวันนี้ถ้าเราติดแบบคล้ายๆว่ามีชาร์เจอร์มีอินเวอร์เตอร์พวกนี้ก็คือมันจะหลายตัวการเดินสายก็ยุ่งยากกว่านะครับแต่ก็ดีก็คือว่ามันจะเสียแล้วก็คือเสียเป็นทีละตัวเราก็แยกการซ่อมได้แต่ว่าเป็นอีกชุดหนึ่งก็คือรวมหมดเลยก็เป็นไฮบริดนะครับ
0: ครับ
2: ก็คื มีทั้งอินเวอร์เตอร์มีทั้งชาร์เจอร์นะครับอยู่ในตัวเดียวกันหมด
0: อ๋อครับก็บางครั้งถ้าเราอาจจะไปเจอบางที่ถูกไหมครับก็ติดโซลาร์เซลล์แล้วก็มีกล่องอยู่หนึ่งกล่องถูกไหมครับมีแผงลงมาแล้วก็ต่อสายไฟลงมามาที่กล่องถูกไหมครับ
2: ใช
0: ่ที่เป็นภาพหลักๆก็เหมือนกับมีแค่สององค์ประกอบเป็นนั่นเองใช่ไหมครับถ้าเป็นอย่างนี้
2: ใช่
0: ครับผมก็คือแบบนี้ไม่มีแบตเตอรี่ก็ได้ถูกไหมครับ
2: ใช่ถ้าเป็นไฮบริดไม่ต้องมีแบตเตอรี่ก็ได
0: ้ครับก็คือในโดยภาพรวมๆที่เราไปเจออยู่ถูกไหมครับหลายท่านเองเนี่ยพอพูดถึงโซลาร์เซลล์เนี่ยบางคนเจอประสบการณ์ก็คือเรามีแผงอยู่ถูกไหมครับแล้วมีตัวควบคุมที่เป็นโซลาร์ชาร์เจอร์แล้วเรามีแบตเตอรี่หลังจากนั้นเราก็จะมีตัวอินเวอร์เตอร์ในการนำกระแสไฟฟ้าไปใช้ที่เปลี่ยนจากแบตเตอรี่ไปใช้เหมือนกับเป็นไฟ220โวลต์แบบไฟบ้านโดยทั่วไปนั่นคือภาพที่หลายคนอาจจะเคยเห็นอยู่ถูกไหมครับ
2: ใช่
0: ทีนี้ในขณะเดียวกันครับด้วยเพราะระบบมันดีขึ้นหรือมันใหญ่ขึ้นหรือว่าอย่างนั้นถูกไหมครับแล้วต้องการให้สะดวกขึ้นเนี่ยระบบก็จะเอาตัวที่เป็นโซลาร์ชาร์เจอร์กับอินเวอร์เตอร์ไว้ในตัวเดียวกันถูกไหมครับ
2: ใช
0: ่แล้วเป็นระบบที่เหมือนกับเป็นระบบจะเรียกว่าเป็นระบบไฮบริดไหมหรือว่าเป็นระบบพิเศษอะไรยังไงครับตรงนี
2: ้ก็เป็นระบบไฮบริดนะครับเพราะว่าศูนย์รวมอยู่ในตัวเดียวกันหมดเลยนะครับเราก็ติดตั้งง่ายแล้วก็เวลาเราใช้แผงเนี่ยเราก็อนุกรมแผงแล้วก็คือถ้าสมมติว่าอินเวอร์เตอร์เรา 3,000 วัตต์แล้วก็อนุกรมแผงไปได้เลยถึง 3,000 วัตต์ทีเดียวไม่ต้องอากาศหนานไม่ต้องทำอะไรอยู่ก็คือพูดง่ายๆว่าต่อสายลงมาอนุกรมแผงแล้วก็ดูเครื่องว่ากี่วัตต์ก็โอเคก็ง่ายๆนะครับผมว่าง่ายกว่าเป็นระบบแยกถ้าเป็นระบบแยกนี้การติดตั้งนี้จะยุ่งยากแล้วก็ตัวควบคุมนี้จะบางตัวก็ไม่ค่อยลงตัวกัน
0: ไม่ค่อยลงตัวกันใช่ไหมครับอ๋อครับในความหมายนะครับที่กอดพูดถึงเนี่ยน่าจะเป็นลักษณะก็คือว่าถ้าอุปกรณ์มันแยกอยู่หลายๆส่วนเนี่ยหรือมาคนละสเปคกันในบางครั้งการต่อเชื่อมกันนะครับระหว่างตัวส่วนที่เป็นโซลาร์ชาร์เจอร์กับตัวอินเวอร์เตอร์เนี่ยและแบตเตอรี่เนี่ยมันอาจจะไม่แมทกันถูกไหมครับประสิทธิภาพที่ออกมาอาจจะไม่ได้เต็มร้อยวันนั้นเถอะแต่ถ้าเป็นระบบที่เป็นระบบรวมถูกไหมครับที่โซลาร์ชาร์เจอร์รวมทั้งอินเวอร์เตอร์อยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยการควบคุมตรงนั้นเนี่ยก็น่าจะประสิทธิภาพสูงกว่า
2: ใช่ใช
0: ่ครับอย่างนั้น
2: ทุกอย่างควบคุมอยู่ในตัวเดียวกันหมดเลย
0: ครับผมนะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วในกรณีที่เราติดระบบโซลาร์เซลล์เรียบร้อยแล้วช่วงที่แดดจัดกับแดดไม่จัดหลายคนอาจจะสงสัยว่าแดดจัดน่าจะให้พลังงานสูงมากกว่าใช่ไหมให้พลังงานสูงกว่าไหมจริงๆแล้วจึงนี้นะครับพลังงานไม่ได้อยู่ที่ตัวปริมาณแสงแดดนะครับบางครั้งแดดจัดอาจจะให้ความร้อนได้เพราะนั้นตัวประสิทธิภาพของแผงอาจจะลดลงก็ได้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีช่วงคลื่นที่ทำให้เกิดพลังงานที่เพิ่มมากขึ้นครับไอ้ตรงนั้นสำหรับคนที่สนใจในเชิงรายละเอียดก็ไปดูกันอีกครั้งหนึ่งครับครับสำหรับองค์ประกอบที่เราพูดถึงโดยคร่าวๆในของระบบโซลาร์เซลล์ถูกไหมครับก็น่าจะมีองค์ประกอบอยู่หลักๆน่าจะเป็น3ตัวถูกไหมครับก็คือเรามีแผงนะครับมีตัวควบคุมในการที่จะชาร์
2: จ
0: หรือเปลี่ยนจากส่วนที่เป็นพลังงานไฟฟ้าเป็นไฟ AC นะครับออกมาใช้เป็นไฟโทษนะไฟ DC มาไฟเป็นไฟ AC เพื่อจะใช้ทั่วไป
2: อ
0: ิน
2: เวอร์เตอร์
0: ครับที่เป็นอินเวอร์เตอร์แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือตัวที่เป็นตัวแบตเตอรี่ในการเก็บสำรองครับผมทีนี้พอเรามองภาพรวมๆพอรู้จักโดยเบื้องต้นแล้วเนี่ยเรามีคำพูดหรือเคยเจออยู่บ่อยๆนะเวลาเขาพูดกันเนี่ยพอเราต้องการที่จะติดโซลาร์เซลล์เนี่ยเขาจะพูดถึงระบบในการติดที่เขาพูดถึงออฟกริดออนกริดไฮบริดก็โก้เดงเนี่ยพอจะเล่าสู่กันฟังได้ไหมครับว่าเอไอระบบที่พูดถึงเนี่ยถ้าระบบออฟกริดเนี่ยที่พูดถึงออฟกริดเนี่ยมันเป็นอย่างไรเอ่ย
2: ถ้าระบบออฟกริดเราต้องมีแบตเตอรี่ครับคือลงจากแผงลงมาก็เข้าชาร์จแล้วก็แบตเตอรี่ก็คือไม่ต้องยุ่งกับการไฟฟ้าเลยนะครับตัวนี้ก็เราไปใช้ในสวนในอะไรพวกนี้คือจะง่ายนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะลงทุนมากกว่าออนกริดครับเพราะต้องมีแบตเตอรี่ด้วย
0: อ๋อมันมีความพิเศษคือการใช้ตรงนี้ถ้าเป็นลักษณะออฟกริดคำว่าออฟก็คือแยกจากงานแยกจากระบบของการไฟฟ้าถูกไหมครับเราใช้เป็นออฟกริดก็เหมาะสำหรับการที่ใช้อยู่ในสวนอยู่ในบ้านเราที่ไม่ต่อกับใช้ไฟจากการไฟฟ้ามาถูกไหมครับเพราะฉะนั้นถ้ามีอย่างนั้นปั๊บเนี่ยกรณีที่เราไม่มีแบตได้ไหมเราใช้ออฟกริด
2: ถ้าเป็นไฮบริดได
0: ้
2: แต่ก็ไม่อยากแนะนำเพราะว่าเครื่องเขาอาจจะทำงานผิดปกติได้ในระหว่างที่แสงแดดหมดและเครื่องก็ยังใช้โหลดอยู่แบบนี้คือไม่อยากแนะนำที่ให้ใช้แบบไม่มีหม้อแบตครับ
0: อ๋อครับผม
2: ถ้าไม่มีหม้อแบตก็อยากให้เป็นออนกริดดีกว่า
0: อ๋อครับผมคือในกรณีที่เราไปติดตั้งโซลาร์เซลล์ในสวนหลายท่านมีสวนอยู่แล้วมีบ้านหลังเล็กๆอยู่ในสวนเดินไฟฟ้าเข้าไปน่าจะไม่คุ้มก็อยากจะติดโซลาร์เซลล์สิ่งที่ต้องพิจารณาส่วนหนึ่งก็คือว่าเราน่าจะต้องมีตัวที่เป็นแบตเตอรี่เหตุผลอาจจะแพงนิดนึง แต่ก็จะมีผลรองรับอยู่ก็คือว่ากรณีที่มีแบตเตอรี่เนี่ยพอเรามีพลังงานแสงแดดใช่ไหมแสงอาทิตย์เนี่ยได้จากแผงมาถูกไหมครับเราก็จะได้ชาร์จเก็บไว้ในตัวแบตเตอรี่ก่อนแล้วค่อยดึงพลังงานจากแบตเตอรี่ไปใช้ให้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าของเราแทนสิ่งที่ได้มาเนี่ยเครื่องใช้ไฟฟ้าเราก็จะได้พลังงานไฟฟ้าที่สม่ำเสมอถูกต้องไหมครับ
2: ใช่ครับแล้วก็ข้อดีก็คือถ้ามีแบตเตอรี่เราก็กลางคืนเราก็สามารถที่จะใช้ไฟได้
0: ครับผมก็คือเราสามารถที่ใช้ไฟกลางคืนได้ด้วยถูกต้องไหมครับ
2: ใช่
0: ทีนี้สำหรับครอบครัวที่บอกว่าเออเราไปอยู่บ้านสวนจริงๆแล้วล่ะแล้วเราต้องการที่จะใช้ไฟกลางคืนทั้งคืนตรงนี้ก็จะต้องไปสัมพันธ์กับอะไรบ้างครับที่เราจะต้องคำนวณ
2: ก็ทุกอย่างครับ
0: ทุกอย่างใช่ไหมครับ
2: ใช่
0: โดยหลักๆก็คือ
2: ต้องแผงก็ต้อง
0: เพียงพอ
2: เราต้องคำนวณให้เพียงพอกับการใช้
0: การชาร์จแบตใช่ไหมครับการชาร์จแบตทั้งคืนถูกไหมคร
2: ับ ใช้กลางคืนเท่าไหร่เราก็ต้องมาคำนวณว่าเราต้องเอาแผงขนาดไหนที่จะใช้ให้ตลอดคืนได้เพราะว่าตอนกลางคืนเนี่ยถ้าสมมติว่าเราใช้กล้วยไป 2,000 วัตต์แบบนี้
0: คร
2: ับ เราต้องคำนวณหม้อแบตของเราด้วยว่ากลางคืนรอดไหม 2,000 วัตต
0: ์
2: ถ้าไม่รอดเราก็ต้องเพิ่มหม้อแบตให้ขนาดใหญ่ขึ้นแล้วก็แผงก็ต้องเพิ่มมาตามอีก
0: ครับผม
2: ก็เลยต้องดูรายละเอียดว่าคุณใช้ขนาดไหนถ้าคุณใช้น้อยก็คุณก็ใช้หม้อแบตลดลงมาได้นะครับแต่ว่าถ้าคุณใช้มากตามการใช้ไฟฟ้าเนี่ยคือต้องคำนวณให้ดีว่าเราใช้ขนาดไหน
0: เท่าไหร่
2: ถึงจะเอาแผงลงมาแล้วก็แบตเตอรี่ด้วยนะครับทุกอย่างก็คือต้องตามสเปคที่เราใช
0: ้ครับแล้วเราคงอาจจะตรงนี้อาจจะไปคุยในตอนที่สองอีกครั้งหนึ่งถูกไหมครับเพราะว่าถ้าโดยภาพรวมเนี่ยนะครับหลายท่านบอกว่าเอ๊ะทำไมบ้านนี้เขาติดโซลาร์เซลล์เขาใช้ไปแค่หมื่นหนึ่งบ้านนี้เขาติดโซลาร์เซลล์แบบเดียวกันแต่เขาใช้ไปตั้ง 50,000 สำหรับรายละเอียดเรื่องนี้ก็อาจจะค่อยคุยในช่วงที่สองแทนนะทีนี้เรากลับมาในรอบแรกก่อนครับระบบที่พูดถึงถูกไหมครับที่ออฟกริดเนี่ยเมื่อกี้ก่อนเราสู่กันฟังแล้วว่าออฟกริดเนี่ยเราก็ไปติดแยกต่างหากจากการไฟฟ้าถูกไหมครับเรามีแผงล่ะถูกไหมครับเรามีโซลาร์ชาร์เจอร์หรืออินเวอร์เตอร์รวมกันเป็นชิ้นเดียวกันก็ได้หรือแยกชิ้นก็ได้แล้วเรามีหม้อแบตเตอรี่ที่ใช้ในการเก็บพลังงานไฟฟ้าไว้เพื่อจะใช้ในช่วงที่กลางคืนหรือต้องการให้ไฟที่เอามาใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยมันสม่ำเสมอโดยการดึงไฟจากตัวหม้อแบตเตอรี่ไปใช้ถูกไหมครับแทนที่จะใช้จากแผงเลยถามว่าทำไมเป็นอย่างนั้นครับท่านผู้ชมก็เพราะว่าตอนที่แผงเราเนี่ยครับผลิตกระแสไฟฟ้ามาเนี่ยมันไม่ได้ผลิตกระแสไฟฟ้าออกมาสม่ำเสมอตลอดทั้งวันนะครับถ้าเราไปซื้อแผงหนึ่งแผงมาก็เขียนไว้ว่ากำลังการผลิตเนี่ย550วัตต์ต่อแผงนะครับไม่ได้หมายความว่าเราจะได้กระแสไฟฟ้าออกมา550วัตต์ต่อเนื่องตลอดเวลานะครับมันมีช่วงที่มีพลังงานแสงแดดนะครับมันเพียงพออาจจะขึ้นมาเป็นพีคถึง550นะครับซึ่งเป็นไปได้น้อยมากที่เกิดขึ้นได้เต็ม 100% อย่างนี้ถูกไหมครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นแค่ค่าเฉลี่ยถูกไหมครับที่เราจะได้พลังงานมาดังนั้นพอเจอบางช่วงเนี่ยที่แสงมันน้อยเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คือความต้องการของตัวเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยต้องการใช้ไฟฟ้าสักประมาณสมมติว่า300วัตต์ก็แล้วกันแต่พลังงานที่เรามีอยู่ไม่ถึงสิ่งที่ตามมาเครื่องใช้ไฟฟ้าเหล่านั้นอาจจะเสียได้ถูกไหมครับในกรณีอย่างนี้ครับทีนี้กลับมาในเรื่องของออนกริดครับออนกริดเนี่ยนะครับขอเล่าให้ฟังหน่อยเพราะว่าตอนนี้หลายคนพูดถึงออนกริดเพราะว่าตัวรัฐบาลเองเนี่ยกำลังมีนโยบายที่จะให้การสนับสนุนถูกไหมครับให้เหมือนกับสนับสนุนให้คนทั่วไปเนี่ยสามารถติดตั้งโซลาร์เซลล์ได้โดยให้เขาสนับสนุนอยู่ที่ 50,000 บาทต่อครัวเรือนซึ่งเป็นโครงการที่กำลังพูดคุยกันอยู่ครับคาดหวังว่าเดือนตุลาถัดไปเนี่ยอาจจะมีโอกาสได้มีความเป็นจริงเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ลองเล่าให้ฟังหน่อยครับเพราะว่าเผื่อคนผู้ฟังผู้ชมเนี่ยอยากจะติดขึ้นมาจริงๆเนี่ยเขาควรจะเตรียมตัวอะไรยังไงบ้างครับสำหรับออนกริดหรือออนกริดเป็นยังไงบ้างครับเล่าฟังหน่อยคร
2: ับ จริงๆแล้วตัวผมเนี่ยถ้าผมไม่ติดตั้งเนี่ยผมว่าออนกริดดีที่สุดครับเพราะดูแลง่าย
0: ครับผม
2: แค่เรามีแผงเรามีอินเวอร์เตอร์ก็สองอย่างก็คือพูดง่ายๆก็คือใช้ไฟได้เลยเพราะว่าออนกริดไม่ต้องใช้แบตเตอรี่ครับ
0: ครับผม
2: แล้วออนกริดเอาแผงไฟจากแผงลงมาเข้าเครื่องแล้วตัวเครื่องก็ไปต่อกับการไฟฟ้า
0: ครับผม
2: ก็เกิดเป็นกระแสไฟ
0: ครับ
2: ได้เลยครับ
0: ก็คือสั้นๆเหมือนกับว่าเรามีแผงแล้วก็มีตัวอินเวอร์เตอร์ถูกไหมครับหนึ่งตัวนะครับก็มีไฟจากแผงลงมาเข้าอินเวอร์เตอร์ถูกไหมครับแล้วก็สามารถเอาไฟจากอินเวอร์เตอร์นี้ไปใช้ในบ้านได้เลย
2: ใช่
0: ครับผม
2: ถ้าสมมติว่าเรามีอินเวอร์เตอร์อยู่ประมาณ 3,000 วัตต
0: ์ครับผม
2: เราก็ต้องใช้แผงประมาณ 3,000 วัตต์นะครับก็คำนวณแผงดูว่าให้ครบ 3,000 วัตต์เกินไม่ได้นะครับเดี๋ยวก็เครื่องพังน้อยกว่าไม่เป็นไรครับแต่ว่ากระแสไฟก็น้อยลง
0: ครับผม
2: ก็อยากให้แนะนำแบบนั้นครับแต่ว่าก็ดีของอินเวอร์เตอร์ตัวออนกริดเนี่ยมัน ให้สำหรับที่เราไม่ต้องมีหม้อแบนแล้วทีนี้เวลาเขาทำงานอ่ะคือสมมติว่าเราใช้กลวยอยู่ตอนนี้5,000 วัตต์แต่เครื่องเรา 3,000 วัตต
0: ์ครับผม
2: ก็ไม่เป็นไรเครื่องก็ไม่ฟังนะครับเพราะว่าตัวเครื่องเขาจ่ายกระแสกลวยแค่ 3,000 วัตต์แต่ว่าเขาจะดึงกระแสกลวยฟ้ามาอีก 2,000 วัตต์จากการกลวยฟ้ามาใช้งานแทนถ้ากับว่าเขาผลิตขนาดไหนก็คือคุณได้ลดกระแสการลดค่า
0: ใช้จ่าย
2: ค่าใช้จ่ายขนาดนั้นเลยนะครับเพราะว่าเป็นแบ่งเบาภาระของการที่เราแต่ต้องเสียค่าไฟฟ้าเต็มนะครับสมมติว่าเครื่องผลิตได้ 3,000 วัตต์คุณก็ได้ 3,000 วัตต์ที่เหลือก็คือเขาจะดึงกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้ามาทดแทนครับ
0: ในความหมายก็คือว่าถ้าเราติดระบบโซลาร์เซลล์ที่ผลิตกระแสไฟฟ้าได้เฉลี่ย 3,000 วัตต์ถูกมั้ยครับกรณีที่เครื่องใช้ไฟฟ้าเราเนี่ยใช้ไฟฟ้าไม่ถึง 3,000 วัตต์เราก็ใช้พลังงานจากโซลาร์เซลล์ถูกไหมครับไม่ต้องจ่ายค่าไฟเหมือนกับว่าจ่ายค่าไฟฟรีแล้วหลังจากนี้แต่ในกรณีที่เราใช้ไฟนะครับความต้องการใช้ไฟเราถึง 4,000 วัตต์แล้วระบบก็จะไปดึงไฟจากการไฟฟ้ามา 1,000 วัตต์ถูกไหมครับ
2: ใช่
0: เราก็จ่ายค่าไฟในราคาแค่ 1,000 วัตต์ถูกไหมครับ
2: ใช่ครับ
0: นั่นคือเป็นระบบออนกริดถูกไหมครับที่พูดถึงครับท่านผู้ชมครับนะครับระบบออนกริดเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยครับหลายคนที่ติดตั้งอยู่แล้วเราพบว่าการไฟฟ้าดับนะครับระบบเราก็จะปิดไปด้วยถูกต้องไหมครับ
2: ใช่ถ้าการระดับระบบก็จะปิดไปด้วยครับ
0: ครับเพราะว่าตรงนี้ครับเป็นการป้องกันครับไม่ให้ไฟของเราเนี่ยย้อนกลับเข้าสู่ระบบของการไฟฟ้านะครับยกเว้นนะครับอาจจะมีรายการพิเศษที่ในอนาคตถูกไหมครับหรือปัจจุบันเนี้ยมีการพูดคุยกันระหว่างการซื้อขายไฟเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเป็นระบบอย่างนั้นเนี่ยครับเราก็สามารถจะขายไฟเข้าสู่การไฟฟ้าได้ถูกไหมครับ
2: ใช
0: ่ระบบตรงนี้ที่เราขายไฟเข้าสู่การไฟฟ้าเนี่ยนะครับหรือเราต้องการทำเป็นรูฟท็อปฟาร์มถูกไหมครับทำหลังคาเพื่อยังฟาร์มนะครับผลิตกระแสไฟฟ้าเนี่ยก็จะเป็นระบบออนกริดเหมือนกันถูกต้องไหมครับ
2: ครับ
0: ใช่ไหมครับตัวนี้จะเป็นระบบออนกริดเหมือนกันทีนี้กรณีไฟเหลืออย่างเนี้ยสมมติว่าเรามีบ้านแล้วก็มีพื้นที่หลังคาเยอะเราสามารถติดแผงเข้าไปได้สมมติ20 แผงผลิตกระแสไฟฟ้าออกมาเกินความต้องการใช้ของบ้านเราไปสักประมาณ3 กิโลนะครับ3 กิโลวัตต์เราใช้อยู่5ติดไป8 กิโลวัตต์เกินอยู่3 กิโลวัตต์ทั้ง3 กิโลวัตต์เนี้ยเราก็สามารถขายให้กับการไฟฟ้าได้ถูกต้องไหมครับในระบบอย่างนี้ตรงนี้ก็อาจจะเป็นมุมมองเผื่อจะให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเนี่ยนะครับพิจารณาได้นะครับว่ากรณีที่เรามีพื้นที่ที่บ้านมีหลังคาที่พื้นที่ที่เหมาะสมแล้วนะนะครับแล้วก็รู้สึกมันว่างอยู่นะครับมีฮอบในการลงทุนเราสามารถพูดคุยกับการไฟฟ้าได้นะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้ครับรัฐบาลก็สนับสนุนเรื่องนี้อยู่นะครับสามารถที่จะเข้าไปดูนะครับหรือเสิร์ชผ่าน Google เข้าไปดูก็ได้ครับว่าตอนนี้รัฐบาลสนับสนุนอะไรบ้างนะครับรวมทั้งในเรื่องของการยกเว้นภาษีถูกไหมครับซื้ออุปกรณ์เกี่ยวข้องกับโซลาร์เซลล์เนี่ยนะครับลดภาษี 200,000 บาทเนี่ยครับก็นะครับพวกเราสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้อยู่ครับผมนะครับนี่คือโดยภาพรวมๆใช่มั้ยของระบบ
2: ใช่ครับ
0: มีออฟกริดมีออนกริดแล้วมีชื่อหนึ่งที่ผมคุ้นๆอยู่เขาพูดถึงกันครับว่าไฮบริดลองเล่าให้ฟังนิดหนึ่งครับไฮบริดเป็นอย่างไรบ้างครับ
2: ก็ระบบไฮบริดก็มันเป็น3ช่องทางนะครับส่วนมากก็คือมีกลวยแปลงนะครับแล้วก็กลวยแบตเตอรี
0: ่
2: แล้วก็มีกลวยของการไฟฟ้าเข้ามาร่วมด้วยนะครับเป็นตัวที่เหมือนกับว่าเวลาสมมติว่าเราใช้แปลงอยู่แล้วตอนกลางคืนเราใช้กลวยต่อเนื่องใช่ไหม
0: ครับ
2: ทีนี้เมื่อแบตเกิดหมดขึ้นมาเนี่ยการไฟฟ้าก็จะเป็นตัวที่ชาร์จแบตเตอรี่กลับมาเพื่อจะใช้งานได้ต่อเนื่องครับแค่นั้นครับ
0: อ๋อโดยภาพเนี่ยไฮบริดเนี่ยหมายถึงว่าเรารับพลังงานมาจาก3ส่วน
2: ใช่
0: ครับส่วนที่1ก็คือเรารับพลังงานมาจากแผง
2: ใช่
0: ถูกไหมครับส่วนที่2เนี่ยพลังงานที่เอาไปใช้ต่อนะเรามาจากการไฟฟ้าถูกไหมครับตามปกติที่เราใช้อยู
2: ่
0: และส่วนที่3เราเอาพลังงานที่เราเก็บสะสมไว้จากแบตเตอรี่มาใช้
2: ใช่
0: ถูกไหมครับก็ไฮบริดเนี่ยเป็นหลายๆเป็นอีกตัวหนึ่งที่หลายคนเราพูดถึงอยู่เพียงแต่ว่าที่เมื่อกี้ออสบอกว่าถ้าเราจะใช้จริงๆเนี่ยเป็นลักษณะออนกริดดีกว่าไฮบริดถูกไหมครับถ้าต่อการไฟฟ้า
2: ใช่ครับออนกริดดีกว่าครับ
0: เหตุผลหลักๆเพราะว่า
2: ไม่ต้องยุ่งยากเรื่องโมแบตแล้วก็การดูแลกลางวันอย่างเดียวก็คือการดูแลของออนกริดนี่คือดูแลง่ายมากครับ
0: ครับ
2: ก็คือส่วนมากก็คือไม่มีปัญหาอะไรเลยไม่เหมือนกับออฟกริดไม่เหมือนกับไฮบริดมันจะมีปัญหาเรื่องการของหนึ่งก็คือโมแบตอยู่แล้วแน่นอนเกิดมีปัญหาเรื่องโมแบตมีปัญหาบางทีเราก็ไม่รู้ว่าตัวไหนมีปัญหาท
0: ี
2: นี้กลายเป็นว่าเราจะเกิดปัญหาการใช้กล้วย
0: ครับผม ดังนั้นนะครับในกรณีที่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเองเนี่ยสนใจติดตั้งโซลาร์เซลล์ถูกไหมครับกรณีที่เราไม่จำเป็นจะต้องมีไฟอยู่ตลอด24ชั่วโมงอ่ะนะถูกไหมครับไฟดับได้เลยได้ตามปกติถูกไหมครับแต่เราต้องการที่จะประหยัดค่าไฟถูกไหมครับต้องการที่ประหยัดค่าไฟหรือต้องการที่จะขายไฟให้กับการไฟฟ้านะครับเราก็ไม่จำเป็นต้องซื้อหม้อแบตมาถูกไหมครับไม่จำเป็นต้องซื้อหม้อแบตมาครับใช้เป็นระบบออนกริดถูกไหมครับน่าจะสะดวกที่สุดและประหยัดที่สุดถูกไหมครับในกรอบอย่างนี้
2: ดูแลง่ายด้วย
0: ประหยัดด้วย
2: การลงทุนน้อยนะคร
0: ับผม
2: แต่ว่าประสิทธิภาพดีนะครับแล้วก็เราใช้แต่กลางวันถ้าสมมติว่าเราใช้ออนกริดแต่ว่าเราอาจจะมีการใช้ไฟกลางคืนที่ว่าต้องใช้แสงสว่างแล้วก็ใช้ออนกริดชาร์จไว้หม้อแบตก็ได้นะครับ
0: ครับผม
2: กลางวันเราก็เก็บไว้แล้วกลางคืนเราก็อาจจะใช้อินเวอร์เตอร์มาต่อแล้วก็กลายเป็นชุดออนกริดที่ว่าจะจากออนกริดได้ก็ไม่ยากนะครับสำหรับการดัดแปลงนะ
0: ครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยหลายคนอาจจะฟังเอ๊ะทำไมจานัทกับกอฮอตเนี่ยพูดคุยไปได้หลายๆเรื่องจริงๆแล้วเนี่ยในระบบโซลาร์เซลล์เนี่ยมันมีละเอียดอีกเยอะครับแต่ก็มีละเอียดอีกเยอะครับไม่ว่าจะเป็นระบบออนกริดเองออฟกริดเองแล้วก็ไฮบริดเองก็ตามแต่ครับรวมถึงในเรื่องของศักยภาพของแผงด้วยอะไรด้วยถูกไหมครับทีนี้เนี่ยสำหรับท่านผู้ฟังเองเนี่ยพอตัดสินใจเนี่ยบางครั้งเราอาจจะใช้ระบบที่ต้องบอกว่าให้ที่สุดที่เราจัดการได้น่าจะสะดวกกว่านะครับครับผมก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันต่อนะครับว่าเอ๊ถ้าเราต้องการที่จะติดตั้งระบบไฟฟ้าจริงๆแล้วโซลาร์เซลล์จริงๆแล้วเนี่ยเราต้องทำอะไรบ้างเรามีค่าใช้จ่ายอะไรอย่างไรเท่าไหร่ครับในตอนนี้ครับก็จะพักฟังเพลงพร้อมๆกันสักเพลงหนึ่งก่อนครับก่อนที่เราจะเข้าสู่ช่วงที่2กันต่อครับ

0: ครับหลังจากที่เราได้ฟังเพลงเพราะๆกันแล้วนะครับเราก็กลับเข้ามาเข้าสู่รายการวิทย์คิดคุยพูดคุยกันในหัวข้อโซลาร์เซลล์ใกล้ตัวรู้ก่อนติดคิดก่อนจ่ายกันต่อเลยนะครับครับในช่วงแรกนะครับเราก็ได้พูดคุยกันเบื้องต้นแล้วในการทำความรู้จักนะครับระบบนะครับของโซลาร์เซลล์นะครับองค์ประกอบของโซลาร์เซลล์ไปเบื้องต้นแล้วครับในช่วงที่2เนี่ยนะครับเรามาพูดคุยกันต่อครับว่าในกรณีที่เราต้องการจะติดตั้งโซลาร์เซลล์แล้วเนี่ยเราจะต้องมารู้อะไรเพิ่มเติมครับที่พูดถึงที่ต้องรู้อันแรกสุดก็คือรู้ความต้องการพลังงานไฟฟ้าที่เราต้องใช้ในครัวเรือนเราครับหรือความต้องการที่เราต้องการใช้ว่าแต่ละวันเนี่ยเราต้องใช้อะไรบ้างเช่นเราต้องใช้หม้อหุงข้าวไฟฟ้าเราต้องใช้ทีวีใช้ตู้เย็นใช้พัดลมนะครับแล้วเรามาคำนวณปริมาณไฟฟ้าที่เราต้องการใช้ครับนะครับอันนี้เป็นหลักการเบื้องต้นครับที่เราต้องรู้ก่อนครับครับผมและที่ศูนย์ก็เองครับปัจจุบันเนี่ยครับเราใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรบ้างครับ
1: ก็แทบจะทุกอย่างนะครับ
0: แทบจะทุกอย่างใช่ไหมครับ
1: แต่ก็น่าจะไม่เกิน 2,000 วัตต
0: ์ครับผมความหมายที่ 2,000 วัตต์หมายถึงว่าโดยภาพรวมของเครื่องใช้ไฟฟ้ามีอะไรบ้างครับที่ศูนย์อกออสครับ
1: ก็มีกระติกน้ำร้อน
0: ครับมีกระติกน้ำร้อนพัดลม
1: แล้วก็ตัวชาร์จแบตเตอรี่
0: ตัวชาร์จแบตเตอรี
1: ่แล้วก็มีหลายๆอย่างก็เครื่องเสียง
0: ครับเครื่องเสียงใช่ไหมครับแอร์กำลังติดอยู่
1: เออก็มีตัวหนึ่ง
0: ก็มีตัวหนึ่งด้วยใช่ไหมครับพวกนี้ครับที่กำลังพูดถึงเนี่ยยกตัวอย่างให้ดูเป็นเบื้องต้นก็เพราะว่าเวลาเราจะคิดติดตั้งโซลาร์เซลล์เนี่ยสิ่งที่เราจะต้องมาดูหรือคำนวณให้จบนะครับในรอบแรกก็คือว่าในครอบครัวเราในบ้านเราเนี่ยเราจะต้องใช้หรือต้องการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยรวมทั้งหมดกี่วัตต์หรือกี่กิโลวัตต์เพื่อจะได้กลับไปคำนวณต่อว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราจะทำระบบขนาดไหนถูกไหมครับ
1: ใช่ใช่
0: นี่เป็นหลักการเบื้องต้นเลยครับเพราะว่าในกรณีที่ตอนนี้ครับสมมติว่าเราต้องการใช้พลังงานอยู่ในครอบครัวเราเนี่ยนะครับทั้งระบบเรียบร้อยแล้วหม้อหุงข้าวไฟฟ้าได้ทุกอย่างครบเรียบร้อยอยู่ที่2กิโลวัตต์แต่วันดีคืนดีครับเราคิดจะขยายตัวไหมครับขยายเครื่องใช้ไฟฟ้าติดแอร์เพิ่มขึ้นอีก1ตัวอะไรพวกนี้ครับสิ่งที่ตามมานะครับก็เราจะเจอปัญหาก็คือว่าแผงโซลาร์เซลล์เราผลิตไฟไม่พอถูกไหมครับที่จะใช้อยู่ตัวอินเวอร์เตอร์เราเป็นไงครับไม่สามารถที่จะให้พลังงานได้พอถูกไหมครับหรือว่าดึงไปใช้ไม่ได้ถูกไหมครับเพราะโหลดต้องการ 3,000 แต่ตอนนี้อินเวอร์เตอร์เราอยู่ 2,000 ตัวนี้มีปัญหาเยอะไหมครับในกรณีอย่างนี
1: ้คือถ้าเป็นนอนกริดไม่มีปัญหาเพราะว่าเขาดึงกระแสควายจากการไฟฟ้ามาช่วยได
0: ้
1: แต่ถ้าเป็นฮอบกริดนะครับเราไม่สามารถที่จะใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าสมมติว่าเรามี 3,000 วัตต์แต่เครื่องเรามี 2,000 วัตต์แบบนี
0: ้ครับ
1: เราก็ต้องแยกกันใช้เพราะว่าถ้าใช้หมดทุกอย่างก็คือไม่ได
0: ้ครับ
1: ก็สมมติว่าเครื่องเรามี 2,000 วัตต์สามพันวัตต
0: ์ครับ
1: เราใช้อุปกรณ์ทุกอย่างในการใช้ตรงนี้ครับมันก็เหมือนกับว่า
0: ไม่พอครับเอาโดยภาพมาเมื่อกี้นะถ้าเห็นไหมครับย้อนกลับไปเมื่อกี้ที่เราพูดคุยเรื่องออฟกริดกับออนกริดถูกไหมครับถ้ากรณีที่เป็นออนกริดเนี่ยนะครับเราติดแผงไปเรียบร้อยแล้วผลิตไฟฟ้าได้แค่ 2,000 วัตต์แต่ตอนนี้เราขยายห้อง1ห้องแล้วก็เพิ่มแอร์เข้าไปใช้อีก 1,000 วัตต์เป็น 3,000 วัตต์ก็ไม่เป็นประเด็นอะไรครับเพราะว่าเราสามารถใช้ไฟฟ้าจากไฟฟ้าการไฟฟ้าได้แต่สิ่งที่ตามมาก็คือแค่ค่าใช้จ่ายเราเพิ่มมากขึ้นถูกต้องไหมครับ
1: ใช่
0: ครับผมแต่ถ้าเป็นระบบออฟกริดครับถ้าเราทำเป็นออฟกริดเลยนะครับแล้วเราไม่มีไฟจากการไฟฟ้ามาใช้ถ้าเราต้องการที่จะเพิ่มนะครับจาก 2,000 วัตต์เป็น 3,000 วัตต์ตรงนี้เป็นไงบ้างครับต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอะไรบ้างครับ
1: อย่างน้อยๆก็คือถ้าเป็นอินเวอร์เตอร์ที่เราซื้อมา 2,000 วัตต์แล้ว
0: ครับ
1: เราไม่สามารถที่จะเพิ่มเป็น 3,000 วัตต์ได้ต้องซื้อตัวใหม
0: ่อ๋อครับผมหมายถึงว่าอินเวอร์เตอร์ที่เราซื้อไว้เรียบร้อยแล้วนะครับมีอยู่ 2,000 วัตต์ถูกมั้ยครับตอนนี้ต้องการใช้ 3,000 วัตต์แล้วก็ต้องเปลี่ยนอินเวอร์เตอร
1: ์เปลี่ยนอินเวอร์เตอร
0: ์ให้ได้ 3,000 วัตต์
1: ก็เลยบอกว่าวันนี้ถ้าสมมติว่าเราคำนวณเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้ว
0: ครับ
1: เราต้องซื้อให้ตัวใหญ่ไว้ก่อน
0: ซื้อตัวใหญ่ไปก่อน
1: ใช่ตัวใหญ่ไว้พอสมควรก่อนเราเผื่อไว้เพื่อว่าเราอาจจะมีเครื่องใช้ไฟฟ้าเพิ่มเติม
0: ครับ
1: แต่ถ้าเราเอาตัวเล็กมาเนี่ยกลายเป็นว่าวันนี้เราต้องเปลี่ยนตัวใหม่ทันที
0: ครับ
1: เพราะว่าพอเราเพิ่มการใช้ไฟฟ้าขึ้นมาการใช้ไฟฟ้ามากกว่าเดิมทีนี้เครื่องจะใช้ไม่พออ
0: ุปกรณ์เราก็คือใช้ไม่พอนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามีตัวอินเวอร์เตอร์ 2,000 วัตต์มันก็บอกเราโดยเบื้องต้นนะครับโดยความสัมพันธ์ว่าจริงๆแล้วเราก็มีแผงที่ผลิตกระแสไฟฟ้าได้ 2,000 วัตต์เช่นเดียวกัน ทีนี้พอเราใช้ 3,000 วัตต์สิ่งที่ตามมาก็คือเราต้องเพิ่มแผงถูกไหมครับ
1: ใช่
0: ให้ผลิตไฟฟ้าได้อีก 1,000 วัตต์ให้เป็น 3,000 วัตต์แล้วเราก็ไปเปลี่ยน
1: อินเวอร์เตอร์
0: แล้วเราก็ไปยุ่งอยู่กับอะไรนะครับแบตเตอรี่ต่อถูกไหมครับถ้าเป็นออฟกริดถูกไหมครับเราก็
1: ต้องเพิ่ม
0: แบตเตอรี่อีกครับเพราะฉะนั้นกรอบอย่างนี้ครับในกรณีที่เราตัดสินใจที่เป็นออฟกริดนะครับสิ่งที่เราจะต้องคำนวณก็คือจะต้องคำนวณครั้งแรกให้จบนะครับว่านะครับบ้านเราเนี่ยต้องการใช้ไฟฟ้ามากที่สุดเท่าไหร่ถูกไหมครับ
1: ใช
0: ่แล้วตัวอุปกรณ์ตรงนี้ครับก็ต้องผลิตไฟฟ้าได้อย่างน้อยก็นะครับ
1: ไม่เกินไว้ก่อน
0: ถูกไหมครับอาจจะเกินต้องการใช้ 100% ก็ผลิตต้องเป็น 120% ถูกไหมครับเกินไว้ก่อนนะครับเกินไว้ก่อนแต่ถ้าเป็นลักษณะออฟกริดก็ไม่มีปัญหา
1: ครับ
0: ครับผมเพราะว่ากรณีที่ไม่พอก็ใช้ไฟจากการไฟฟ้า
1: ถูกไหม
0: คร
1: ับ
0: มาช่วยได้ครับเพียงแต่เรามีค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นนะครับนั่นคือภาพที่เรามองเห็นโดยภาพรวมๆนะครับกรณีที่เราต้องการที่จะติดโซลาร์เซลล์นะครับที่เมื่อกี้ก่อนหน้านี้ก็บอกว่าแนะนำไม่ติดแบบคอนกรีต
1: ใช่
0: เพราะว่าพอติดไปเรียบร้อยแล้วกรณีที่สิ่งที่เรามีอยู่หรือตัวอุปกรณ์เราเองนะครับผลิตกระแสไฟฟ้าได้ไม่เพียงพอความต้องการใช้ในปัจจุบันเราก็สามารถใช้จากตรงนี้ได้แต่ถ้าดีที่สุดเป็นไงครับเราควรที่จะคำนวณหาใช่ไหมครับว่าเราจะใช้พลังงานไฟฟ้าเท่าไหร่นะครับ
1: ใช่ต้องคำนวณดีกว่าครับคำนวณว่าในบ้านเราเนี่ยเราใช้กระแสไฟฟ้าอยู่กี่วัตต
0: ์
1: แล้วทีนี้เราจะได้คิดค่าออกมาได้ว่าเราต้องซื้ออินเวอร์เตอร์ขนาดไหน
0: ครับ
1: ก็กลายเป็นว่าถ้าเราไม่คิดตรงนี้เราซื้อมาแล้วอาจจะได้ผลิตคือพูดง่ายๆอินเวอร์เตอร์น้อยกว่าการที่เราใช้เราก็ต้องเสียของนะครับเพราะว่าเราใช้ไม่พอในบ้าน
0: ครับผมเพราะฉะนั้นการคำนวณจริงๆแล้วเนี่ยนะครับทุกคนสามารถที่จะคำนวณปริมาณความต้องการใช้นะครับของเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ครับเพราะว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดนะที่เราซื้อมาเนี่ยมันมีสเปคเขียนอยู่ครับนะครับว่าต้องการพลังงานกี่วัตต์ครับนะเขาก็จะเขียนไว้ถูกต้องไหมครับ
1: ใช
0: ่เช่นหม้อหุงข้าวโดยทั่วไปมีประมาณสักกี่วัตต์ครับที่เจออยู่
1: ผมส่วนมากจะดูเรื่องของเปลี่ยนพัดลมประมาณไม่เกิน50วัตต์ต่อตัว
0: พัดลมไม่เกิน50วัตต์ต่อตัว
1: แต่ว่าหม้อหุงข้าวไม่แน่ใจน่าจะประมาณ
0: 300-400
1: กว่าแล้วแต่ขนาดด้วย
0: ครับแล้วแต่ขนาดครับแล้วแต่ยี่ห้อด้วยครับแต่หม้อหุงข้าวเองถูกไหมครับถ้าเป็นหลอดไฟครับหลอดไฟเนี่ยก็ใช้ไฟไม่เยอะถูกไหมครับ
1: หลอดไฟก็บอกอยู่ว่าหลอด40วัตต์หลอด30วัตต์ก็คำนวณได้ครับ10หลอดก็ถ้า30วัตต์ก็300วัตต์แล้วก็คำนวณง่าย
0: ๆครับผมเห็นไหมครับจริงๆแล้วไม่ได้เป็นเรื่องยากครับสมมติว่าเราใช้ติดหลอดไฟใช่ไหมครับหลอด40วัตต์ถ้าติดอยู่10หลอดก็เป็น400วัตต์ครับนะครับถ้าติดไป100หลอดเลยวันนี้โอ้เต็มบ้านหมดเลยครับ100หลอดเนี่ยนะครับเหมือนมีงานนะครับที่บ้านเนี่ย100หลอดนะครับก็เป็น 4,000 วัตต์ถูกมั้ยครับกรณีที่เราพูดถึง 4,000 วัตต์โดยทั่วไปเราจะเรียก 4,000 วัตต์ว่าเป็น4กิโลวัตต์ครับและเป็น4กิโลวัตต์ซึ่งเป็นค่าโดยทั่วไปที่เราใช้กันอยู่นะครับทีนี้พลังงานที่เราใช้นะครับถ้าเราใช้1นะครับ1กิโลวัตต์ต่อเนื่องกัน1ชั่วโมงนะครับเราเรียกตรงนี้ว่ามีพลังงานใช้ไปทั้งหมด1หน่วยถูกมั้ยครับ
1: 1,000วัตต
0: ์1,000วัตต์1ชั่วโมง1หน่วยหรือเขาเรียกว่ากิโลวัตต์อาวเวอร์ถูกมั้ยครับกิโลวัตต์อาวเวอร์ถูกมั้ยครับตรงนี้ครับ1หน่วยที่ผมพูดถึงเนี่ยก็คือค่าไฟที่เราใช้ถูกไหมครับที่เราต้องจ่ายค่าไฟนะครับที่ต้องจ่ายค่าไฟตัวนี้ครับเราสามารถสัมพันธ์กันได้ครับเราสามารถคำนวณได้ว่าถ้าเราต้องการจ่ายค่าไฟสักเท่าไหร่ถูกไหมครับนั่นครับนั่นคือกรอบโดยรวมๆนะครับทีนี้เรารู้ตรงนี้เรียบร้อยแล้วทีนี้เราต้องรู้อะไรต่อครับงบประมาณที่เราต้องจ่ายถูกไหม
1: ใช่
0: ถ้าเราต้องติดตั้งนะครับเราสามารถไปดูได้นะครับกรณีที่บ้านโดยทั่วไปที่เราจ่ายค่าไฟอยู่ปัจจุบันนี้ประมาณ 1,200 บาทเนี่ยนะครับต่อเดือนเนี่ยก็ใช้ไฟอยู่ประมาณ3นะครับถ้าติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์นะประมาณ3กิโลวัตต์ครับถ้า3กิโลวัตต์เนี่ยเราก็ใช้งบอยู่สักเท่าไหร่ได้รวมๆ
1: แล้วแต่คนว่าวันนี้เราจะใช้ออนกริดหรือออฟกริด
0: ขอเป็นออนกริดดีกว่าครับเพราะรัฐบาลกำลังจะให้โอกาสเราหรือใช้ระบบ
1: 3กิโลวัตต์ตัวเครื่องก็แล้วแต่ยี่ห้อนะครับผมที่ผมใช้อยู่ก็ 3,800 วัตต์
0: ครับ
1: ก็อยู่ประมาณ 14,000
0: ครับไออันนี้เป็นระบบที่มีแผง
1: ตัวเครื่องอย่างเดียว
0: ตัวเครื่องอย่างเดียว14,000
1: ครับ
0: ครับผม
1: แล้วก็แผงนี้ก็แผงของผมใช้600วัตต
0: ์ครับผม
1: 3,000 กว่าบาทแผงนึง
0: ครับผมรวมๆแล้วอยู่ที่ประมาณ
1: 18,000 20,000 กว่าทาง 10,000 กว่าก็คือเกือบ 30,000 แล้ว
0: กับ 30,000 ครับพวกนี้นะครับเรามีแค่2อุปกรณ์แค่2ชิ้นใช่มั้ยครับที่พูดถึงประมาณ 30,000 กว่าแต่จริงๆแล้วในการติดตั้งเราไม่ได้มีแค่2ชิ้นตรงนี้ถูกต้องมั้ยครับเรายังมีตัวของโครงสร้าง
1: โครงสร้างการยึดแผง
0: การยึดแผง
1: ใช่ตัวยึดแผง
0: ตัวยึด
1: สาย
0: ไฟ
1: MC4 ก็คือ
0: MC4
1: ตัวที่สายที่ต้องไปต่อกับแผง
0: ครับผม ัวนี้คือภาพโดยรวมๆที่จะมองเห็นอยู่นะครับหรือท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเวลาตัดสินใจเนี่ยราคาในการติดตั้งโซลาร์เซลล์โดยทั่วไปนะปัจจุบันเนี่ยนะครับถ้าสักประมาณ3กิโลวัตต์เนี่ยก็อยู่ที่ตกประมาณเราตั้งงบไว้ประมาณสัก 60,000 ถึงประมาณ 80,000 3กิโลวัตต์ก็คือได้ระบบเต็มว่านั้นเถอะนะครับระบบเต็มที่เรามีอยู่ก็พอจะได้อยู่แต่ถ้านะครับบ้านเราเนี่ยนะครับใหญ่ขึ้นอีกนิดนึงนะครับเราจ่ายค่าไฟเดือนหนึ่งตกประมาณสัก 2,500 ถึง 3,000 บาทก็อาจจะต้องติดตั้งประมาณ5กิโลวัตต์โดยภาพรวมนะถึงจะเอาอยู่นะครับโดยภาพโดยประมาณนั้นครับก็ค่าใช้จ่ายก็อาจจะอยู่ตั้งแต่90,000 ถึงประมาณ 150,000 นะครับอันนี้อยู่ที่สเปคของการใช้ด้วยถูกไหมครับวัสดุอุปกรณ์ที่เอาไปใช้ด้วยครับนะครับตอนนี้ที่เราพูดถึงกันอยู่นะครับก็เป็นโครงสร้างหรือกรอบที่เป็นภาพรวมๆถูกไหมครับของค่าใช้จ่ายนะครับที่เราจำเป็นจะต้องติดตั้งซึ่งเมื่อเราต้องการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์เนี่ยอันแรกคือเราต้องคำนวณปริมาณความต้องการ
1: ใช
0: ้ไฟฟ้าอันที่สองก็คือต้องมาดูว่าเราจะติดตั้งจะไหมครับไฟเท่าไหร่ถัดมาอีกเรื่องหนึ่งครับที่สำคัญครับก็คือเวลาติดตั้งนี่เราต้องไปดูหลังคาเราด้วยใช่ไหม
1: แน่นอน
0: ครับผม
1: เพราะว่าหลังคาเราอยู่ตำแหน่งไหน
0: ครับ
1: การที่โครงสร้างของหลังคารับแสงได้ขนาดไหน
0: ครับ
1: ก็แปลงตั้งอยู่แล้วถ้าสมมติว่ารับแสงไม่เต็มที่ก็การที่จะนำกระแสไฟจากแผงลงมาใช้ก็ได้น้อยลง
0: ครับผมครับหลายคนอาจจะเคยได้ฟังมาว่าบางครั้งเวลาเราต้องการที่จะติดโซลาร์เซลล์เนี่ยเราต้องดูมุมที่ทำมุมกับดวงอาทิตย์ด้วยถูกไหมครับจะทำมุมอยู่สักประมาณถ้าเป็นความแนวราบนะครับแนวราบเนี่ยก็ประมาณ10-15องศา
1: ใช่
0: ครับช่วยทำให้รับแสงแดดได้ดีแล้วก็ทำให้ฝนเองมาชะล้างธรรมศาสตร์แปลงให้โดยอัตโนมัติด้วยถูกต้องไหมครับ
1: ใช่ๆ
0: ครับครับอีกส่วนหนึ่งครับก็เป็นทิศทางด้วยใช่ไหมครับเราต้องเลือกทิศไหนเอ่ยที่ควรจะเหมาะสม
1: ตัวผมเลือกความทิศเหนือกับทิศใต้นะครับ
0: ครับผมก็โดยหลักนะครับโดยภาพรวมส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราก็จะวางแผงไว้ในทางทิศใต้เป็นหลักถูกไหมครับเป็นทางทิศใต้เป็นหลักนะที่เป็นทิศที่เราให้ต้องบอกว่าแผงเนี่ยได้รับแสงแดดมากที่สุดนะครับ
1: ได้ทั้งวัน
0: ได้ทั้งวันครับทีนี้ครับท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังครับเวลาเราพูดถึงแสงแดดที่รับทั้งวันเนี่ยในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเราไม่ได้คิดคำนวณ นะครับ1แผงที่เราบอกว่าผลิตกระแสไฟฟ้าได้สมมติว่า550วัตต์เนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราผลิตได้12ชั่วโมงคูณ510วัตต์นะครับจริงๆแล้วเรามีค่าเฉลี่ยประเทศไทยอยู่ครับค่าเฉลี่ยโดยคร่าวๆก็อยู่ที่ประมาณ5ชั่วโมงแค่นั้นเองครับที่ผลิตได้และใน5ชั่วโมงตรงนี้ก็ไม่ได้ผลิตได้เต็ม 100% ด้วยครับครับผมสำหรับวันนี้ครับในเรื่องของโซลาร์เซลล์เนี่ยนะครับเราก็เป็นการเกริ่นนำนะสร้างความรับรู้โดยเบื้องต้นใช่ไหมครับให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้พอเข้าใจหรือมองเห็นโดยภาพรวมๆว่าถ้าเราต้องการติดโซลาร์เซลล์แล้วเนี่ยเราต้องทำอะไรบ้างครับครับผมในช่วงของท้ายรายการนี้ครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมในการแนะนำการรับสมัครนักศึกษาของมหาลัยราชภัฏภูเก็ตนะครับปัจจุบันนี้ครับมหาลัยราชภัฏภูเก็ตเรานะครับก็กำลังเปิดรับสมัครนะครับนักศึกษานะครับในช่วงของรอบที่1ครับเป็นรอบโควต้ารับตรงครับนะครับเป็นรอบโควต้ารับตรงนะครับก็ปัจจุบันนี้ครับเราเริ่มต้นรับนะครับตอนนี้รับเรียบร้อยแล้วนะครับเริ่มต้นเรียบร้อยแล้วจนถึงวันที่16ตุลาคม2569ครับสำหรับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่มีลูกหลานเรียนจบเดี๋ยวกำลังจะจบมัธยมปีที่6นะครับก็สามารถที่จะมาสมัครนะครับเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตเราได้นะครับก็มีอยู่ทุกสาขาวิชาครับเราเริ่มต้นรับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่16เดือนตุลาคมครับนะครับวันที่17นะครับก็จะมีครับผมก็มีสมัครออนไลน์ด้วยนะครับมีสมัครออนไลน์ด้วยนะครับก็ต่อเนื่องกันนะครับไล่ไปเรื่อยๆครับแล้วเรามีกำหนดการที่สำคัญต่อเนื่องเราสามารถเปิดดูในเพจได้เลยนะครับมีการสอบสัมภาษณ์วันที่28ตุลานะครับโทษนะครับประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์วันที่28ตุลานะครับแล้วเราจะสอบสัมภาษณ์วันที่6พฤศจิกายนครับนะครับและประกาศนะครับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาวันที่13พฤศจิกายน2569ครับแล้วจะรายงานตัวในวันที่23ถึงวันที่26พฤศจิกายน2569ครับสำหรับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมท่านใดนะครับมีบุตรหลานที่อยู่ในช่วงที่กำลังเรียนอยู่แล้วก็กำลังตัดสินใจอยู่ว่าจะส่งบุตรหลานเรียนที่ไหนนะครับผมขออนุญาตแนะนำนะครับที่ราชภัฏภูเก็ตของเราเองเนี่ยมีความพร้อมครับแล้วก็สำหรับผู้ปกครองที่มีลูกหลานอยู่ในพื้นที่เป็นคนภูเก็ตพังงากระบี่ครับการที่มาเรียนที่ราชภัฏภูเก็ตนะครับจะช่วยทำให้เราเองเนี่ยสามารถดูแลบุตรหลานเราได้สะดวกขึ้นและบุตรหลานเราเองก็มีช่องทางนะครับในการที่จะ หารายได้พิเศษโดยการทำงานพาร์ทไทม์ได้สะดวกขึ้นเพราะจังหวัดภูเก็ตเองเนี่ยครับมีแหล่งงานนะครับมีโรงแรมแล้วก็มีศูนย์การค้ามีห้างอีกหลายพื้นที่ก็สามารถทำให้ลูกหลานเราเองเป็นไงครับมีความรู้ไปด้วยพร้อมกับสร้างอาชีพไปด้วยนะครับอย่างต่อเนื่องกันนั่นเองครับครับสำหรับวันนี้ครับผมก็ต้องขออนุญาตนะครับขอขอบคุณคุณจุรินทราคดีไปสารดูโกออสนะเยือนอย่างสูงครับที่ให้เกียรติมาพูดคุยกันในเรื่องของโซล่าเซลล์ใกล้ตัวรู้ก่อนติดคิดก่อนจ่ายครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกท่านอีกครั้งหนึ่งครับครับแล้วเราก็จะกลับมาพบกับรายการวิทย์คิดคุยโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกันใหม่นะครับทุกวันพุธสัปดาห์ถัดไปครับเวลา 14:10 น.ถึง 15:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต 96.75 เมกะเฮิรตซ์และหากท่านผู้ฟังท่านใดมีอะไรสงสัยก็สามารถติดต่อสอบถามได้ที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตครับสวัสดีครับ
2: ขี่ปลอดภัยร่วมใส่ใจเคารพกฎช่วยลดอุบัติเหตุ
3: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM9

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับเขื่อนเจ้าพระยายังคงการระบายน้ำในอัตรา 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
5: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
6: ได้เลยเช็คมา
5: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
6: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
5: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
6: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อเ

0: น้ำเหนือเขื่อนอยู่ที่ 17.72 เมตรระดับน้ำทะเลปานกลางเนื่องจากสถานการณ์ฝนตกหนักบริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยาและในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาขณะนี้ส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลลงเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นต่อเนื่องโดยกรมชลประทานยังไม่ปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทั้งนี้หากระดับน้ำทางตอนบนเพิ่มสูงขึ้นและส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มมากขึ้นจะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไปปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์ยืนยันสินค้าอุปโภคบริโภคยังมีเพียงพอแต่มีข้อจำกัดด้านการขนส่งเข้าพื้นที่ประสบอุทกภัยพร้อมประสานกระทรวงกลาโหมขอกำลังทหารช่วยลำเลียงสินค้าไปยังจุดที่รถขนส่งเข้าไม่ถึง
2: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงปัญหาสินค้าขาดแคลนในพื้นที่ประสบอุทกภัยว่าขณะนี้สินค้าอุปโภคบริโภคในคลังยังมีปริมาณเพียงพอแต่ปัญหาคือการขนส่งสินค้าเข้าไปยังพื้นที่ประสบอุทกภัยทำได้ยากเนื่องจากเส้นทางถูกน้ำท่วมกระทรวงพาณิชย์จึงประสานผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามจุดที่มีปัญหาหากรถขนส่งไม่สามารถเข้าไปได้จะประสานกระทรวงกลาโหมเพื่อขอรับการสนับสนุนกำลังทหารช่วยลำเลียงสินค้าเข้าไปในพื้นที่เพื่อให้ประชาชนมีสินค้าอุปโภคบริโภคเพียงพอสำหรับการแจ้งปัญหามีประชาชนบางส่วนติดต่อเข้ามาที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569ส่วนใหญ่เป็นความต้องการสินค้าอุปโภคบริโภคพื้นฐานทั่วไปด้านจังหวัดสระแก้วกระทรวงพาณิชย์ได้ประสานกระทรวงกลาโหมเพื่อสนับสนุนการขนส่งโดยได้นำสินค้าเข้าไปยังพื้นที่กบิลบุรีก่อนกระจายต่อไปยังจังหวัดสระแก้วทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์จะติดตามสถานการณ์สินค้าในพื้นที่ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องพร้อมประสานผู้ค้าและผู้ประกอบการเติมสินค้าในจุดที่มีปัญหาโดยเฉพาะพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเส้นทางคมนาคมเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าที่จำเป็นอย่างเพียงพอปริมปราศโสภาภาครายงาน
1: บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนแจ้งประชาสัมพันธ์ผู้โดยสารสายการบินไทย TG ที่เดินทางมาถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระหว่างวันที่26ถึง29กันยายนสามารถตรวจสอบสถานะกระเป๋าตกค้างได้แล้ว
3: บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือทอทแจ้งประชาสัมพันธ์ถึงผู้โดยสารสายการบินไทยที่เดินทางมาถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระหว่างวันที่26ถึง29กันยายนที่ผ่านมาแล้วไม่ได้รับกระเป๋าสัมภาระสามารถตรวจสอบสถานะกระเป๋าตกค้างได้แล้วผ่านทางเว็บไซต์ baggage.airportthai.co.th หรือสแกน QR code ของระบบโดยจะเริ่มปรากฏข้อมูลเมื่อกระเป๋าเดินทางมาถึงจุดรับสัมภาระตกค้างเรียบร้อยแล้วสำหรับผู้โดยสารที่พบข้อมูลในระบบสามารถนำหนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ตบัตรขึ้นเครื่องและแท็กกระเป๋าไปติดต่อขอรับสัมภาระได้ที่จุดรับสัมภาระตกค้างสายการบินไทยบริเวณชั้น2ประตู1ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยผู้ที่เดินทางมารับกระเป๋าสามารถจอดรถได้ฟรีที่ถนนสุวรรณภูมิสาย7ด้านหน้าอาคารผู้โดยสารชั้น1นพศรแก้วคำรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16 นาฬิกา
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
5: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHzสื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
6: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

สองเพลงลูกทุ่งอีสานเพราะๆนะคะต้อนรับคุณๆเข้าสู่สปอตทูเดย์ค่ะบ่ายสามโมงกับอีก17นาทีโดยประมาณนะคะนาทีของตู่เขมวันและยังคงมาพร้อมๆกับกำลังใจที่ต้องส่งไปให้กับนะคะพี่น้องในหลายๆพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยกันอยู่ในขณะนี้นะคะถึงแม้ว่าบางพื้นที่เนี่ยก็ปริมาณน้ำเนี่ยจะลดลงไปบ้างแล้วก็ตามแต่จากสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นแล้วเราติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังก็ยังมีบางโซนเนี่ยฮะที่ดูเหมือนว่าก็เพิ่งได้รับผลกระทบนะคะจากฝนที่ตกหนักแล้วก็น้ำที่นะคะก็ต้องเขาเรียกอะไรนะไหลนะคะตามพื้นที่นะคะในแต่ละโซนแต่ละจังหวัดนะคะไหลลงไปเรื่อยๆตามลำดับนะคะอันนี้ส่งกำลังใจนะคะรวมไปถึงไม่เฉพาะแค่พี่น้องที่ประสบอุทกภัยกันอยู่ในช่วงนี้นะคะก็ต้องให้กำลังใจสำหรับเจ้าหน้าที่นะคะทุกๆภาคส่วนเลยที่ต้องลงไปปฏิบัติงานนะคะซึ่งถือได้ว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะเท่าที่ติดตามข่าวเนี่ยก็จะเห็นภาพข่าวโดยเฉพาะบางพื้นที่นี่ที่มีค่อนข้างน้ำนะค่อนข้างไหลแรงนี่นะฮะก็ได้รับผลกระทบนะฮะมีบางทีเจ้าหน้าที่ต่างๆที่นำเรือไปช่วยประชาชนไปช่วยเหลืออย่างเงี้ยนะฮะก็กลายเป็นผู้ประสบภัยด้วยเหมือนกันประสบเหตุนะฮะแต่ก็อย่างที่บอกแล้วค่ะส่งกำลังใจไปนะคะสำหรับในพื้นที่ต่างๆก็ขอให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้โดยเร็วนะคะในนามของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตแล้วก็สวทภูเก็ตนะคะก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งกำลังใจไปให้ในเบื้องต้นกันก่อนข่าวสารของเราค่ะสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตคุณผู้ฟังคะอันนี้จะพูดถึงเรื่องของวงการกีฬานะผลพวงของฝนที่ตกหนักนะคะแล้วก็เกิดน้ำท่วมนะฮะในส่วนของวงการกีฬาก็คือการกีฬาแห่งประเทศไทยเนี่ยก็บอกว่าได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในครั้งนี้เหมือนกันนะนั่นก็คือพื้นที่ของสนามนะคะกลางหรือไม่แต่ทั้งการที่ตั้งของการกีฬาแห่งประเทศไทยนะคะล่าสุดทราบข่าวมาว่ารองนายกรัฐมนตรีค่ะท่านทรงศักดิ์ทองศรีนะคะประธานกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยนะคะมีการเชิญประชุมด่วนนะคะคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือเขาเรียกว่าเป็นบอร์ดกกท.นะคะเป็นการประชุมครั้งที่8ในปี2569นี้แบบเร่งด่วนเลยหนึ่งในนั้นก็คือมีทางด้านนายกอู๊ดของเราบอร์ดอู๊ดนั่นเองนะคะก็ประชุมผ่านออนไลน์ค่ะไม่ต้องบินไปนะฮะเพราะว่าในช่วงนี้ก็อย่างที่บอกนะฮะก็ค่อนข้างที่จะเป็นเรื่องของประสบปัญหาเรื่องของการเดินทางด้วยเหมือนกันมีการประชุมออนไลน์ทุกพื้นที่นะคะแล้วก็ฝ่ายที่เกี่ยวข้องค่ะประเด็นสำคัญเนี่ยนะคะแน่นอนนะฮะก็ต้องมาหารือกันนะคะเรื่องราวของการที่จะต้องเร่งรีบที่จะพิจารณางบประมาณนะคะที่จะเข้ามาซ่อมแซมเรื่องราวของการอนุมัติงบนะคะรายได้ของการกีฬาแห่งประเทศไทยแล้วก็อนุมัติการเงินนะคะในส่วนของปีงบประมาณที่มันเหลื่อมปีนะมาดำเนินการฟื้นฟูนะคะซ่อมแซมสนามกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยนะคะที่หัวหมากค่ะอย่างเร่งด่วนเลยนะฮะเพราะว่าโอ้โหเท่าที่ติดตามข่าวแล้วก็เห็นสภาพนะฮะไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์นะฮะในส่วนของกีฬาเองอะไรเองเนี่ยนะคะหรือแม้แต่ทั้งสนามนะฮะที่เคยเป็นพื้นที่สำหรับการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะรุ่นแล้วแต่ได้รับความเสียหายทั้งนั้นเลยทีเดียวแหละก็มีการประชุมด่วนกันนะคะเพื่อจะพิจารณางบประมาณดังกล่าวแล้วก็เร่งหางบประมาณอื่นๆเพิ่มเติมเพื่อจะเข้ามาแก้ไขนะคะพื้นที่ซ่อมแซมพื้นที่นะคะให้ได้กลับมาเข้าสู่สภาวะหรือว่าสภาพเดิมให้เร็วที่สุดนะฮะอันนี้ก็ต้องพูดถึงเรื่องของผลพวงของน้ำที่มันท่วมแล้วก็มีการแก้ไขปัญหาสำหรับหน่วยงานหรือว่าฝ่ายบริหารที่เกิดขึ้นกับการกีฬาแห่งประเทศไทยค่ะสปอร์ตทูเดย์ค่ะอย่างที่บอกนะฮะเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจเดี๋ยวยังคงมีมารายงานให้คุณๆได้ทราบกันนะฮะช่วงนี้ทัพนักกีฬาไทยของเรายังคงอยู่ที่ญี่ปุ่นนะคุณผู้ฟังนะเพราะว่ารายการเกมการแข่งขันของเอเชียนเกมนะคะที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะคะก็ยังมีไปเรื่อยๆจนถึงวันที่4ตุลาคมนี้ค่ะซึ่งยังมีทัพนักกีฬาไทยของเรานะคะส่วนหนึ่งเลยทีเดียวที่ยังคงทำหน้าที่ทำการแข่งขันกันอยู่อย่าลืมส่งกำลังใจไปให้กับทัพนักกีฬาไทยของเราด้วยนะคะ

0: รู้ไหมคะว่าบุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคตินฟอร์มาลดีไฮด์สารก่อมะเร็งชนิดร้ายแรงสารพิษกลุ่มโลหะหนักฝุ่นขนาดเล็กบุหรี่ไฟฟ้าทั้งทำลายสมองเป็นพิษต่อปอดอันตรายไปถึงหัวใจและอีกหลายโรคที่จะตามมาเลิกเถอะบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายมากกว่าที่คุณคิด31พฤษภาคมวันงดสูบบุหรี่โลกนิโคตินเสพติดจนตายด้วยความห่วงใยจากมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่และสสส.
1: ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตปิดปรับปรุงสระว่ายน้ำอบจ.ชั่วคราวเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสระว่ายน้ำอบจ.ขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่076-217-087อบจ.ภูเก็ตดูแลประชาชนปล่อยให้ลูกหลานลองสูบบุหรี่ไฟฟ้าก็คือการเปิดประตูให้พวกเขาก้าวไปสู่โลกของยาเสพติดเพราะบริษัทบุหรี่ได้ออกแบบผลิตภัณฑ์มาให้มีฤทธิ์ดึงดูดและดิ่งลึกลงไปเรื่อยๆจนยากจะถอนตัวได้ในที่สุดหากผู้ใดพบเห็นการจำหน่ายหรือให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าบารกูหรือบารกูไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือแจ้งสถานีตำรวจในท้องที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
2: ่ Spot Today Spot Today FM 96.75 MHz สวทภูเก็ต

หนึ่งเสียงของหนุ่มก้องห้วยไร่นะคะนี่คือบุญเก่าค่ะถือได้ว่าเป็นศิลปินลูกทุ่งอีสานที่ก็ยังคงมีการทำถึงเพลงเพราะของพ่อหนุ่มคนนี้อย่างต่อเนื่องนะคะรวมไปถึงงานทัวร์คอนเสิร์ตของเขาด้วยนะคะอยู่กับตูที่นี่นะคะสปอร์ตทูเดย์สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตที่นำโดยนายกเรวัตไม่ใช่ขออภัยค่ะที่นำโดยนายธรรมวัฒน์วงศ์เจริญยศนะคะนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตนะ29กันยายนที่ผ่านมาคุณผู้ฟังมีโครงการดีๆเกิดขึ้นนะคะโดยสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตที่นำโดยนายกอู๊ดเนี่ยนะพร้อมกับคณะกรรมการบริหารสมาคมของเราค่ะมีการจัดกิจกรรมนะคะเรื่องของการส่งมอบนะคะสนามฟุตซอลนะคะที่อยู่ภายในด้านหลังของสภ.เมืองภูเก็ตนะคะอยู่ภายใต้การดูแลของตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตที่ก็ต้องยอมรับว่าในขณะนั้นก็ยังคงเป็นในส่วนของทางด้านท่านพลตำรวจตรีศิลสุขุมผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตนะคะเพราะว่าล่าสุดเองก็ได้รับการนะคะแต่งตั้งนะคะให้ดำรงตำแหน่งเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนนะคะสำหรับพลตำรวจตรีศิลสุขุมค่ะก็มีการปรับปรุงสนามคุณผู้ฟังซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็จะเป็นรูปแบบของเหมือนสนามปูนนะคะที่ปกติแล้วเนี่ยเขาก็จะใช้เป็นลานของการเล่นฟุตซอลนะคะหรือว่าจากกิจกรรมโดยภาพรวมในพื้นที่นะบางวันดีคืนดีก็จะมีน้องๆนักเรียนนะคะลูกหลานต่างๆที่อยู่แฟลตของตำรวจหรือแม้แต่ทั้งบุคคลภายนอกเนี่ยที่จะมาเล่นออกกำลังกายบ้างนะคะน้องๆก็จะมาปั่นจักรยานบ้างมาเล่นฟุตบอลบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยนะคะแต่ทีนี้ด้วยสนามพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยค่อนข้างเสื่อมโทรมค่ะเลยก่อให้เกิดการพูดคุยกันนะคะสำหรับทางด้านท่านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตนะคะในขณะนั้นก็คือผู้การ3เนี่ยนะคะแล้วก็พร้อมค่ะนายกอู๊ดนะคะธรรมวัฒน์วงศ์เจริญยศค่ะได้มีการหารือเลยเป็นที่มาที่ไปของการดำเนินการนะคะปรับปรุงสนามโดยสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตไม่ว่าจะเป็นการปรับพื้นที่บริเวณโดยรอบหรือแม้กระทั่งการทาสีใหม่นะคะปรับปรุงสนามนะคะในส่วนของเขาเรียกในประตูเอ่ยอะไรเอ่ยอย่างเงี้ยนะคะออกมาสดใสนะคะแล้วก็มีการส่งมอบพื้นที่ดังกล่าวหลังจากที่มีการปรับปรุงกันไปแล้วเรียบร้อยเนี่ยค่ะให้กับตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตที่จะต้องนำไปเป็นลานของการเล่นฟุตซอลนะฮะหรือว่าทำกิจกรรมต่างๆได้เลยทีเดียวติดตามภาพนะฮะสำหรับกิจกรรมกันได้เลยนะคะที่เพจ Facebook ของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตค่ะซึ่งจริงๆแล้วนะคะทางด้านสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตก็พร้อมที่จะสนับสนุนนะคะในทุกๆกิจกรรมนะคะพยายามที่จะผลักดันให้ทุกๆคนเนี่ยหันมาใส่ใจเรื่องของการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีด้วยนะคะนอกเหนือจากการส่งมอบนะคะที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่29กันยายนที่ผ่านมาแล้วคุณผู้ฟังก็จะมีเรื่องของการมอบอุปกรณ์อย่างเช่นลูกฟุตบอลนะคะให้กับตำรวจไปด้วยนะคะและลูกตะกร้ออย่างเงี้ยนะคะเขาก็จะได้ไปนำไปออกกำลังกายกันนะคะไปเล่นกันอย่างเงี้ยนะคะก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งพาร์ทสำคัญส่งเสริมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสนามที่มีความพร้อมในการออกกำลังกายหรือว่าการเล่นแล้วเนี่ยอุปกรณ์ก็มีส่วนสำคัญนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆที่สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตนะคะดำเนินการให้กับตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตนะคะก็มีการส่งมอบพื้นที่หลังจากที่มีการปรับปรุงสนามออกมาแบบโฉมใหม่สวยสดสีสดใสเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็เลยมารายงานให้คุณได้ทราบกันค่ะ

0: บุหรี่ธรรมดาที่ว่าเลิกยากบุหรี่ไฟฟ้าแนวโน้มจะเลิกยากกว่าบุหรี่ธรรมดาอย่าปล่อยให้ลูกหลานเข้าไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
1: ่รู้ไหมคะว่าบุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคตินฟอร์มาดีไฮด์สารก่อมะเร็งชนิดร้ายแรงสารพิษกลุ่มโลหะหนักฝุ่นขนาดเล็กบุหรี่ไฟฟ้าทั้งทำลายสมองเป็นพิษต่อปอดอันตรายไปถึงหัวใจและอีกหลายโรคที่จะตามมาเลิกเถอะบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายมากกว่าที่คุณคิด31พฤษภาคมวันงดสูบบุหรี่โลกนิโคตินเสพติดจนตายด้วยความห่วงใยจากมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่และสสส.
2: องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตปิดปรับปรุงสระว่ายน้ำอบจ.ชั่วคราวเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสระว่ายน้ำอบจ.ขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่076-217-087อบจ.ภูเก็ตดูแลประชาชน
3: เพลงเพราะเกาะติดข่าวใน Spot Today

ได้ไปดูเพจข่าวภูเก็ตอนามันนิวส์คุณผู้ฟังอีกหนึ่งเรื่องที่จะหยิบมาเล่าสู่กันฟังนะฮะด้วยความห่วงใยนะคะก็เกี่ยวเนื่องกับกีฬาเหมือนกันแล้วเนาะจะว่าไปแล้วนะฮะนาทีชีวิตของคนเราละฮะมีข่าวเรื่องของนักกีฬาท่านหนึ่งนะคะแต่ก็ไม่แน่ใจว่าเป็นนักกีฬาประมาณไหนยังไงนะคะแต่ว่าเกิดเหตุก็คือว่าจู่ๆเนี่ยเกิดอาการล้มลงนะคะในช่วงของการแข่งขันค่ะบาสเกตบอลนะคะในส่วนของจังหวัดภูเก็ตเราแล้วก็ในช่วงนั้นเนี่ยเอิญนะคะมีพลเมืองดีค่ะขอเอ่ยนามก็แล้วกันนะคะคุณศิวพัฒน์นะคะลิ่มสกุลหรือว่าหลายๆคนถ้าในวงการกีฬาเขาจะโกเบงอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ได้เข้าไปปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับผู้ประสบเหตุในขณะนั้นนะคะด้วยการปั๊มหัวใจนะคะจนคือเรียกว่าล้มเนี่ยคือหมดสตินะฮะแล้วก็ได้มีการปฐมพยาบาลโดยเร็วนะคะเบื้องต้นก่อนที่จะมีการประสานรถพยาบาลนะคะเข้าไปให้การช่วยเหลือนะคะจากการทำ CPR อย่างรวดเร็วนะคะทำให้ผู้ป่วยเนี่ยกลับมาหายใจได้อีกครั้งแล้วก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วก็ทราบข่าวมาว่าล่าสุดเนี่ยอาการปลอดภัยแล้วนะฮะแล้วก็ทราบว่าส่วนหนึ่งอาจจะเป็นสาเหตุเรื่องของสุขภาพร่างกายคื อสันนิษฐานเนี่ยตามข่าวว่าอย่างนั้นนะเส้นเลือดหัวใจติดตันนะฮะคือบางครั้งเนี่ยคุณผู้ฟังเหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้เนี่ยเคยเกิดขึ้นในจังหวัดภูเก็ตเราหลายครั้งมากหรือว่าที่อื่นก็แล้วแต่นะฮะในส่วนของหลายๆท่านที่อาจจะเป็นนักกีฬาด้วยหรือบางคนที่ไม่เคยเป็นนักกีฬาแล้วว่าไปออกกำลังกายเนี่ยในช่วงหนึ่งเนี่ยเกิดอาการเหนื่อยอย่างรวดเร็วหัวใจเต้นเร็วผิดปกติอย่างเงี้ยนะฮะมันก็อาจจะก่อให้เกิดอาการในลักษณะแบบนี้ได้นะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญก็คือหมั่นนะคะเรื่องของการตรวจสุขภาพประจำปีนะคะอย่างน้อยก็จะได้รู้เรื่องของสุขภาพร่างกายด้วยนะคะปัจจุบันเนี่ยเท่าที่ตู่ทราบข้อมูลเนี่ยการตรวจสุขภาพประจำปีเนี่ยห่วงอายุก็มีส่วนสำคัญคุณผู้ฟังห่วงอายุที่ว่านี้ก็คือขั้นตอนของการตรวจในเบื้องต้นเนี่ยสิ่งที่อาจจะต้องตรวจเนอะไขมันเอ่ยความดันเอ่ยอะไรเอ่ยไม่เฉพาะแค่จะต้องมีอายุเยอะๆนะณปัจจุบันเนี่ยอย่างที่เราเห็นบางครั้งเนี่ยเป็นนักกีฬาด้วยซ้ำไปแต่ก็เกิดอาจารย์หัวใจวายแบบเฉียบพลันด้วยเพราะบางครั้งเนี่ยการที่จะเป็นนักกีฬาแน่นอนว่าการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมออะไรอย่างเงี้ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะไม่ร่างกายหรือว่ากล้ามเนื้อมันแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะฮะแต่เรื่องของหัวใจเนี่ยบางทีเรื่องของไขมันที่ไปอุดตันในเส้นเลือดเนี่ยมันก็อีกส่วนหนึ่งเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นก็

ฝากไว้เป็นอุทาหรณ์แล้วก็ไว้เป็นข้อคิดนะคะสำหรับทุกๆท่านนะคะก็จะต้องตรวจสุขภาพกันหน่อยนะคะณปัจจุบันในส่วนของโรงพยาบาลของรัฐเองในส่วนของราคาต่อปีเองก็ไม่ได้สูงแต่ถ้าเป็นข้าราชการอะไรยังไงเนี่ยอาจจะมีเรื่องของหรือบริษัทเนี่ยบางบริษัทเขาก็จะมีดูแลเรื่องนี้ให้ด้วยนะคะลองดูนะคะมีข้อมูลหนึ่งที่มีความห่วงใยไหนๆก็เจอข่าวแบบนี้แล้วก็เลยหยิบมาเล่าสู่กันฟังอันนี้ด้วยความห่วงใยจากนายกอู๊ดด้วยนะคะธรรมวัฒน์วงศ์เจริญยศแล้วก็คณะกรรมการบริหารของเรานะคะบอกว่าจริงๆเรามารู้เท่าทันสัญญาณเตือนแล้วก็ความเสี่ยงของภาวะหัวใจแบบวายเฉียบพลันหรือว่าการเกิดอาการแบบนี้ในลักษณะคล้ายๆกันเนี่ยนะคะมาดูกันหน่อยดีกว่านะคะเพื่อที่จะให้คุณๆเนี่ยได้ประมาณตนเองนะคะแล้วก็สังเกตอาการของตนเองด้วยเพราะว่าเชื่อว่าทุกๆคนเนี่ยจะต้องรู้อาการของตัวเองในเบื้องต้นอย่างเช่นคือถ้าไม่เคยไปตรวจร่างกายเลยอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งละแต่ว่ามันก็จะมีจากหลายปัจจัยนะคะสาเหตุแล้วก็ปัจจัยเสี่ยงคุณผู้ฟังโรคหัวใจที่ซ่อนอยู่เนี่ยนะคะส่วนใหญ่เจอจากหลอดเลือดหัวใจตีบตันหรือว่าคราบไขมันในเลือดโดยไม่รู้ตัวค่ะอันนี้ล่ะที่ค่อนข้างเป็นสาเหตุหลักๆเลยนะคะการหักโหมเกินไปค่ะการออกกำลังกายนะคะหนักจนเกินศักยภาพของร่างกายของตัวเองกระทันหันนะฮะมันก็สามารถจะทำให้หัวใจของเราทำงานหนักเกินที่จะรับไหวได้มันก็มักจะเกิดอาการนะคะหัวใจวายแบบเฉียบพลันได้ด้วยทีนี้ความเสี่ยงเนี่ยเรื่องของอายุนะหรือว่ากลุ่มเสี่ยงเขาบอกปัจจุบันนะอายุ35-40ปีขึ้นไปเนี่ยฮะก็มีความเสี่ยงได้แล้วนะคือ35นี่ถือว่ายังหนุ่มเลยนะฮะยังวัยทำงานเลยทีเดียวนะฮะหรือว่าคนที่มีโรคประจำตัวอยู่แล้วไขมันในเลือดเบาหวานความดันโลหิตสูงนะฮะก็ควรระมัดระวังเป็นพิเศษสัญญาณค่ะที่อาจจะต้องมารู้กันลองสังเกตนะคะจู่ๆแล้วคุณมีความรู้สึกว่าคุณเจ็บแน่นหน้าอกรู้สึกเหมือนมีของหนักนะคะกดทับบริเวณหน้าอกของตัวเองอาการแบบนี้มันจะเตือนมาก่อนนะฮะเหนื่อยผิดปกติค่ะหายใจไม่อิ่มท้องว่าอย่างนั้นหายใจแบบขัดๆนะคะเหนื่อยหอบมากกว่าปกติลองสังเกตอาการดูนะจู่ๆก็มีอาการเวียนศีรษะบ้างหน้ามืดบ้างรู้สึกคล้ายจะเป็นลมนะคะการทรงตัวไม่อยู่รู้สึกจู่ๆแล้วเกิดอาการใจสั่นหัวใจเต้นผิดจังหวะนะคะหรือว่าเต้นเร็วผิดปกตินะคะอาการเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นสัญญาณเตือนนะคุณผู้ฟังนะบางคนเคยเกิดอาการแบบนี้แล้วคุณอย่านิ่งนอนใจนะคุณต้องไปตรวจร่างกายหน่อยบางครั้งบางคนเนี่ยมีความรู้สึกว่าจุกเสียดบริเวณท้องนะคะบางคนก็มองว่าเอ้ยฉันไปกดไหลย้อนหรือเปล่าแต่บางครั้งอาจจะไม่ใช่นะอาจจะเป็นสัญญาณแรกๆเตือนว่าคุณอาจจะมีแนวโน้มความเป็นโรคหัวใจได้ด้วยลองไปดูนะคะหาคุณหมอจริงๆเพื่อสุขภาพร่างกายที่ดีและความปลอดภัยของตัวคุณเองและคนใกล้ชิดลองสังเกตกันด้วยก็แล้วกันค่ะในขณะที่แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยนะคะก็อย่างที่ตู่บอกแล้วนะควรตรวจสภาพร่างกายกันหน่อยนะคะสำหรับผู้ที่มีอายุ35ปีขึ้นไปหรือว่าความเสี่ยงในแง่การคลื่นหัวใจอะไรอย่างเงี้ยคนที่จะตรวจเลยณปัจจุบันวอร์มอัพนะคะคูลดาวน์ตัวเองหน่อยอบอุ่นร่างกายกันนิดก่อนสัก 10-15 นาทีก่อนที่จะทำกิจกรรมทางด้านกีฬาอะไรก็แล้วแต่ควบคุมน้ำหนักของตัวเองอันนี้มีส่วนสำคัญเหมือนกันการออกกำลังกายในระดับปานกลางนะคะอัตราการเต้นของคุณนะคะยิ่งปัจจุบันเนี่ยกระแสเรื่องของการใช้นาฬิกานะคะต่างๆที่มันสามารถวัดคลื่นหัวใจได้อะไรได้เนี่ยก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งนะคุณผู้ฟังนะก็ลองนะคะนำมาใช้งานได้แล้วก็ใช้ให้มันเป็นเขาเรียกอะไรเป็นกิจวัตรประจำวันนะสำคัญมากเลยทีเดียวนะคะวิธีช่วยในเบื้องต้นนะคะหากพบเห็นผู้หมดสตินะคะให้รีบย้ายไปที่ปลอดภัยแล้วโทรแจ้งโรงพยาบาลใกล้ตัวของคุณ1669นะคะการ CPR ปฐมพยาบาลนะคะก็มีส่วนสำคัญได้ด้วยเช่นเดียวกันอย่างกรณีไปเมื่อสักครู่นี้ที่ตู่เล่าให้ฟังนะคะเคสล่าสุดเรื่องของการปฐมพยาบาลเบื้องต้นนี้ก็มีส่วนสำคัญนะคุณฟังนะเพราะฉะนั้นรู้ไว้ใช่ว่านะคะส่งต่อความห่วงใยอยากให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็ปลอดภัยดูแลตัวเองกันด้วยกันแล้วกันนะคะความห่วงใยจากสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตและสวท.ภูเก็ตค่ะเดินทางกันต่อกันแล้วกันในช่วงท้ายๆของ Sport Today ติดตามข่าวสารของสมาคมกีฬากันได้เข้าไปที่เพจ Facebook นะคะขอเข้าไปติดตามกดไลค์กดแชร์ได้ด้วยหรือถ้าคุณมีกิจกรรมทางด้านกีฬานะคะที่เป็นประโยชน์โดยสาธารณะโดยรวมเนี่ยนะอยากจะให้เราได้ช่วยประชาสัมพันธ์เรายินดีเป็นสื่อกลางให้นะคะทักเข้ามาที่ช่องแชทของเพจ Facebook กันได้ส่งข่าวสารมาได้นะคะเรายินดีเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ค่ะเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนโดยรวมนั่นเองวันนี้ขอบคุณสำหรับสวท.ภูเก็ตที่อนุเคราะห์ช่วงเวลาดี

ให้เรามาเจอกันตลอดจันทร์ถึงศุกร์นะฮะบ่าย 3:00 น. จนถึง 4:00 น. โดยประมาณนะคะส่งเพลงเพราะนะคะต่อเนื่องให้คุณได้ฟังก่อนฟังข่าวต้นชั่วโมงกันแล้วกันในช่วงท้ายนี้นะคะก็ถือโอกาสในช่วงสิ้นเดือนนี้นะคะพรุ่งนี้จะเริ่มต้นเดือนใหม่กันอีกแล้วนะคะหลังจากนี้ไปวันเวลาก็เดินเร็วเหลือเกินขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆไม่ว่าจะเป็นวันไหนๆก็ตามอย่าลืมดูแลตัวเองกันด้วยสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 นกับพฤฒแก้วพิบูลครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสระแก้วอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
5: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
6: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
5: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
7: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว
8: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัฏฐนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์โดยมีนายปริญญาโพธิสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว

0: พื้นที่จังหวัดสักแก้วอย่างหาที่สุดมิได้สรัญชนารถชุ่มสวทสักแก้วรายงาน
1: ไปรษณีย์ไทยปรับแผนการนำจ่ายพัสดุและสิ่งของตามพื้นที่ประสบอุทกภัยเพื่อเร่งส่งพัสดุถึงประชาชนโดยเร็วที่สุด
2: นายนันท์สุภัทรพันธ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดเปิดเผยว่าไปรษณีย์ไทยได้ออกมาตรการเร่งด่วนเพื่อรองรับสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศเพื่อให้สามารถนำส่งพัสดุและสิ่งของถึงมือประชาชนได้มากที่สุดโดยปรับเส้นทางขนส่งและนำแจกสิ่งของในพื้นที่ที่ไม่สามารถสัญจรได้หรือมีน้ำท่วมสูงทั้งนี้หากระดับน้ำลดลงและสภาพพื้นที่เอื้ออำนวยไปรษณีย์ไทยจะเร่งดำเนินการนำแจกสิ่งของถึงผู้รับโดยเร็วพร้อมแจ้งข้อมูลและความคืบหน้าให้ประชาชนทราบอย่างต่อเนื่องสำหรับประชาชนที่ต้องการตรวจสอบพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบในการนำจ่ายสิ่งของสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ thailandpost.co.th หรือค้นหาที่ทำการไปรษณีย์ใกล้บ้านและเช็คสถานะพัสดุได้ที่ LINE @thailandpost ไปรษณีย์ไทยพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและจะแจ้งความคืบหน้าเพิ่มเติมเพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับทราบข้อมูลอย่างต่อเนื่องนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: ธนาคารแห่งประเทศไทยคาดสถานการณ์น้ำท่วมกระทบต่อภาคบริการมากที่สุดขณะที่สถาบันการเงินเร่งออกมาตรการเยียวยาลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบ
3: นางสาวพยาวดีชัยอนันต์ผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์และโฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.กล่าวว่าธนาคารแห่งประเทศไทยจะสรุปผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมหลังสถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเบื้องต้นคาดว่าภาคบริการด้านการขนส่งและกระจายสินค้าได้รับผลกระทบเป็นหลักขณะที่ธุรกิจด้านการท่องเที่ยวยังได้รับผลกระทบจำกัดแต่หากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอาจมีความเสียหายเพิ่มขึ้นส่วนภาคอุตสาหกรรมยังไม่พบความเสียหายทั้งนี้ยอมรับว่าหนี้ครัวเรือนอาจสูงขึ้นซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยได้กำชับไปยังสถาบันการเงินออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบเรียบร้อยแล้วทั้งการลดภาระหนี้เดิมลดค่างวดเติมสภาพคล่องและการออกสินเชื่อฉุกเฉินสำหรับซ่อมแซมที่อยู่อาศัยและฟื้นธุรกิจนันทิกากิตตาโลรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: รับฟังข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะดีเจมะตูม
1: สวัสดีค่ะคุณจันทราสุขนุชค่ะ
2: ค่ะสวัสดีดีเจมะตูมนะคะคุณภาสุรัตน์เจียมสายใจค่ะ
1: ค่ะ
2: แล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมรายการ5แยกข่าวด้วยนะคะ
1: ค่ะ
2: ยินดีต้อนรับค่ะเข้าสู่ในช่วงของรายการกันค่ะ
1: ค่ะสำหรับรายการ5แยกข่าวนะคะตอนนี้เราก็ดำเนินการเนาะวันนี้เป็นแม่ข่ายผลิตรายการนะสวทตะกั่วป่าเป็นแม่ข่ายผลิตรายการนะคะพบกันในทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะ 16:07 น.โดยประมาณจนถึง 16:30 น.ค่ะ
2: ค่ะวันนี้พบกันวันที่30กันยายน2569นะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นวันสิ้นปีงบประมาณ
1: ใช่ค่ะซึ่งแอบกระซิบก่อนว่ารายการของเราจะมีการปรับรูปแบบในวันพรุ่งนี้นะคะ
2: วันนี้วันที่1ตุลาคมก็คือ
1: ว
2: ัน
1: น
2: ี้
1: ยังคงเหมือนเดิม
2: รูปแบบเดิมกันไปก่อนเนาะ
1: ใช่ค่ะซึ่งเราก็จะมีทั้ง2ช่วงเนาะก็มีรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้แล้วก็ในช่วงของพี่อดีเซอร์วิสนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปถึงเรื่องราวต่างๆแล้วกันนะคะเรามาแนะนำทีมงานของเรากันก่อนดีไหมคะคุณจันทา
2: ค่ะมีใครบ้างคะวันนี้นอกจากเรา2คนก็มีคุณชัยวิสิทธิ์สุติเพชรนะควบคุมเสียงควบคุม Facebook Live ค่ะ
1: ค่ะแล้วตอนนี้ค่ะมีคุณรสุคนจอมพลได้ค่ะเป็นผู้
2: ประสานงาน
1: นะคะ
2: ประสานงาน
1: เนื่องจากวันนี้เราจะมีสัมภาษณ์สดค่ะแล้วก็คุณมงคลโชคเกื้อค่ะควบคุมเทคนิคค่ะ
2: ค่ะคุณชัดชัยจิตจำนองนะคะก็คือ

0: บรรณาธิการของเรานั่นเอง
1: ค่ะแล้วก็อำนวยการผลิตโดยท่านผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ค่ะนายโสพลเขี่ยมกาศค่ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ในช่วงของรายการค่ะอย่างที่เราบอกเนาะว่าคุณรสสุคนวันนี้มาประสานงานเนื่องจากว่าวันนี้ค่ะเราจะมีการสัมภาษณ์สดในช่วงของรู้เรื่องรัฐทันเขาใต้ค่ะ
0: ค่ะ
1: เพราะว่างานเนี้ยกำลังจะเริ่มในเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้ซึ่งก็คือพูดเหมือนไกลคือพรุ่งนี้ก็คือเดือนตุลาคมแล้ว
0: ค่ะ
1: แต่ว่างานไม่ได้เริ่มวันที่1
0: ใช่ค่ะงานเนี่ยเขาเริ่มวันที่10
1: ใช่ค่ะ
0: ถึงวันที่18ตุลาคม2569เป็นงานอะไรนะ
1: ค่ะเดี๋ยวเราจะได
0: ้ TikTok
1: รับฟังกันในช่วงของรู้เรื่องรัฐทันเขาใต้กันค่ะ
2: ช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้
1: ค่ะในช่วงของรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้ค่ะวันนี้นะคะเราหยิบยก1งานประเพณีที่สำคัญของจังหวัดพังงา
0: ะ
1: นะคะเรียกว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่เหมือนกันแล้วก็จะจัดขึ้นในช่วงวันที่10ถึง18ตุลาคมนี
0: ้นั่นก็คืองานประเพณีถือศีลกินผักนั่นเองค
1: ่
0: ะ
1: โชว
0: ์ค่ะโชว์
1: โชว์กันก่อนนะคะซึ่งวันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยนะรายละเอียดแล้วก็ไฮไลท์สำคัญของงานประเพณีถือศีลกินผักกัน
0: ว่าในพื้นที่จังหวัดพังงาม
1: ีไฮไลท์อะไรกันบ้างเนาะ
0: มีอะไรน่าสนใจนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ซึ่งเราคุยกับท่านผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงานะคะ
1: ค
0: ุณอุทิศลิ่มสกุล
1: อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะ
0: สวัสดี
1: สวัสดีค่ะ
3: ครับผมสวัสดีครับพี่จุกแล้วก็พี่มะตูมครับแล้วก็ท่านผู้ฟังรายการเรื่องรักภาคใต้ใช่ไหมครับ
0: ค่ะ5แยกค่ะ
1: ไป5แยกค่ะ
0: ช่วงรู้เรื่องรักทางภาคใต้
3: คร
0: ับ
3: ผม
1: ค่ะท่านผอ.แนะนำตัวกันอีกครั้งนึงค่ะ
3: ครับครับผมอุทิศลิ่มสกุลครับผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงาครับ
1: ค่ะวิอยากให้ท่านผอ.อุทิศเล่าถึงกิจกรรมงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดพังงาในปีนี้กันดีกว่าเรามีไฮไลท์รายละเอียดอะไรกัน
3: กินผักจังหวัดพังงานะครับอย่างที่ทางพี่จุกกับพี่มะตูมได้บอกไปแล้วนะครับว่าก็จะเริ่มในวันที่10นะครับจนถึงวันที่18ตุลาคมนะครับแต่จริงๆเนี่ยในเรื่องของงานประเพณีเนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่9ในเรื่องของการขึ้นเสาโกเต้งนะครับซึ่งจะทำพร้อมกันทุกศาลเจ้าของจังหวัดพังงานะครับซึ่งเวลาในการยกเสาเนี่ยในวันที่9เนี่ยก็จะเป็นช่วงบ่ายบางศาลเจ้าก็จะเป็นตั้งแต่บ่าย3บ่าย4บ่าย5เป็นต้นไปนะครับอันนี้คือในเรื่องของการเป็นสัญลักษณ์งานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดพังงาได้เริ่มขึ้นแล้วนะครับสำหรับในเรื่องของตัวแนวคิดในการสื่อสารปีนี้นะครับพี่จุ๋มพี่มะตูมครับจริงๆในส่วนของททเราเนี่ยเราได้วางเอาไว้ว่าเราอยากจะสื่อสารให้พังงาเนี่ยไม่ได้เป็นเพียงจุดหมายปลายทางนะครับแต่ว่าเป็นในเรื่องของเส้นทางแห่งศรัทธานะครับเพราะตรงนี้นะผมก็ยังมองว่านักท่องเที่ยวที่เดินทางมาพังงานะครับในช่วงงานประเพณีนี้ครับไม่ได้เดินทางมาเพียงเพื่อที่จะมาชมงานเพียงอย่างเดียวแต่ว่านักท่องเที่ยวเหล่านี้นะครับเขาสามารถที่จะเดินทางไปสัมผัสเรื่องราวความเชื่อและวัฒนธรรมที่ชาวพังงาเราได้สืบทอดกันมาแบบยาวนานครับเราจึงได้วางแนวคิดไปในเรื่องของตัวศรัทธานำทางเส้นทางนำเที่ยวพังงาครับอันนี้คือจะเป็นแนวคิดหลักในการประชาสัมพันธ์งานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดพังงาในปีนี้ครับ
1: ค่ะแล้วเส้นทางนำเที่ยวเส้นทางไหนบ้างคะที่เป็นศรัทธานำทางเส้นทางนำเที่ยวที่จะแนะนำกันคะท่านผอ.
3: ครับในเรื่องของตัวศรัทธานำทางเส้นทางนำเที่ยวนะครับจริงๆเราได้วางแผนในเรื่องของเส้นทางเอาไว้ต่างๆเนี่ยก็จะมีหลายอย่างด้วยกันนะครับที่ได้หารือกับทางศาลเจ้าน
1: ะ
3: ครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเส้นทาง9อาร์ม9พรนะครับว่าซึ่งแต่ละอาร์มเนี่ยที่ไปนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นที่ตัวเมืองพังงาก็ดีนะครับก็ยกตัวอย่างเช่นไปศาลเจ้ามาจ้อโป๋เนี่ยก็สามารถที่จะไปไหว้ขอพรองค์เทพหรือว่าองค์เจ้าแม่มาจ้อโป๋ในการที่จะขอในเรื่องของความโชคลาภอะไรต่างๆนะครับขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลหรือจะเดินทางไปกระโสม นะครับก็สามารถที่จะไปขอพรต่างๆได้ซึ่งในเรื่องของตัวเก้าอาร์มเก้าพรเนี่ยครับเราได้ทำเผยแพร่ออกไปแล้วนะครับแล้วก็จะเป็นอีกอันนึงที่อาจจะเป็นในเรื่องของเส้นทางว่าทำในเรื่องของอาหารการกินนะครับนอกจากว่าที่เราไปในแต่ละศาลเจ้าแล้วว่าครับพี่จุกพี่มาตูมทางนักท่องเที่ยวครับเขายังสามารถที่จะไปลิ้มรสในเรื่องของอาหารหรือว่าเมนูเด็ดนะครับซึ่งแต่ละศาลเจ้าเนี่ยเขาจะพิถีพิถันเป็นอย่างมากนะครับในการที่จะนำเสนอให้กับประชาชนทั่วไปนะครับหรือว่านักท่องเที่ยวทั่วไปเนี่ยได้ชิมอาหารเจที่เขาได้ปรุงบริการคล้ายๆเป็นโรงทานให้กับพี่น้องประชาชนของพังงาแล้วเนี่ยคือนักท่องเที่ยวก็สามารถทานได้นะครับซึ่งเมนูเหล่านี้ครับเราได้ทำกันมา3ปีซึ่งตรงนี้น่าจะคอนเฟิร์มโดยพี่จุกพี่ประตูได้นะครับว่า มีเมนูในใจอะไรบ้างนะครับ
1: ค่ะยำเต้าหู้ยี้ค่ะ
0: ยำเต้าหู้ยี
3: ้ยำเต้าหู้ยี้สูตรลับอ้ําห้องแถว
0: ใช่ค่ะ
3: ที่ตะกั่วป่า
1: ใช่ค่ะ
3: หรือว่าศาลเจ้าแม่กวนอิมที่ตะกั่วป่าก็จะเป็นพะโล้นะครับ
0: ใช่ค่ะ
3: แล้วก็ที่ของศาลเจ้ามาเจ้าโป๋ก็อาจจะเป็นในเรื่องของแกงขี้เหล็กครับซึ่งจะเป็นสูตรโบราณสูตรต้นตำรับนะครับหรือจะเป็นน้ำพริกเต้าหู้ยี้ของศาลเจ้ากระสมนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็อยากจะเชิญชวนนักท่องเที่ยวลองไปตามเส้นทางนี้ดูนะครับนอกจากนี้นะครับในช่วงของวันที่2ของการจัดงานเริ่มตั้งแต่วันที่12 13เป็นต้นไปนะครับตรงนี้ครับก็จะเป็นในเรื่องของการออกลงทานซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะมีหลายหน่วยงานต่างๆนะครับก็จะมานำเสนอในเรื่องของเมนูอาหารที่พร้อมใจการปรุงเพื่อที่จะให้บริการกับชาวบ้านนักท่องเที่ยวที่ศรัทธาในช่วงของงานประเพณีก็จะเป็นกิจกรรมอิ่มบุญ9บาทนะครับซึ่งแต่ละวันเนี่ยอาจจะมีหลายศาลเจ้านี้อาจจะต้องวางแผนในเรื่องของการเดินทางนะครับแล้วก็พิเศษปีนี้ครับพี่จุกพี่มะตูมครับทางททเองเนี่ยเราก็ออกแบบไปในตัวของพาสปอร์ตนะครับพาสปอร์ตศรัทธานำทางเส้นทางนำเที่ยวทั้งหมดเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเก้าอาร์มเก้าพรนะครับหรือว่าในเรื่องของเก้าอาร์มเก้าเมนูเด็ดก็ดีนะครับหรือว่าในเรื่องของไฮไลท์ของแต่ละศาลเจ้านะครับว่าในแต่ละวันเนี่ยครับจะมีกิจกรรมอะไรบ้างตรงนี้เนี่ยเราได้ออกแบบที่จะให้ในเรื่องของข้อมูลทางการท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาร่วมงานประเพณีถือศีลกินผักพังงาเนี่ยครับสามารถที่จะเดินทางไปได้ถามว่าพาสปอร์ตเนี่ยจะรับได้ที่ไหน
0: ก็นี่กำลังจะถามอยู่พอดี
3: พาสปอร์ตเนี่ยสามารถจะรับได้ที่ทททหรือว่าตามศาลเจ้าต่างๆไม่ว่าจะเป็นศาลเจ้ามาจ้าโปในตัวเมืองนะครับศาลเจ้าถ้ำน้ำผุดศาลเจ้ากระโสมหรือศาลเจ้าโคกอยนะครับถ้ามาอยู่ฝั่งขอบหลักนะครับก็เป็นศาลเจ้าคึกคักถ้าเป็นตะกั่วป่าก็จะเป็นทั้ง3ศาลเจ้าเลยนะกูใช่หนึ่งนะครับศาลเจ้าอ้ําเหนืออ้ําใต้แล้วก็ศาลเจ้าแม่กวนอิมก็สามารถที่จะไปรับพาสปอร์ตข้อมูลต่างๆเนี่ยครับในช่วงของงานประเพณีทั้ง10วันเนี่ยมีกิจกรรมอะไรบ้างอย่างที่ได้พูดไปแล้วถ้าหากว่านักท่องเที่ยวสแตมป์ครบนะครับหรือไปแต่ละศาลเจ้านะครับก็รับพาสปอร์ตแล้วนะครับที่สําคัญครับท่านนักท่องเที่ยวหรือคนทั่วไปที่ได้รับตัวพาสปอร์ตจากศาลเจ้าอะครับก็จะได้รับของที่ระลึกจากศาลเจ้าด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของน้ำมันในเรื่องของฟูหรือผ้ายันที่เราเรียกกันนะครับก็คือหรือว่าในเรื่องของสายข้อมือนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลหรือว่าบางศาลเจ้าเนี่ยอาจจะเป็นน้ำมันนะครับเพื่อที่จะมอบให้กับนักท่องเที่ยวแล้วก็มากกว่านั้นครับถ้าหากว่าสแตมป์ครบทั้ง10ที่รวมถึงที่หน้าททสำนักงานพังงานะครับก็100ท่านแรกครับก็จะได้รับในเรื่องของเสื้อกุยเฮงนะครับพร้อมกับกางเกงสีขาวนะครับสามารถที่จะใส่เข้าร่วมงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดพังงาได้เลยนะครับแล้วก็พิเศษกว่านั้นครับพี่มาตูมพี่จกครับนักท่องเที่ยวที่วางแผนเดินทางมาร่วมงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดพังงาครับถ้าหากว่าเข้าพักกับโรงแรมกับ50โรงแรม
0: ที่เข้าร่วมกับททท.
3: ที่เข้าร่วมกับกิจกรรมครับ 3,000 ท่านแรกเลยนะครับก็จะรับเสื้อกุยเฮงเลยนะครับ1ตัวต่อห้องเลยตั้งแต่วันที่30ตั้งแต่วันที่10ถึงวันที่18นะครับก็จะเป็น มาก่อนได้ก่อนหรือว่า first come first serveนะครับ3ท่านแรกเท่านั้นครับครับอันนี้คือในเรื่องของตัวกิจกรรมในเรื่องของตัวภายใต้คอนเซ็ปต์ศรัทธานำทางเส้นทางนำเที่ยวพังงาภายใต้งานกิจกรรมถือศีลกินผักจังหวัดพังงาปีนี้ครับครับ
1: ค่ะน่าสนใจมากเลยนะคะรอบนี้คือถ้ามีพาสปอร์ตสะสมคือต้องไปครบตามแต่ละอาร์มเลยใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
1: นี่ถามไว้ล่วงหน้าเพราะว่าเราจะได้ไป
3: จริงๆถ้าหากว่าถนัดใกล้ที่ไหนก็ไปที่นั่นได้นะครับแต่ว่าถ้าหากว่าจะมีเป็นของที่ระลึกจากทรทนะครับท่านต้องไปให้ครบทั้ง10จุดนะครับจะไปเริ่มที่ศาลเจ้าไหนก็ได้แต่ว่าขอให้ครบ10จุดอาจจะมาตบท้ายที่ทรทเพื่อมารับของที่ระลึกเลยก็ได้แต่ว่าเราให้เฉพาะพิเศษจริงๆก็คือ100ท่านแรกครับ
1: อ๋อต้อง
0: ท
1: ัน
0: หรือเปล่าคะเนี่ย
1: เราจะทันหรือเปล่าคะเพราะว่าครั้งนี้ได้ทั้งเสื้อและกางเกงเลยครบชุดเลยพอได้เสร็จแล้วก็ใส่เพื่อไปเที่ยวงานต่อ
0: ค่ะหรือมีอีกช่องทางนึงถ้าเกิดว่าเรากลัวว่าไปไม่ครบ10ที
1: ่ค่ะ
0: ภายในเวลาที่กำหนด
1: ยังไง
0: คือไปเช็คอินพักเลยใน
1: อ๋อไป
0: ในร้อยคน
1: ไปพักในโรงแรม
0: ใช่ค่ะ
1: ที่เข้าร่วมกิจกรรมนะ
3: ครับก็จะได้รับเสื้อเลยครับเป็นเสื้อกุยเฮงปีนี้ก
0: ็เช็คอิน
3: ออกแบบสวยงาม
1: สวยมากเลย
0: สวยมากค่ะเราลองใส่กันแล้วค
3: ่
0: ะ
3: คร
1: ับค่ะแล้วนอกจากนี้แล้วอันนี้เป็นแบบกิจกรรมที่ทางททเสริมเข้ามาแล้วไฮไลท์ในช่วงของการถือศีลกินผักค่ะแบบว่าควรจะต้องไปดูอะไรยังไงวันไหนกันบ้างคะช่วงไหนบ้าง
3: ครับในส่วนของพิธีกรรมนะครับจริงๆเนี่ยทุกศาลเจ้าเนี่ยจะมีพิธีกรรมอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเป็นไฮไลท์จริงๆสำหรับงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดพังงาที่หลายๆท่านหรือว่าช่างภาพหรือว่านักท่องเที่ยวที่แบบตั้งหน้าตั้งตาคอยเลยนะครับก็คือในเรื่องของขบวนแห่พระรอบตัวเมืองหรือว่าอิวเกงรอบตัวเมืองนะครับก็จะมี2วันครับก็คือวันที่15นะครับที่ย่านเมืองเก่าตะกั่วป่านะครับแล้วก็วันที่16ก็จะเป็นที่ในรอบตัวเมืองพังงาก็จะเป็นหลายศาลเจ้าเนี่ยแห่รอบตัวเมืองพังงาก็จะเป็นไฮไลท์2วันส่วนนอกนั้นนะครับก็จะเป็นกิจกรรมแต่ละศาลเจ้าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพิธีลุยไฟนะครับหรือว่าในเรื่องของการพิธีสะเดาะเคราะห์ก็ดีนะครับหรือว่าพิธีบูชาดาวนะครับหรือว่าในพิธีในการเลี้ยงทหารในการเฝ้าบริเวณรอบศาลเจ้าต่างๆนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยครับสามารถที่จะไปดูตามศาลเจ้าต่างๆหรือสามารถติดตามรายละเอียดข้อมูลเพื่อวางแผนการเดินทางได้ที่เพจทททสำนักงานพังงาครับ
1: ค่ะอยากให้ทุกคนได้มานะ
0: ค่ะอันนี้ก็คือมาสัมผัสนะเรื่องของการแห่พระ
1: ค่ะ
0: ที่ตลาดตะกั่วป่า
1: ตลาดเก่าเนาะที่ตลาดเก่าเรียกว่าก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์คือหรือจะแบบว่าไล่เรียงวันก็ได้เนาะ15คือที่ตะกั่วป่าเมืองเก่า16จะไปในเมืองก็ได้
0: จะไปในตัวเมืองจังหวัดพังงาก็ได้เนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะ
1: โอ้ในช่วงท้ายแล้วค่ะท่านหมออยากให้ท่านหมอเชิญชวนนะคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ใน7จังหวัดภาคใต้ตอนบนค่ะมาเที่ยวงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดพังงากันค่ะ
3: งานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดพังงาปีนี้ครับทางททสำนักงานพังงานะครับก็อยากจะขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวแล้วก็ผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านนะครับ อยากจะให้มาร่วมสัมผัสงานประเพณีถือศีลกินผักของพังงามาร่วมเดินทางบนเส้นทาง9อาร์ม9ศรัทธามาสัมผัสพลังความเชื่อที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นนะครับอิ่มบุญอิ่มใจอิ่มเจแล้วก็มาร่วมค้นพบเสน่ห์ของเมืองพังงาในช่วงเวลาที่สวยงามซึ่งช่วงหนึ่งของปีที่คือเป็นช่วงที่สวยงามที่สุดอีกช่วงหนึ่งของปีนะครับเพราะเมื่อถึงเดือน9ครับพังงาก็จะเป็นพังงาเราเนี่ยจะไม่ได้เป็นเพียงจุดหมายปลายทางแต่เป็นเส้นทางแห่งศรัทธาครับศรัทธานำทางเส้นทางนำเที่ยวพังงาครับขอบค
0: ุ
3: ณคร
0: ับ ค่ะวันนี้ครบทุกประเด็นเลยนะคะก็ต้องขอขอบคุณท่านผอ.อุทิศมากๆเลยนะคะที่ให้เกียรติมาพูดคุยประชาสัมพันธ์ในรายการ5แยกข่าวค่ะ
1: ค่ะ
0: ขอบคุณค่ะสว
1: ั
0: สด
1: ี
0: ค่ะ
3: ครับผมขอบคุณครับพี่จุกพี่มะตูมแล้วก็ท่านผู้ฟังรายการ5แยกข่าวทุกท่านครับขอบคุณคร
0: ับ ค่ะสวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะเป็นไงคะดีเจมะตูม
1: ค่ะ
0: ฟังแล้วต้องรีบไปนะคะ
1: ดิฉันสนใจเรื่องของพาสปอร์ตมากเพราะว่าในทุกครั้งเนี่ยเราก็เราอาจจะไปอยู่แล้วโดยปกติเพื่อเราจะไปทำภาพข่าวไปถ่ายคลิปนะคะแต่ว่าครั้งนี้ก็มีกิมมิคของทางททที
0: ่
1: อยากให้คนเนี่ยได้ร่วมนะร่วมสนุกแล้วก็มาเที่ยวอีกหนึ่งบรรยากาศและการของงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดพังงานะคะมาดูการเฮียนเกลใช่ไหมคะคุณชนา
0: เฮียนเกล
1: เฮียนเกลนะคะ
0: อิวเก่งเฮียนเกล
1: ใช่ค่ะ
0: ก็คือสำหรับในพื้นที่จังหวัดพังงาเนาะไม่ว่าจะเป็นตะกั่วป่าหรือว่าในเขตพื้นที่เมืองจังหวัดพังงานะคะเราก็จะมีขบวนแห่พระที่ยิ่งใหญ่นะคะอลังการค่
1: ะ
0: แล้วก็ในตะกั่วป่าเองนะคะก็จะมีการจุดประทัดเนี่ยเป็นล้านนัดเลยทีเดียวนะคะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็นี่ฝากเรื่องของการเตรียมตัวนิดนึงสมมุติว่าคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเนี่ยคือจะมาร่วมชมแห่พระเตรียมตัวมาให้พร้อมนะคะ
1: คือหมายถึงว่าให้เตรียมเรื่องของอุปกรณ์ป้องกัน
0: ใ
1: บหูนะคะเนื่องจากว่าจะมีประทัดค่อนข้างมากที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นหลักแสนนัดล้านนัดเลย
0: เป็นล้านหลักล้าน
1: ใช่ค่ะซึ่งใครที่มีแนะนำว่าให้เตรียมอุปกรณ์เช่นซิลิโคนอุดหูนะคะ
0: แมส
1: นะคะเพราะว่ามันจะมีฝุ่นของ
0: เสื้อที่แบบปกปิดร่างกายเสื้อแขนยาวอะไรแบบนี้
1: ใช่ค่ะ
0: กางเกงขายาวเสื้อแขนยาวนะคะแล้วก็หมวกนะเพราะว่าเวลาเขาจุดประทัดเนี่ยบางทีมันเกิดการกระเด็น
1: ใช่ค่ะ
0: หรือไม่ก็ปกแว่นกันแดด
1: ไว้ด้วยนะคะอยากให้ทุกคนมาสัมผัสอีกหนึ่งบรรยากาศละกันนะคะที่งานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดพังงาค่ะ
0: 10-18
1: ตุลาคม
0: นี้นะคะที่จังหวัดพังงาบ้านเราค่ะ
1: ใช่ค่ะแล้วเจอกันนะคะที่งานนะคะสำหรับงานประเพณีถือศีลกินผักค่ะในช่วงของรู้เรื่องรัฐทันเขาใต้ค่ะเดี๋ยวเราไปในช่วงของ PRD Service กันค่ะ
2: ช่วง PRD Service
0: ค่ะ PRD Service นะคะวันนี้ดีเจมะตูมจะเซอร์วิสเรื่อง
1: ย้ำเรียกว่าย้ำอีกครั้งนึง
0: ช่วยไทยพลัส60
1: เพราะว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะลืมว่าคืออย่างที่บอกว่าครม.เขาเคาะแล้วเนาะกับการต่อเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัสน
0: ะ
1: ทั้งในขาของการเพิ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็ในขาของ60 40นะคะซึ่งก็จะมีความต่างกันเนาะขาของการเพิ่มวงเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยก็คือเพิ่ม700เนาะเป็น 1,000
0: 700บาทเดิมเนี่ยก็คือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยก็คือทุกคนที
1: ่
0: มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยก็คือจะได้จำนวนเงิน300บาทนะแต่สำหรับในที่ที่ครม.เคาะในครั้งนี้ก็จะเพิ่มเงินให้700บาท
1: เป็น700บาท
0: 1,000 บาทในเดือนตุลาคม2569แล้วก็จะเริ่มในวันพรุ่งนี
1: ้
0: เป็นต้นไป
1: ใช่ค่ะเช่นเดียวกับ60 40แต่ว่า60 40เนี่ยก็คือว่าเขาจะให้ทั้งหมดก็คือเท่าไหร่นะคะส่ง
0: ไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยก็คือเขาจะให้ 1,000 บาทเพื่อใช้จ่ายตั้งแต่วันที่1ตุลาคมไปจนถึง30พฤศจิกายนค่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: ให้ใครบ้างคนที่เคยมีสิทธิ์อยู่เดิม
1: ใช่
0: ค่ะ
1: กับคนที่อาจจะพลาดเรื่องของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปี2569
0: ก็คือคนที่เขามีการประกาศเมื่อวันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมาบอกว่าที่ดิฉันเคยอธิบายว่าถ้าเกิดว่าใครผ่านเขาจะมีการติ๊กถูกทั้ง3ช่
1: อง
0: นะแล้วก็ใครที่แบบติ๊กกากบาทอันนี้ละค่ะแล้วก็รวมทั้งคนที่แบบว่ายื่นอุทธรณ์ไปแล้วก็ยังไม่ผ่านก็มีสิทธิ์ที่จะสมัคร
1: ใช่
0: เข้าร่วมอันนี้ได้
1: ใช่ค่ะก็คือ
0: ในรอบนี
1: ้วันพรุ่งนี้เนี่ยก็คือรายเดิมคือกดยืนยันรายใหม่ก็ลงทะเบียนซึ่งก็ไม่ได้ลงทะเบียนยากก็คือการเข้าไป
0: แอปเป่าตัง
1: เนาะแล้วก็เข้าไปเรื่องของการยอมรับเงื่อนไขสิทธิ์แล้วก็กด รับสิทธิ์เนาะจะเล่านะคนที่เป็นรายเดิมก็อย่าลืมกดยืนยันวันพรุ่งนี้นะคะเพราะว่าเริ่มใช้ก็คือเริ่มได้วันพรุ่งนี้เหมือนกัน
0: แต่ว่าสำหรับรายใหม่เนี่ยก็คือต้องรอยืนยัน SMS ก่อนนะคะ
1: ต้องได้รับการแจ้งผลเนาะผลการรับสิทธิ์แล้วก็ผลการอนุมัติก่อนส่วนถ้ารายเดิมเนี่ยก็คือกดปุ๊บก็รอเลย
0: รอใช้ได้เลย
1: พร้อมใช้ได้แต่ว่าย้ำนะ 1,000 บาท2เดือนนะคะ
0: ค่ะใช้ได้2เดือน
1: นะคะนะก็ฝากไว้ว่าพรุ่งนี้อย่าลืมละกันนะคะ
0: อย่าลืมกดรับสิทธิ์อย่าลืมลงทะเบียนรับสิทธิ์สำหรับ
1: แต่ว่า
0: คนที่
1: ใช่ค่ะ
0: พลาดในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2569
1: แล้วก็ยังมีเวลานั้น 1-15 ตุลาคมไม่ใช่ว่าทุกคนมาลง
0: จะต้องทำวันพรุ่งนี้ทั้งหมด
1: ก็จะมี 1-15 ตุลาคมนะคะยังพอมีเวลาแต่ว่าอย่าลืมเท่านั้นแหละค่ะบางทีพอเหมือนว่าด้วยช่วงนี้มันมีหลากหลายเหตุการณ์เนาะบางทีเราจะเอ้ยลืมหรือเปล่านี่ก็คือมาย้ำเตือนกันอีกครั้งนึง
0: ใช่ค่ะ
1: นะคะในเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสเฟส2นะคะแล้วก็เตือนกันอีกนิดนึงว่าช่วงนี้อาจจะมีเรื่องของน้ำทะเลหนุนสูงนะคะในหลากหลายพื้นที่เลยเพราะว่าทางกสทช.เนี่ยเขาก็มีการแจ้งเตือนผ่านทางสนทช.นะคะที่มีการแจ้งเตือนว่าเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงในช่วงวันที่29กันยายนถึง4ตุลาค
0: ม
1: นะคะในหลากหลายพื้นที่เลยโดยเฉพาะในพื้นที่ที่อยู่ตอนนี้ก็คือที่หนักก็จะเป็นตอนกลางของประเทศนะก็จะเป็นฉะเชิงเทรานนทบุรีสมุทรปราการปทุมธานีสมุทรสาครนครปฐมสมุทรสงครามและก็กรุงเทพมหานครด้วยนะคะก็อาจจะมีเรื่องของฝนแล้วก็ในหลายพื้นที่เนาะภาคใต้ก็ยังคงมีฝนอยู่อ
0: ัน
1: นี้ก็ยังคงต้องเฝ้าระวังกันอยู่นะคะ
0: ก็ติดตามในเรื่องของพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดกันแล้วกันไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook ของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะหรือว่าในส่วนของสายด่วน1182อันนี้ก็สามารถที่จะสอบถามกันได้นะคะเรื่องของสภาพภูมิอากาศก่อนที่เราจะเดินทางไปยังพื้นที่ต่างๆเนาะ
1: ใช่ค่ะแต่ว่าในช่วงนี้ค่ะคุณจันทาเวลาหมดแล้วค่ะ
0: อ๋อเวลาหมดแล้วเหรอคะเสียดายจังเลยค่ะ
1: ใช่ค่ะเดี๋ยวเราพรุ่งนี้พบกับสวท.ทุ่งสงนะคะสำหรับรายการ5แยกข่าวส่วนรายการถัดไปค่ะใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงค่ะวันนี้พบกับสวท.ราชบุรีค่ะ
0: ค่ะ
1: วันนี้ทีมงานสวท.ตะกัวป่านะคะเรา2คนแล้วก็ทีมงานลาทุกท่านกันไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
4: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงเป็นรายการที่น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วประเทศของกรมประชาสัมพันธ์ออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ถึงนาฬิกาวันนี้มีวิทยุแกร่งแห่งประเทศไทยราชบุรีกับดิฉันนางสาวนันทาทับทองค่ะ
5: ท่านนางสาวนันทิตาดำเนินรัฐคุณผู้ฟังคะหลายครั้งภาพถ่ายเก่าๆไม่ได้เพียงบันทึกของวันเวลาแต่ยังบันทึกพระเมตตาที่ทรงชนเอาไว้ด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พรรณนาถพระบรมีพันทรงเล็งเห็นว่าการสร้างอาชีพการสร้างความมั่นคงให้ชีวิตของจึงเกิดศิลปาชีพที่ช่วยยาท้องถิ่นและสร้างรายได้ให้กับชุมชนโดยเฉพาะในพื้นที่ชายแดนไทยที่ครั้งหนึ่งเคยเผชิญความยากลำบากจากสองมือธรรมดาค่อยๆกลายเป็นงานศิลป์ที่เต็มไปด้วยคุณค่าและเรื่องราวแห่งพระเมตตากับช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องไปติดตามรับชมรับฟังกันค่ะ
2: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
6: อ งานศิลปาชีพเป็นงานที่ข้าพเจ้าภูมิใจมากเพราะว่าเป็นงานที่ทำให้ข้าพเจ้าทราบว่าคนไทยของเราเก่งมีสายเลือดของช่างฝีมืออยู่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นชาวนาชาวไร่หรือมีอาชีพใดอยู่สารทิศใดคนไทยเรามีความละเอียดอ่อนและฉับไวต่อการรับศิลปะทุกชนิดขอเพียงแต่ให้เขามีโอกาสได้เรียนรู้และฝึกฝนเขาก็จะแสดงความสามารถออกมาให้เห็นได้ดังผลงานที่ปรากฏเป็นที่ประจักษ์ซึ่งข้าพเจ้าได้ให้นำมาจัดแสดงไว้ให้ประชาชนและชาวต่างชาติชมณพระที่นั่งอนันตสมาคมผลงานเหล่านี้เป็นผลงานชั้นเลิศที่ถือได้ว่าเป็นสมบัติของแผ่นดินชาวต่างชาติต่างๆซึ่งเป็นแขกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและข้าพเจ้าได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมต่างก็แสดงความคิดเห็นว่าผลงานทุกชิ้นที่แสดงอยู่ที่พระที่นั่งอนันตสมาคมเป็นฝีมือของศิลปินชั้นเอกของโลกไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นฝีมือของลูกหลานชาวนาชาวไร่อันนี้เป็นความจริงคนไทยเราเก่งจริงๆ
7: ครั้งหนึ่งงานเครื่องปั้นดินเผาเคยเป็นภูมิปัญญาที่อยู่คู่ชุมชนไทยแต่เมื่อการเวลาเปลี่ยนไปงานหัตถกรรมพื้นบ้านหลายแห่งเริ่มถูกลืมเลือนรายได้ลดลงผู้คนละทิ้งอาชีพและภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนกำลังค่อยๆหายไปสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเล็งเห็นว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นคือรากฐานสำคัญของชุมชนพระองค์ทรงส่งเสริมงานศิลปาชีพเพื่อสร้างอาชีพสร้างรายได้และสร้างโอกาสให้ประชาชนรวมถึงงานเครื่องปั้นดินเผาที่เคยเงียบเหงาให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งจากดินก้อนเล็กๆผ่านสองมือของช่างฝีมือค่อยๆถูกปั้นอย่างประณีตด้วยความอดทนและภูมิปัญญาที่สั่งสมจนกลายเป็นงานศิลป์ที่มีทั้งคุณค่าและเรื่องราวของผู้คนอยู่ภายในนั้นเครื่องปั้นดินเผาจึงไม่ใช่เพียงผลิตภัณฑ์แต่คือชีวิตคือรายได้และคือความภาคภูมิใจของชุมชนแม้เวลาจะผ่านไปแต่เครื่องปั้นดินเผายังคงเป็นลมหายใจของชุมชนจากรุ่นสู่รุ่นจากสองมือสู่สองมือพระเมตตาที่ทรงมอบโอกาสให้ประชาชนยังคงถูกส่งต่อผ่านทุกลวดลายและทุกชิ้นงานของศิลปาชีพไทยจากดินธรรมดาสู่คุณค่าที่เหล่เลี้ยงชีวิตผู้คนเพราะพระเมตตาไม่ได้เพียงสร้างอาชีพแต่สร้างหัวใจให้ชุมชนไทยยังคงงดงาม

0: ลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเพราะพระองค์ทรงเชื่อว่าหากป่าอยู่ได้คนก็อยู่ได้เช่นกันจากพื้นป่าที่เคยเสื่อมโทรมสู่วันนี้ที่ธรรมชาติกลับมาฟื้นตัวอีกครั้งไม่เพียงสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้ผืนดินแต่ยังกลายเป็นต้นน้ำสำคัญที่หล่อเลี้ยงชีวิตของผู้คนในชุมชนและนี่คืออีกหนึ่งเรื่องราวของพระเมตตาที่ยังคงงดงามอยู่ในผืนป่าไทยประจันแห่งนี้ไปติดตามรับฟังในช่วงตามรอยพระเมตตาค่ะ
1: ช่วงตามรอยพระเมตตา

อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจันเดิมพื้นที่แห่งนี้เคยเป็นพื้นที่ที่มีความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลนะครับกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยแต่หลังจากที่สมเด็จพระพันปีหลวงนะครับได้เสด็จมาทรงเยี่ยมชุมชนบ้านไทยประจันได้ทรงเห็นถึงผืนป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์แล้วก็เรื่องของความหลากหลายทางสัตว์ป่าตอนนั้นมาก็ได้รับการนะครับประกาศจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจันหลังจากได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจันเราก็มีงานมิติในด้านต่างๆครับในเรื่องของการดูแลคุ้มครองพื้นที่ป่าการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในพื้นที่แล้วก็เป็นงานด้านการศึกษาวิจัยในพื้นที่ในส่วนของการดูแลพื้นที่ป่าทั้งอุทยานนะครับก็ได้น้อมนําแนวทางพระราชดำรัสในการปกป้องพื้นป่าเราก็ดูแลนะครับมีการรัตเวนอย่างเข้มข้นในพื้นที่นะเพื่อที่รักษาทรัพยากรด้านป่าไม้นะครับเพราะว่าจะเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่สำคัญในส่วนปัจจุบันเราเองเราก็จะมีเทคโนโลยีด้านภูมิศาสตร์หรือเรียกว่า GIS ใช้ในการติดตามการบุกรุกพื้นที่โดยเราก็สามารถที่จะดูข้อมูลนะครับผ่านพื้นที่ดาวเทียมเทียบกับแนวเขตของเรานะครับใช้ในการป้องปรามแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ได้รับจัดสรรมาจากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก็คือโดรนแล้วก็ใช้ในภารกิจด้านไฟป่าได้ครับในการดูไฟที่เกิดขึ้นในพื้นที่แล้วก็ใช้ในการป้องปรามชุมชนที่เข้าไปในเขตป่าในช่วงที่เราประกาศปิดป่าครับผมนอกจากนี้เราก็ได้พัฒนานะครับพื้นที่ธรรมชาตินะให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติให้ทางบุคคลภายนอกได้เข้ามาศึกษานะครับมาเรียนรู้นะครับนักศึกษานักเรียนต่างๆก็ได้มาจัดกิจกรรมนะครับทำค่ายในพื้นที่เพื่อที่จะสร้างความตระหนักถึงเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตินะครับแล้วก็จิตสำนึกประโยชน์ที่รับก็แน่นอนครับเรื่องของอาชีพที่ทางชุมชนเองหรือทางเจ้าที่เองได้มีการจ้างงานโดยเราเอาชุมชนนะครับในพื้นที่รอบอุทยานมาเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ของอุทยานนะครับชุมชนเจ้าที่บางคนก็แต่ก่อนก็เคยเป็นพรานก็พอเขาเข้ามาทำงานกับเราเขาก็เปลี่ยนทัศนคติเปลี่ยนจากผู้ล่ามาเป็นผู้ดูแลนะครับก็ทำให้เราได้ทำงานร่วมกับชุมชนนะครับแล้วก็นอกจากนี้เองทางชุมชนรอบพื้นที่เองก็มีการสร้างรายได้ครับจากการท่องเที่ยวจากบุคคลภายนอกที่เข้ามาเที่ยวในอุทยานครับคือป่าแห่งนี้นะครับเกิดขึ้นได้ก็โดยพระราชปณิธานของสมเด็จนะครับพระพันปีหลวงเป็นแหล่งผลิตในส่วนของต้นทุนทางด้านทรัพยากรธรรมชาตินะครับที่มีความหลากหลายในพื้นที่เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าแล้วก็เป็นแหล่งที่ทางชุมชนได้น้ำจากแหล่งตรงนี้ในการใช้เกษตรกรรมนะครับก็อยากให้ทางชุมชนหรือทางเยาวชนนะครับช่วยกันดูแลผืนป่าแห่งนี้นะครับเพื่อที่จะเป็นแหล่งต้นทุนของรุ่นลูกรุ่นหลานในอนาคตได้ใช้ต่อไปครับ

0: ระราชปณิธานที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงวางรากฐานไว้ยังคงสืบสานมาจนถึงปัจจุบันทั้งการอนุรักษ์พื้นป่าการดูแลต้นน้ำและการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนวันนี้เจ้าหน้าที่ชุมชนและคนรุ่นใหม่ต่างร่วมกันดูแลทรัพยากรธรรมชาติเพื่อรักษาความสมบูรณ์ของผืนป่าแห่งนี้ไว้เพราะทุกการดูแลไม่ได้เพียงรักษาธรรมชาติแต่กำลังรักษาพระราชปณิธานและความหวังของผู้คนไปพร้อมๆกันไปติดตามรับฟังได้ในช่วงสานต่อพระราชปณิธานค่ะ
1: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
2: เมื่อประมาณ20ปีที่แล้วนะครับที่นี่เป็นพื้นที่แห้งแล้งนะครับพื้นที่แห้งแล้งแล้วก็ขาดแคลนน้ำนะครับหลังจากที่พระองค์ท่านได้มาสร้างอ่างให้ทำให้ประชาชนและเกษตรกรมีน้ำกินน้ำใช้อย่างพอเพียงครับจุดเริ่มต้นของอ่างเก็บน้ำท่าพระจันทร์อันเนื่องจากพระอมรินะครับเกิดจากเมื่อวันที่10เมษายน2534ครับสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งในขณะนั้นดำรงพระอิสริยยศเป็นพระบรมโอษาธิราชนะครับได้เสด็จมาเยี่ยมราษฎรนะครับในเขตบ้านไทยประจันนะครับและทราบถึงพระเนตรพระกันนะครับว่ามีความแห้งแล้งก็เลยพระราชทานโครงการพระราชดำริในชุดแรกนะครับในเขตจังหวัดราชบุรีก็คือ1อ่างเก็บน้ำไทยประจัน2อ่างเก็บน้ำห้วยพุกูด3อ่างเก็บน้ำบ้านพุกูด4อ่างเก็บน้ำเขาหัวแดง5อ่างเก็บน้ำหินสีตอนบน6อ่างเก็บน้ำโอ่งพรมซึ่งทั้ง6อ่างเนี่ยได้ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรในพื้นที่นะครับแล้วก็สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรจนถึงทุกวันนี้ครับ
3: ก็ทุกคนดีใจหมดและจากทำเสร็จแล้วเมื่อพ.ศ.38นี้เริ่มเป็นรูปเป็นร่างกรมชลประทานก็มาทำให้แล้วก็มีการส่งน้ำไปในพื้นที่ทำกินของราษฎรชาวบ้านที่ออกไปหางานทำข้างนอกมั่งอะไรมั่งก็เริ่มทยอยกลับมาอยู่บ้านแต่ว่าทุกวันนี้ชาวบ้านก็เขาดีใจกันทุกคนนะจากที่เคยเข้าป่าแล้วไม่ต้องเข้าสามารถที่จะประกอบอาชีพทำไร่ทำสวน
4: โอ้มีเยอะเลยเพราะว่ามีการนักท่องเที่ยวมาเที่ยวหามาซื้อที่สวนเลยเมื่อก่อนเราปลูกว่าคิดว่าแค่ได้กินแล้วก็มีกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ทางอำเภอทางจังหวัดทางเกษตรอำบลเนี่ยเขาก็มาสนับสนุน
3: มีทุกอย่างพื้นที่ตรงนี้สามารถที่จะปลูกอะไรก็ได้ที่ว่าเขาถนัดปลูกอะไรความดีใจของพวกผมแล้วก็ผู้นำชุมชนชาวบ้านก็ได้ป่ากลับคืนจากต้นไม้ต้นไม่ใหญ่ไม่โตทุกวันนี้ป่าแล้วกลับมาเนี่ยตรงนี้ที่ว่าผมภูมิใจกับพระองค์ท่านที่ได้เสด็จมาเยี่ยมราษฎรตำบลยางหักในวันนั้นครับ
2: น้ำคือชีวิตครับพระองค์ท่านได้ตรากตำเหนื่อยในการทำแหล่งน้ำให้กับเกษตรกรแล้วก็ประชาชนนะครับก็อยากจะฝากให้คนรุ่นใหม่นึกถึงแล้วก็ดำเนินรอยตามพระราชดำริของพระองค์ท่านทุกพระองค์ที่เหน็ดเหนื่อยทำประโยชน์ให้กับวงชนชาวไทยครับ
0: จากเรื่องราวตลอดการเดินทางในวันนี้เราได้เห็นทั้งพระเมตตาวิถีชีวิตของผู้คนและความงดงามของธรรมชาติที่ยังคงเชื่อมโยงกันอย่างลึกซึ้งพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงไม่ได้เพียงเปลี่ยนผืนป่าหรือสร้างอาชีพให้กับประชาชนแต่ยังสร้างความหวังและสร้างรากฐานแห่งความยั่งยืนให้กับแผ่นดินไทยและนี่คือเรื่องราวจากอุทยานเฉลิมพระเกียรติไทยประจันจังหวัดราชบุรี ทุกท่านสามารถติดตามรับชมรับฟังรายการใต้ร่มพระบารมีพับพันปีหลวงได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 16:30 นถึงเวลา 17:00 นผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วประเทศของกรมประชาสัมพันธ์โดยในครั้งต่อไปวันที่1ตุลาคม2569พบกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกาฬสินธุ์วันนี้ดิฉันนางสาวณัฐิตาโมรีศิลป
5: ์และดิฉันนางสาวนันทิดาทับทองจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดราชบุรีขอลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
6: มีความภูมิใจครับเนื่องจากว่าอุทยานแห่งนี้สมเด็จพระมีหลวงได้เคยเสด็จได้ทรงรับสั่งในส่วนของการดูแลผืนป่าเราเองเราก็อยากเป็นคนหนึ่งที่อยากจะดูแลป่าแล้วก็รักษาป่าอนุรักษ์นะครับในประเทศไทยนะครับเพราะทางอุทยานในประเทศไทยเองก็มีร้อยกว่าแห่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นแห่งหนึ่งที่เราอยากจะมีส่วนร่วมนะครับในการดูแลป่าต้นน้ำเพราะว่าที่นี้ก็จะเป็นพื้นที่แหล่งอาศัยของทางด้านสัตว์ป่าแล้วก็เป็นแหล่งต้นน้ำที่สำคัญให้กับพื้นที
7: ่รู้สึกภูมิใจครับแล้วก็ดีใจครับที่ได้มารับราชการอยู่ในกรมชลประทานนะครับแล้วก็มาได้ทำงานสนองเบื้องพระยุคลบาทครับก็จะปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุดครับ

我妹。你家ทำขวัญปู่นะคอยเก็บไว้ให้ด้วยนะหลายนะเงินหลายนะนี่ของนางเกลี้ยงเป็นค่าสมาชิกทอผ้าไหมนี่ก็หลายนะไม่จนแล้ว

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับพฤทธิ์แก้วพิบูลครับการยางแห่งประเทศไทยเร่งสำรวจพื้นที่สวนยางพาราที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทั่วประเทศเพื่อเยียวยาเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้ตามระเบียบอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ของหลวงไม่ใช่ของเรา
5: ของหลวงไม่ใช่ของเราเงินหลวงรถหลวงวัสดุครุภัณฑ์หลวงคนหลวงการจะใช้ทรัพย์สินของรัฐหรือทรัพยากรของรัฐได้ต้องมีวัตถุประสงค์เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นหลักเท่านั้น
4: เพราะของหลวงไม่ใช่ของเราหากนำไปใช้ส่วนตัวมีโทษจำคุกได
5: ้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
4: ท่องเอาไว้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
6: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
1: การยางแห่งประเทศไทยเร่งสำรวจพื้นที่สวนยางพาราที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทั่วประเทศเพื่อเยียวยาเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้ตามระเบียบพร้อมเดินหน้ามอบถุงยางชีพช่วยเหลือชาวสวนยางผู้ประสบภัย
7: นายเบญจพลนาคประเสริฐประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทยหรือกยท.ระบุว่านายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความห่วงใยเกษตรกรสวนยางและได้เน้นย้ำมายังกยท.ให้เร่งสำรวจความเสียหายพร้อมกับหาแนวทางในการช่วยเหลือให้ทันท่วงทีตามหลักเกณฑ์และระเบียบโดยให้รวบรวมข้อมูลเบื้องต้นทั้งจำนวนเกษตรกรและพื้นที่สวนยางที่ได้รับผลกระทบในแต่ละจังหวัดเพื่อให้ประเมินสถานการณ์และเดินหน้าช่วยเหลืออย่างรวดเร็วภายใต้เงื่อนไขจะต้องเป็นเกษตรกรและเป็นสวนยางที่ขึ้นทะเบียนไว้ขณะเดียวกันให้มีการประชาสัมพันธ์แนวทางการช่วยเหลือให้ชาวสวนยางได้รับทราบด้วยนอกจากนี้กยท.ได้รับรายงานการช่วยเหลือประชาชนในกรุงเทพที่ประสบภัยพิบัติที่ทางกยท.ได้มอบถุงยางชีพพร้อมรับฟังความเดือดร้อนและให้ความช่วยเหลือด้านอื่นสะท้อนถึงการเป็นหน่วยงานที่พร้อมเคียงข้างประชาชนในทุกสถานการณ์ฉุกเฉินส่วนในพื้นที่ต่างจังหวัดที่ประสบภัยกยท.เขตพื้นที่ต่างๆได้เข้าให้ความช่วยเหลือและมอบถุงยางชีพให้กับชาวสวนยางเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้อง

0: ไหลเป็นมวลต่อเนื่องโดยไม่จำเป็นต้องเกิดฟองกระจายบนผิวน้ำทั้งนี้กองทัพเรือยังคงเดินหน้าผลักดันและระบายน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเร่งคืนพื้นที่ให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วกริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กรุงเทพมหานครเร่งจัดเก็บขยะในพื้นที่พร้อมขอรับสนับสนุนเรือท้องแบนขนาดเล็กเพิ่มประสิทธิภาพส่งมอบความช่วยเหลือและขนย้ายขยะในพื้นที่น้ำสูง
2: นายพรพงศ์วิจิตรเศรษฐ์รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้เร่งจัดเก็บขยะในพื้นที่ต่างๆโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังอย่างต่อเนื่องแต่ยังมีบางพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังสูงการจัดเก็บขยะทำได้ค่อนข้างลำบากเช่นในพื้นที่สำนักงานเขตลาดกระบังที่ยังมีระดับน้ำสูงระดับ1เมตรถึง1เมตร20เซนติเมตรส่งผลให้บริเวณศูนย์พักพิงและบริเวณรอบศูนย์มีขยะลอยน้ำกระจัดกระจายสำนักสิ่งแวดล้อมจึงได้ระดมกำลังผู้ที่มีความชำนาญในการจัดเก็บขยะทางน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาประมาณ100คนมาประเมินสถานการณ์ที่หน้างานว่าสามารถใช้เรือจากแม่น้ำเจ้าพระยามาเก็บขยะในพื้นที่เขตลาดกระบังได้หรือไม่สำหรับสิ่งที่ต้องการมากขนาดนี้คือเรือท้องแบนขนาดเล็กเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานซึ่งจะสามารถช่วยให้ปฏิบัติงานได้เร็วขึ้นทั้งเรื่องของการนำส่งความช่วยเหลือและสิ่งของให้กับประชาชนในพื้นที่รวมถึงการขนขยะออกจากพื้นที่มาด้านนอกดังนั้นหากผู้ใดมีเรือท้องแบนขนาดเล็กและมีความประสงค์สนับสนุนการดำเนินการกรุงเทพมหานครพร้อมรับการสนับสนุนจำนวนมากสุธามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th
4: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
5: เคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู
6: ่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อน
5: ไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
6: อ๋อแบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
5: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
6: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
5: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
7: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
9: ์พบเบาะแสยาเสพติดอย่าปล่อยเฉยอย่าละเลยแจ้งไปที่สายด่วนปปส.1386หรือจะเป็นหน้าเว็บไซต์ปปส. http://1386.oncb.go.th หรือจะแจ้งเรื่องด้วยตนเองที่สำนักงานปปส.ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคหรือส่งหนังสือร้องเรียนถึงสำนักงานปปส.ที่ตู้ปน.123และแอปพลิเคชันทางรัฐมั่นใจปลอดภัยเป็นความลับพบเบาะแสยาเสพติดอย่ารอด้วยความห่วงใยจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
10: เรียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยินคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤษและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 น.ถึง 16:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234 ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
11: ยาเสพติดคืออันตรายป้องกันได้ด้วยการหลีกเลี่ยงคุณกำลังฟังสวท

เองเสียงประสาคนทิ้นกระพมนุ่มนากรมคนนาว่านวิจิตขวนกลาในรายการท้องทิ้นของเราทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์

0: ี่ปลอดภัยร่วมใส่ใจเคารพกฎช่วยลดอุบัติเหตุ
1: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ
2: ์เรียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยินคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤษและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 16:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อ

วท.ภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์สื่อหลักสื่อกลางสื่อสร้างสรรค์สำหรับคนภูเก็ตขอนำเสนอรายการรอบวันทันข่าว

ที่แผ่นดินมีราชาคู่ราชินีสายนาทีคู่ป่าพนาไพรทรงนำไทยพลิกฟื้นสร้างผืนป่าส่งเสริมราษฎร์รักษาทาราศัยธรรมชาติทั่วถิ่นแผ่นดินไทยพิทักษ์ไว้ยั่งยืนหมื่นพันปีเคียงข้างสมเด็จพระชนกาธิเบศรทุกคามเขตสร้างสุขทุกถิ่นที่สมเด็จพระบรมราชชนนีเคียงคู่พระบารมีตลอดมาพระชนกผู้ร่มเย็นทรงเป็นน้ำพระชนนีผู้เลิศล้ำทรงเป็นป่าพระสุกนิกรร่ำไห้อาลัยลาขอเป็นข้าเคียงบาททุกชาติไปน้อมรำลึกพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: จไทย
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรอบวันทันข่าวทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz วันนี้อยู่กันในวันพุธที่30กันยายนพุทธศักราช2569มีหัวข้อข่าวที่น่าสนใจดังนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชนและอปพร.ขอบคุณทุกพลังร่วมดูแลชาวภูเก็ตพร้อมทีมปภ.เทศบาลนครภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตเดินหน้ายกระดับการจัดการขยะเสริมศักยภาพภาคีเครือข่ายสิ่งแวดล้อมมุ่งสู่เมืองสะอาดอย่างยั่งยืนภูเก็ตติดตามสถานการณ์อุทกภัยพร้อมขับเคลื่อนมาตรการประกันภัยพิบัติช่วงประชาชนอีกสักครู่มาติดตามรายละเอียดของข่าวครับ
2: คุณแม่วันนี้คุณแม่แต่งชุดอะไรคะสวยจัง
3: วันนี้แม่ไปออกงานนะลูกก็เลยแต่งชุดไทยจิตรดาซึ่งเป็นหนึ่งในชุดไทยพระราชนิยม8แบบที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นต้นแบบในการแต่งกายชุดไทยได้อย่างสง่างามทุกยุคทุกสมัย
2: ดีจังเลยค่ะหนูมีต้นแบบในการแต่งกายชุดไทยพระราชนิยมแล้วค่ะ
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
5: ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยถ่ายทอดจากบรรพชนสู่ลูกหลาน
6: ผ่านภาษาประเพณีศิลปะและวิถีชีวิตที่งดงาม
5: สถาบันหลักของชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนาน
6: ร่วมกันสืบสานภูมิปัญญาไทยรักษาวัฒนธรรมไทยและเทิดทูนสถาบันหลักของชาติไว้ในใจ
5: รักชาติศรัทธาศาสนาเทิดทูนพระมหากษัตริย์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
7: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: ติดตามข่าวสารในรายการรอบวันทันข่าวทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz วันนี้อยู่กันในวันพุธที่30กันยายนพุทธศักราช2569เริ่มกันที่ข่าวแรกผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชนและอปพร.ขอบคุณทุกพลังร่วมดูแลชาวภูเก็ตพร้อมทีมปภ.เทศบาลนครภูเก็ตวันนี้29กันยายนพุทธศักราช2569นายชดนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยนายประสิทธิ์สินสวภาครองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตรองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตและหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ตลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชนและอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือนหรืออปพร.เพื่อรับฟังรายการสถานการณ์ในพื้นที่ติดตามผลการปฏิบัติงานตลอดจนมอบกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานทุกภาคส่วนโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้กล่าวแสดงความขอบคุณเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอาสาสมัครอปพร.เทศบาลนครภูเก็ตตลอดจนภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมมือร่วมใจกันเสียสละแรงกายและเวลาในการดูแลความปลอดภัยและสุขทุกข์ของประชาชนพร้อมกันนี้ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การเข้าช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วทั่วถึงและมีประสิทธิภาพสูงสุดทั้งนี้จังหวัดภูเก็ตยังคงติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยได้ประสานการทำงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเตรียมความพร้อมทั้งด้านกำลังพลบุคลากรและอุปกรณ์ต่างๆสำหรับรับมือกับสถานการณ์สาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้นเพื่อให้พร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีจังหวัดภูเก็ตเดินหน้ายกระดับการจัดการขยะเสริมศักยภาพภาคีเครือข่ายสิ่งแวดล้อมมุ่งสู่เมืองสะอาดอย่างยั่งยืนวันนี้30กันยายนพุทธศักราช2569เวลา 9:30 นที่ห้องจำจุรี2โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลินนายชนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตมอบหมายให้นายสุวิทย์พันธ์เสงี่ยมรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนงานด้านสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ตโดยมีนายวุฒิชัยบำรุงรัฐท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่วิทยากรและผู้เข้าร่วมการอบรมจากภาควิชาการภาคประชาชนภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงนายสุวิทย์พันธ์เสงี่ยมรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเปิดเผยว่าจังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวสำคัญที่มีปริมาณขยะเพิ่มสูงขึ้นตามการเติบโตทางเศรษฐกิจการฝึกอบรมครั้งนี้จึง

เป็นเวทีสำคัญในการแลกเปลี่ยนแนวทางการบริหารจัดการขยะเพื่อแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพและนำภูเก็ตสู่การเป็นจังหวัดสะอาดอย่างยั่งยืนพร้อมกล่าวชื่นชมและขอบคุณภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนรวมถึงอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลกที่ร่วมมือกันทำงานจนประสบผลสำเร็จสำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้จัดขึ้นโดยสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ตเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการขยะที่ถูกต้องและสร้างการทำงานบูรณาการร่วมกันซึ่งที่ผ่านมาความร่วมมือของทุกภาคส่วนส่งผลให้จังหวัดภูเก็ตได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2ในการประกวดจังหวัดสะอาดประจำปี2569จากกระทรวงมหาดไทยนอกจากนี้อาสาสมัครท้องถิ่นรักโลกในสังกัดเทศบาลตำบลวิชิตและองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเลยังได้รับรางวัลอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลกดีเด่นแห่งชาติระดับประเทศประจำปี2569อีกด้วยภูเก็ตติดตามสถานการณ์อุทกภัยพร้อมขับเคลื่อนมาตรการประกันภัยพิบัติช่วยประชาชนวันนี้30กันยายนพุทธศักราช2569นายชนรินทร์เกษมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตมอบหมายให้นายรมฎอนฮายีอาแวรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยนายวสันต์ชัยทวีวงศ์ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต18ภูเก็ตรวมถึงหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ตเข้าร่วมการประชุมและติดตามสถานการณ์อุทกภัยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ Zoom Cloud Meeting จากกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติการประชุมในครั้งนี้นายเจเศษไทเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการภาครัฐจัดซื้อประกันภัยพิบัติให้แก่ประชาชนโดยที่ประชุมได้นำเสนอรายละเอียดกรมธรรม์จากสำนักงานคปภ.ซึ่งประกอบด้วยกรมธรรม์ที่อยู่อาศัยกลุ่มมีวงเงินความคุ้มครองสูงสุด 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนและกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มกรณีเสียชีวิตวงเงินคุ้มครอง2ล้านบาทต่อคนเพื่อใช้เป็นกลไกสำคัญในการช่วยเหลือบรรเทาภาระของประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัตินอกจากนี้สมาคมประกันวินาศภัยไทยได้ชี้แจงคู่มือการจ่ายค่าสินไหมทดแทนขั้นตอนการดำเนินงานและแนวทางการเรียกร้องสิทธิพร้อมหารือร่วมกับส่วนราชการในการจัดทำฐานข้อมูลทะเบียนบ้านผู้ประสบภัยเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิได้อย่างรวดเร็วขณะเดียวกันกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติได้ติดตามสถานการณ์ทกภัยภาพรวมการบริหารจัดการน้ำและการคาดหมายลักษณะอากาศเพื่อให้พื้นที่สามารถประเมินแนวโน้มและเตรียมพร้อมรับมือได้ทันท่วงทีทางด้านจังหวัดภูเก็ตพร้อมนำแนวทางและข้อมูลจากการประชุมไปประสานงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยการติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดตลอดจนขับเคลื่อนโครงการประกันภัยพิบัติให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการดูแลประชาชนในพื้นที่พักกันสักครู่แล้วกลับมารับฟังข่าวประชาสัมพันธ์ครับ

0: ันก็อาจกลายเป็นทุกวันโอ้ไม่อยากให้ล้านลงไปกับมันนะ
1: ยาเสพติดไม่เคยให้อนาคตใครมีแต่อนาคตของเราไปอย่าลองอย่าเสี่ยงถ้าเห็นคนใกล้ตัวกำลังหลงทางช่วยกันพากลับมาเพราะว่าคนตายบ้านร้อนไม่ทิ้งกันอยู่แล้วนี่มาช่วยกันหยุดยาเสพติดก่อนที่มันจะมาหยุดอนาคตของเราไป
2: ในโลกออนไลน์ที่เชื่อมโยงกันทั้งอาเซียนและโลกใบนี้แต่ทุกการแชร์อาจส่งผลไกลว่าที่คิดหากเป็นข่าวปลอมข่าวบิดเบือนที่สร้างความเข้าใจผิดและส่งผลกระทบต่อสังคมโดยไม่รู้ตัวหยุดคิดสักคิดก่อนเชื่อก่อนแชร์ตรวจสอบแหล่งที่มาให้ชัดเจนเพราะสังคมที่ปลอดภัยเริ่มต้นได้ที่ตัวเราอาเซียนยุคดิจิทัลก้าวไปข้างหน้าอย่างรู้เท่าทันมารวมกันสร้างพื้นที่ออนไลน์ที่น่าเชื่อถือและปลอดภัยไปด้วยกันยกระดับอาเซียนเชื่อมไทยเชื่อมโลกที่ปลอดภัยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติถลางประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณหรือเงินกองทุนโบราณคดีโดยพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติถลางสำนักศิลปากรที่12นครศรีธรรมราชประสงค์คัดเลือกบุคคลเพื่อการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณหรือเงินกองทุนโบราณคดีตำแหน่งพนักงานประจำพิพิธภัณฑ์จำนวน1อัตราอัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาทและเงินเพิ่มค่าครองชีพเดือนละ870บาทและตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์จำนวน1อัตราอัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาทและเงินเพิ่มค่าครองชีพเดือนละ940บาทโดยผู้ที่สนใจต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา30แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการปี2535และหรือตามข้อ6แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการปี2537และเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งโดยตำแหน่งพนักงานประจำพิพิธภัณฑ์ต้องได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นหรือม.3มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่ตำแหน่งส่วนตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์เพศชายมีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ตามกฎหมายโดยผู้ที่ประสงค์จะสมัครคัดเลือกสามารถขอและยื่นใบสมัครได้ที่งานธุรการพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติถลางในวันพุธถึงวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 12:00 นและเวลา 13:00 นถึง 16:00 นในวันและเวลาราชการสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติถลางโทรศัพท์หมายเลข076379895-7
5: สำนักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ตขอประชาสัมพันธ์กำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปีภาษี2569ยื่นแบบพ.ง.ด.94สำหรับผู้มีเงินได้จากการให้เช่าทรัพย์สินการประกอบวิชาชีพอิสระการรับเหมาการพาณิชย์การเกษตรการอุตสาหกรรมการขนส่งค้าขายเป็นต้นมีหน้าที่ต้องยื่นแบบและชำระภาษีณสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุกแห่งทั่วประเทศภายในวันที่30กันยายน2569และสามารถยื่นผ่านอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ www.rd.go.th ภายในวันที่8ตุลาคม2569หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดการยื่นแบบได้ที่สำนักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศหรือศูนย์สารนิเทศสรรพากร RD Intelligence Center โทร1161สำนักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ตขอประชาสัมพันธ์กำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งรอบระยะเวลาบัญชีสำหรับนิติบุคคลที่มีรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569มีหน้าที่ยื่นแบบพ.ง.ด.51ณสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุกแห่งทั่วประเทศภายในวันที่31สิงหาคม2569และสามารถยื่นผ่านอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ www.rd.go.th ภายในวันที่8กันยายน2569หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียด ตการยื่นแบบได้ที่สำนักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศหรือศูนย์สารนิเทศสรรพากร RD Intelligence Center โทร1161
4: หากท่านมีความประสงค์ติดต่อด้านงานทะเบียนราษฎร์เทศบาลตำบลรัศดาพร้อมให้บริการเรื่องทะเบียนบ้านการแจ้งย้ายเข้าย้ายออกการแจ้งเกิดแจ้งตายและการคัดสำเนาเอกสารทางทะเบียนด้วยความสะดวกและเป็นกันเองติดต่อขอรับบริการได้ในวันและเวลาราชการณสำนักงานเทศบาลตำบลรัศดาอำเภอเมืองภูเก็ตหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข07652 5779-85อีกสักครู่กลับมาติดตาม3นาทีกับอัยการแผ่นดิน
6: ไม่มีใครรู้ว่าเหตุฉุกเฉินจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อาจเป็นอุบัติเหตุบนท้องถนนคนในครอบครัวจะป่วยกระทันหันไฟไหม้น้ำท่วมหรือเหตุไม่คาดฝันกลางทะเลแต่สิ่งหนึ่งที่เราทุกคนเตรียมพร้อมได้คือการรู้ช่องทางขอความช่วยเหลือเหตุด่วนเหตุร้ายโทร191จะป่วยฉุกเฉินโทร1669ไฟไหม้น้ำท่วมหรือสาธารณภัยโทร1784และเหตุฉุกเฉินทางทะเลโทร1465เพียงจดจำหรือบันทึกไว้ในโทรศัพท์เพราะเมื่อถึงเวลาคับขันการโทรถูกเบอร์อาจช่วยรักษาชีวิตของใครบางคนได้ทุกวินาทีมีค่าทุกเบอร์มีความหมายเพื่อความปลอดภัยในทุกสถานการณ์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
7: นัดมีเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่เส้นยาวาจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
8: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
9: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
8: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
9: ้ hey!
8: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
10: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
9: ขับขี่มีสติ
8: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
11: เมื่อคุณมีปัญหาไม่รู้จะหันหน้าไปทางไหน3นาทีนี้เรายินดีเป็นที่พึ่งคลี่คลายทุกข้อกฎหมาย
12: ถ้าท่านมีปัญหาข้อกฎหมายใดๆท่านสามารถที่จะมาติดต่อนะครับสำนักงานการคุ้มครองสิทธ
11: ิ์ไขคำตอบทุกข้อสงสัยจากสำนักงานอัยการสูงสุดอย่ารอให้ปัญหาค้างคาส่งเรื่องราวของคุณมาหาเราติดตาม3นาทีกับอัยการแผ่นดินได้ทุกสื่อของกรมประชาสัมพันธ์3นาทีกับอัยการแผ่นดิน3นาทีกับทางออกทุกปัญหากฎหมายของคุณ

หลานเอ้ยชีวิตคนเรานี่เหมือนถนนนั่นแหละเลือกทางผิดกว่าจะรู้ตัวบางทีก็กลับไม่ทันยาเสพติดก็เหมือนกันเล็กๆก็ชวนว่าหลง

ระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กและเยาวชนพ.ศ.2546คือกฎหมายคุ้มครองเด็กของประเทศไทยที่มีจุดประสงค์เพื่อให้เด็กได้รับการดูแลอุปการะเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนและพัฒนาตามสมควรตามขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมแห่งท้องถิ่นโดยไม่ให้เด็กอยู่ในภาวะที่อาจเกิดอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจกฎหมายฉบับนี้ได้กำหนดความหมายของคำว่าเด็กคือบุคคลที่อายุต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์แต่ไม่รวมถึงผู้ที่บรรลุนิติภาวะด้วยการสมรสนอกจากนี้ยังระบุหน้าที่ของผู้ปกครองในการดูแลเด็กและห้ามไม่ให้มีการทารุณกรรมเด็กไม่ว่าจะเป็นทางร่างกายจิตใจหรือละเลยไม่ให้การดูแลที่จำเป็นแก่เด็กพระราชบัญญัตินี้ได้กำหนดให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเช่นผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอและปลัดอำเภอมีหน้าที่คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กในพื้นที่รับผิดชอบโดยสามารถเข้าไปดูแลเด็กที่ถูกทอดทิ้งถูกทำร้ายหรืออยู่ในสภาวะเสี่ยงรวมถึงมีอำนาจเข้าไปในสถานที่หรือยานพาหนะที่สงสัยว่ามีการทารุณกรรมเด็กได้โดยกฎหมายนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่30มีนาคม2547แทนที่ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับก่อนหน้าและยังได้กำหนดให้มีคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติเพื่อดูแลประสานงานด้านการคุ้มครองเด็กอีกด้วยความสำคัญของกฎหมายคุ้มครองเด็กก็คือช่วยป้องกันและปกป้องเด็กจากความรุนแรงการถูกแสวงหาประโยชน์การละเลยทอดทิ้งหรือรูปแบบการกระทำต่างๆที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบทางร่างกายอย่างร้ายแรงต่อร่างกายและจิตใจกฎหมายจึงได้กำหนดหน้าที่ของผู้ปกครองและบุคคลที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติต่อเด็กอย่างเหมาะสมหากผู้ใดฝ่าฝืนย่อมมีโทษทั้งทางปกครองและทางอาญานอกจากนี้กฎหมายยังกำหนดให้มีการคณะกรรมการคุ้มครองเด็กเพื่อดำเนินการและให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกด้วยกฎหมายคุ้มครองเด็กนี้มีส่วนช่วยลดความเหลื่อมล้ำและส่งเสริมความเท่าเทียมในสังคมโดยการกำหนดให้เด็กทุกคนได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมให้ไม่มีการเลือกปฏิบัติไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆกฎหมายนี้ยังให้ความสำคัญกับเด็กที่อยู่ในภาวะยากลำบากหรือด้อยโอกาสโดยกำหนดให้รัฐต้องให้ความช่วยเหลือและให้การสนับสนุนเป็นพิเศษเพื่อให้เด็กเหล่านี้สามารถเข้าถึงสิทธิและโอกาสได้อย่างเท่าเทียมกับเด็กคนอื่นความสำคัญของกฎหมายคุ้มครองเด็กคือช่วยส่งเสริมให้เด็กมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและส่วนร่วมในสังคมที่จะถกเถียงเรื่องที่มีผลกระทบกับตัวเองการให้เด็กมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตนเองเป็นการเคารพสิทธิ์และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของเด็กส่งเสริมพัฒนาการความคิดและจิตใจและเตรียมความพร้อมให้เด็กเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในอนาคตกฎหมายคุ้มครองเด็กกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำในการดูแลและพัฒนาเด็กที่ผู้ปกครองต้องปฏิบัติเพื่อให้เด็กได้รับการเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนและพัฒนาตามสมควรมาตรฐานขั้นต่ำนี้ครอบคลุมถึงปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตการศึกษาสุขภาพและการพัฒนาด้านจิตใจและสังคมเพื่อให้เด็กเติบโตอย่างมีคุณภาพและมีพัฒนาการที่สมบูรณ์ในอนาคตบทบาทสำคัญของคนในสังคมเพื่อลดการละเมิดสิทธิเด็กคือการร่วมมือกันดูแลและปกป้องเด็กอย่างใกล้ชิดพ่อแม่และผู้ปกครองต้องให้ความรักความอบอุ่นและดูแลเด็กด้วยความเอาใจใส่โดยไม่ใช้ความรุนแรงรวมทั้งส่งเสริมโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้และพัฒนาตัวเองตามวัยชุมชนควรสร้างพื้นที่ปลอดภัยเช่นสนามเด็กเล่นห้องสมุดหรือกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อให้เด็กมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการเจริญเติบโตหากพบเห็นการละเมิดสิทธิเด็กทุกคนสามารถแจ้งสายด่วน1300หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เด็กได้รับการช่วยเหลือและคุ้มครองอย่างทันท่วงที

0: ทั้งหมดนี้คือรายการรอบวันทันข่าวทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz คุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการรอบวันทันข่าวได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:00 น.หลังเคารพธงชาติสำหรับวันนี้กระผมนายวสุรัตน์เวียระสายและทีมงานสวทภูเก็ตลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ติดตามรับฟังรายการรอบวันทันข่าวได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz

เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัว

านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz ต่อไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดข่าวภาค 19 นาฬิกาจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานคร

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานสถานการณ์อุทกภัย31จังหวัดและกรุงเทพมหานครส่งผลกระทบต่อประชาชนกว่า1ล้านครัวเรือนกระทรวงการคลังเร่งประสานการทำงานร่วมกับเอกชนแก้ปัญหาเศรษฐกิจไทยที่เติบโตต่ำเรื้อรังพร้อมกับเคลื่อนอุตสาหกรรมใหม่ควบคู่กับการรักษาวินัยการคลังองค์การยูนิเซฟเตือนว่าเด็กในภูมิภาคลาตินอเมริกาหลายล้านคนกำลังตกอยู่ในความเสี่ยงจากผลกระทบของปรากฏการณ์เอลนีโญต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ปริมาณน้ำตอนบนของประเทศเพิ่มสูงขึ้นกรมชลประทานจึงควบคุมการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ในอัตรา 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่จะปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนแม่กลองเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
2: นายธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการและอุทกวิทยากรมชลประทานกล่าวถึงสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาว่าวันนี้ที่สถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่านอยู่ที่ประมาณ 2,326 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทระบายน้ำในอัตรา 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้พื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยารวมถึงพื้นที่ริมแม่น้ำน้อยระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 20-30 เซนติเมตรจึงมีแนวโน้มที่ปริมาณน้ำจะไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาจะสูงถึงประมาณ 2,500-3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่สถานการณ์น้ำในแม่น้ำแม่กลองอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีเนื่องจากมีปริมาณน้ำจากแม่น้ำแควน้อยแม่น้ำแควใหญ่และลำน้ำสาขาไหลลงสู่แม่น้ำแม่กลองเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้ระดับน้ำเหนือเขื่อนแม่กลองมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยวันนี้ตั้งแต่เวลา 12:00 น.เป็นต้นไปจะปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนแม่กลองเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจึงขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริม2ฝั่งแม่น้ำแม่กลองในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามและสมุทรสาครเฝ้าระวังระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นพร้อมยกสิ่งของขึ้นที่สูงรวมถึงเคลื่อนย้ายยานพาหนะสัตว์เลี้ยงและอุปกรณ์ทางการเกษตรไปยังพื้นที่ปลอดภัยปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานสถานการณ์อุทกภัย31จังหวัดและกรุงเทพมหานครส่งผลกระทบต่อประชาชนกว่า1ล้านครัวเรือนเร่งระดมเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลเข้าช่วยเหลือพร้อมสำรวจพื้นที่เตรียมฟื้นฟูเยียวยาหลังน้ำลด
3: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าจากอิทธิพลฝนตกหนักสะสมประกอบกับมวลน้ำหลากจากภาคเหนือไหลลงมาสมทบในพื้นที่ภาคกลางส่งผลให้ปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยใน31จังหวัดและกรุงเทพมหานครรวม195อำเภอ 1,196 ตำบล 8,249 หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ 1,41,307 ครัวเรือนโดยพื้นที่ประสบภัยครอบคลุมภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งนี้หลายจังหวัดในภาคกลางและภาคตะวันออกระดับน้ำยังคงเพิ่มสูงขึ้นขณะที่พื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนใหญ่ระดับน้ำเริ่มลดลงส่วนกรุงเทพมหานครนนทบุรีนครปฐมอ่างทองลพบุรีและอุทัยธานีสถานการณ์น้ำเริ่มทรงตัวอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยังกล่าวอีกว่าได้เร่งระดมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้ากระจายความช่วยเหลือเร่งระบายน้ำแจกจ่ายสิ่งอุปโภคบริโภคและดูแลประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องพร้อมสั่งการให้ศูนย์ปภ.เขตและปภ.จังหวัดประสานหน่วยงานท้องถิ่นในพื้นที่ที่ระดับน้ำเริ่มคลี่คลายเร่งสำรวจความเสียหายและทำความสะอาดฟื้นฟูเพื่อรวบรวมข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบในการจ่ายเงินชดเชยเยียวยาตามระเบียบหลักเกณฑ์ของทางราชการโดยเร็วชนันชิดาสังทองรายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์ยืนยันสินค้าอุปโภคบริโภคยังมีเพียงพอแต่การขนส่งไปยังพื้นที่ประสบอุทกภัยมีข้อจำกัดพร้อมประสานกระทรวงกลาโหมขอกำลังทหารช่วยลำเลียง
4: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงปัญหาสินค้าขาดแคลนในพื้นที่ประสบอุทกภัยว่าขณะนี้สินค้าอุปโภคบริโภคในคลังมีปริมาณเพียงพอแต่ปัญหาคือการขนส่งสินค้าไปยังพื้นที่ประสบอุทกภัยทำได้ยากเนื่องจากเส้นทางถูกน้ำท่วมกระทรวงพาณิชย์จึงประสานผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตามจุดที่มีปัญหาหากรถขนส่งไม่สามารถเข้าไปได้จะประสานกระทรวงกลาโหมเพื่อขอรับการสนับสนุนกำลังทหารช่วยลำเลียงสินค้าเข้าไปในพื้นที่เพื่อให้ประชาชนมีสินค้าอุปโภคบริโภคเพียงพอ

0: มีกล่าวอีกว่ากระทรวงพาณิชย์จะติดตามสถานการณ์สินค้าในพื้นที่ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องและประสานผู้ค้าและผู้ประกอบการเติมสินค้าในจุดที่มีปัญหาโดยเฉพาะพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเส้นทางคมนาคมเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นได้อย่างเพียงพอทั้งนี้หากพบปัญหาสินค้าขาดแคลนหรือราคาไม่เป็นธรรมสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569ปริมปราศโสภาภาครายงาน
1: บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนแจ้งประชาสัมพันธ์ถึงผู้โดยสารสายการบินไทย TG ที่เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระหว่างวันที่26ถึง29กันยายน2569และยังไม่ได้รับกระเป๋าสัมภาระขณะนี้สามารถตรวจสอบสถานะกระเป๋าสัมภาระตกค้างได้แล้วทางเว็บไซต์ baggage.airportthai.co.th หรือสแกน QR code ของระบบโดยข้อมูลจะปรากฏเมื่อกระเป๋าเดินทางถึงจุดรับสัมภาระตกค้างเรียบร้อยแล้วเมื่อผู้โดยสารตรวจพบข้อมูลในระบบแล้วสามารถนำหนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ตบัตรขึ้นเครื่องหรือ boarding pass และแท็กกระเป๋าหรือ baggage tag ไปติดต่อขอรับสัมภาระได้ที่จุดรับสัมภาระตกค้างสายการบินไทยบริเวณชั้น2ประตู1ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยผู้ที่เดินทางไปรับกระเป๋าสามารถจอดรถได้ฟรีที่ถนนสุวรรณภูมิสาย7ด้านหน้าอาคารผู้โดยสารชั้น1หากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายการบินไทยเส้นทางในประเทศหมายเลขโทรศัพท์02134-5373-74และเส้นทางระหว่างประเทศหมายเลขโทรศัพท์02134-5466-68ไปรษณีย์ไทยปรับแผนการนำจ่ายตามพื้นที่รองรับสถานการณ์น้ำท่วมพร้อมเร่งจัดส่งพัสดุให้ถึงมือประชาชนโดยเร็ว
2: นายดนันท์สุภัทรพันธ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดเปิดเผยว่าไปรษณีย์ไทยได้ออกมาตรการเร่งด่วนเพื่อรองรับสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศหลังฝนตกอย่างต่อเนื่องส่งผลกระทบต่อเส้นทางคมนาคมและการปฏิบัติงานด้านไปรษณีย์บางส่วนโดยไปรษณีย์ไทยได้เตรียมแผนรองรับเพื่อให้สามารถนำส่งพัสดุสิ่งของถึงมือประชาชนได้มากที่สุดพร้อมย้ำความปลอดภัยของผู้ใช้บริการและเจ้าหน้าที่เป็นสำคัญทั้งนี้ไปรษณีย์ไทยได้ปรับเส้นทางขนส่งและนำจ่ายสิ่งของในพื้นที่ที่ไม่สามารถสัญจรได้หรือมีน้ำท่วมสูงโดยอาจทำให้เกิดการนำจ่ายล่าช้าในบางพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ประสบอุทกภัยซึ่งที่ทำการไปรษณีย์บางแห่งยังคงได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยทำให้ไม่สามารถเปิดให้บริการและนำจ่ายสิ่งของได้ตามปกติทั้งนี้หากระดับน้ำลดลงและสภาพพื้นที่เอื้ออำนวยไปรษณีย์ไทยจะเร่งดำเนินการนำจ่ายสิ่งของถึงผู้รับโดยเร็วพร้อมแจ้งข้อมูลและความคืบหน้าให้ประชาชนทราบอย่างต่อเนื่องสำหรับประชาชนที่ต้องการตรวจสอบพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบในการนำจ่ายสิ่งของสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ thailandpost.co.th หรือค้นหาที่ทำการไปรษณีย์ใกล้บ้านและเช็คสถานะพัสดุได้ที่ LINE @thailandpost ไปรษณีย์ไทยพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนันนภาแสนตุ้มรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเชื่อมโยงการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกันลดผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนให้ได้โดยเร็ว
3: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะผู้แทนคณะรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายกำกับดูแลสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามและสำรวจระบบบริหารจัดการน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยมีเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมสำรวจสถานการณ์และระบบระบายน้ำในจุดสำคัญตั้งแต่ประตูระบายน้ำคูคลองและคลองสายหลักพื้นที่รับน้ำและแก้มลิงตลอดจนเส้นทางระบายน้ำลงสู่พื้นที่ปลายน้ำและปากน้ำออกสู่แนวทะเลพร้อมพิจารณาข้อมูลระดับน้ำปริมาณน้ำความสามารถในการรองรับและระบายของแต่ละพื้นที่ตลอดจนจุดที่อาจเป็นข้อจำกัดของระบบเพื่อเชื่อมโยงการบริหารจัดการน้ำระหว่างกรุงเทพมหานครพื้นที่ปริมณฑลและระบบชลประทานให้ทำงานสอดคล้องกันเพื่อเห็นภาพการบริหารจัดการน้ำเชื่อมโยงกันทั้งระบบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมระบุว่าการแก้ไขสถานการณ์ในขณะนี้จำเป็นต้องมองน้ำทั้งระบบตั้งแต่ต้นทางเส้นทางน้ำพื้นที่พักน้ำไปจนถึงจุดระบายออกไม่สามารถแก้ไขเฉพาะจุดได้โดยข้อมูลจากทุกหน่วยงานต้องเชื่อมโยงเป็นภาพเดียวกันเพื่อให้สามารถกำหนดจังหวะการสูบการผลักการผันและการระบายน้ำได้อย่างเหมาะสมลดผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนและเร่งทำให้ระดับน้ำในพื้นที่ประสบภัยลดลงโดยเร็วที่สุดปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน

0: กระทรวงมหาดไทยคปภ.และสมาคมประกันวินาศภัยไทยร่วมประชุมซักซ้อมผู้ว่าราชการจังหวัดเตรียมความพร้อมระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาตินายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมชี้แจงโครงการภาครัฐจัดซื้อประกันภัยพิบัติให้กับประชาชนร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.สมาคมประกันวินาศภัยไทยหรือ TGIA และผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศเพื่อซักซ้อมความเข้าใจและเตรียมความพร้อมก่อนเปิดระบบอย่างเป็นทางการโดยเปิดเผยว่ารัฐบาลได้ยกระดับการบริหารจัดการความเสี่ยงเชิงรุกตามมาตรฐานสากลจึงได้ดำเนินการจัดซื้อประกันภัยพิบัติเพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคงให้แก่ประชาชนซึ่งจะช่วยให้ผู้ประสบภัยได้รับเงินช่วยเหลือฟื้นฟูที่อยู่อาศัยได้รวดเร็วยิ่งขึ้นโดยจะเริ่มมีผลคุ้มครองตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปด้านนายชูชัดประมูลผลเลขาธิการคปภ.ระบุว่าโครงการดังกล่าวครอบคลุมที่อยู่อาศัยกว่า30ล้านหลังคาเรือนทั่วประเทศให้ความคุ้มครองภัยพิบัติ3ประเภทได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวประชาชนจะได้รับค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้นทันที 10,000 บาทและเมื่อประเมินความเสียหายจริงเพิ่มเติมจะจ่ายสูงสุดรวมไม่เกิน 90,000 บาทส่วนวาตภัยและแผ่นดินไหวจ่ายเบื้องต้น 5,000 บาทสำหรับช่องทางการเคลมประกัน TGIA ได้กำหนดไว้4ช่องทางได้แก่เว็บไซต์ www.thainetcat.org LINE @thncat หมายเลขโทรศัพท์020125555และจุดรับแจ้งเหตุในพื้นที่โดยผู้ประสบภัยต้องเตรียมภาพถ่ายความเสียหายหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์และบัญชีพร้อมเพย์กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับองค์การ5ศาสนาลงพื้นที่ช่วยเหลือพระสงฆ์และศาสนิกชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดอย่างต่อเนื่อง
1: นางสาวซาบีดาไทเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่ากรมการศาสนาได้ประสานงานกับเครือข่ายองค์การ5ศาสนาและผู้นำชุมชนที่ประสบภัยลงพื้นที่ถวายสมณบริขารและน้ำดื่มแก่พระสงฆ์รวมถึงศาสนิกชนของศาสนาต่างๆที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในเขตกรุงเทพมหานครปริมณฑลและต่างจังหวัดอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ศาสนิกชนที่ได้รับผลกระทบพร้อมทั้งประสานจัดตั้งโรงครัวและศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยโดยที่เขตบางกะปิมีการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลืออาทิศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิดลุ้นอิบาดะหัวหมากน้อยศูนย์พักพิงวัดลาดปลาเขาเขตลาดพร้าวรวมถึงศูนย์พักพิงอย่างวัดต่างๆในพื้นที่ประสบภัยสำหรับการส่งมอบอาหารในวันที่4โรงครัวจิตอาสาได้จัดส่งอาหารของว่างและเครื่องดื่มไปยัง4เขตได้แก่เขตสะพานสูงเขตหนองจอกเขตมีนบุรีและเขตคณะยาวโดยได้ส่งมอบอาหารกว่า 10,000 กล่องข้าวสารกว่า30กระสอบและน้ำดื่มเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาหารและลดภาระในชีวิตประจำวันของประชาชนที่ได้รับผลกระทบพร้อมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ประสบภัยก้าวผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากและจะประสานงานกับเครือข่ายเพื่อส่งมอบความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายมาริชโยรายงาน
0: กระทรวงการคลังเร่งประสานการทำงานร่วมกับเอกชนแก้ปัญหาเศรษฐกิจไทยที่เติบโตตามเรื้อรังพร้อมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมใหม่ควบคู่กับการรักษาวินัยการคลัง
2: นายเอกนิติพันธ์ประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังร่วมเสวนาภายในงานการประชุมประจำปี2569ของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.ถึงสัญญาณวิกฤตเศรษฐกิจไทยที่น่าห่วงที่สุดในปัจจุบันคือการเติบโตต่ำเรื้อรังในปัจจุบันยังโตไม่ถึง3%ซึ่งเป็นผลมาจากไทยขาดการลงทุนมาเป็นเวลานานจนถึงภาวะเครื่องจักรเก่าและแรงงานเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยที่มีประชากรอายุเกิน60ปีคิดเป็นสัดส่วนสูงถึง20%ของประชากรทั้งหมดสำหรับทิศทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระยะถัดไปรัฐบาลเน้นย้ำถึงประเด็นสำคัญแก้ปัญหาโตกระจุกจนกระจายด้วยการนำเทคโนโลยี AI เข้ามาเสริมทักษะแรงงานและกระจายประโยชน์จากอุตสาหกรรมใหม่ไปสู่ผู้ประกอบการ SME ผ่านโครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างงานที่มีคุณภาพ เร่งเปลี่ยนผ่านด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานเนื่องจากไทยพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติสูงถึงเกือบร้อยละ10ของ GDP จึงต้องเร่งเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสะอาดและบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบเพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนของราคาพลังงานและภัยธรรมชาติ
3: เราจะเปลี่ยนผ่านประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งได้ยังไงก็ต้องเอากรรมการร่วมภาครัฐเอกชนมาขับเคลื่อนมาจับว่าอุตสาหกรรมที่มันเปลี่ยนไป AI อุตสาหกรรมพลังงานสะอาดต่างๆเหล่านี้เนี่ยและสั่งให้เชื่อมให้ถึงซัพพลายเชนไทยถึง SME ไทยให้ถึงคนไทยเนี่ยครับคือโจทย์ใหญ่ๆของแผนและต้องมีแผนขับเคลื่อนด้วย
2: สำหรับเสถียรภาพทางการเงินต่างประเทศของไทยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันว่าประเทศไทยยังคงแข็งแกร่งมากโดยมีทุนสำรองระหว่างประเทศสูงถึงประมาณ300,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐรวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งรองรับการนำเข้าได้นานถึง10 เดือนและมีมูลค่ามากกว่านี้ต่างประเทศระยะสั้นถึง 2.5 เท่าจึงยากที่จะเกิดวิกฤตซ้ำรอยในปี2540นพศรแก้วคำรายงาน
0: กระทรวงการต่างประเทศปรับนโยบายการทูตเป็นเชิงรุกเพื่อกู้วิกฤตภูมิรัฐศาสตร์โลกพร้อมวางกรอบการดำเนินงานผ่านยุทธศาสตร์การทูตนายศรีหศักดิ์ควงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยแนวทางและยุทธศาสตร์การดำเนินนโยบายการต่างประเทศของไทยในยุคที่ระเบียบโลกและภูมิรัฐศาสตร์เปลี่ยนผ่านอย่างรวดเร็วโดยย้ำว่าประเทศไทยต้องปรับตัวอย่างรวดเร็วและเปลี่ยนการทำงานจากการตั้งรับมาเป็นเชิงรุกเพื่อสร้างความมั่นใจและเปลี่ยนความท้าทายให้เป็นโอกาสทางเศรษฐกิจของประเทศโดยกระทรวงการต่างประเทศได้วางกรอบการดำเนินงานหลักผ่าน4 ยุทธศาสตร์การทูตเพื่อขับเคลื่อนประเทศได้แก่ 1. การทูตเชิงยุทธศาสตร์กำหนดเป้าหมายและผลลัพธ์ชัดเจนในทุกสถานการณ์ 2. การทูตเชิงความเร็วคาดการและรับมือวิกฤตทันท่วงทีเช่นการเร่งอพยพคนไทยในตะวันออกกลาง 3. การทูตที่มีเอกภาพบูรณาการร่วมกับหน่วยงานเศรษฐกิจความมั่นคงและวิทยาศาสตร์และ 4. การทูตเพื่อการสื่อสารสร้างความโปร่งใสกับประชาชนและสร้างความเชื่อมั่นในระดับสากลสมาชิกกบข.สามารถเลือกแผนการลงทุนตามความเสี่ยงที่ยอมรับได้กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.เปิดโอกาสให้สมาชิกสามารถเลือกแผนการลงทุนได้ตามระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางการเงินและเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมสำหรับการใช้ชีวิตหลังเกษียณโดยปัจจุบันกบข.มี12แผนให้สมาชิกเลือกปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนได้ตามระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้แผนเสี่ยงต่ำได้แก่แผนเงินฝากและตราสารหนี้ระยะสั้นแผนตราสารหนี้แผนเสี่ยงปานกลางได้แก่แผนตราสารหนี้ต่างประเทศแผนทองคำแผนเชิงรุก35แผนลงทุนพื้นฐานทั่วไปแผนสมดุลตามอายุแผนการลงทุนตามหลักชาริอะห์แผนเชิงรุก65และแผนเสี่ยงสูงได้แก่แผนกองทุนอสังหาริมทรัพย์ไทยแผนหุ้นไทยแผนหุ้นต่างประเทศนอกจากนี้สมาชิกสามารถทบทวนหรือปรับแผนการลงทุนโดยคำนึงถึงปัจจัยสำคัญเช่นอายุระยะเวลาการลงทุนและเป้าหมายทางการเงินเพื่อให้มีเงินใช้เพียงพอเมื่อเกษียณสมาชิกศึกษาข้อมูลแผนการลงทุนต่างๆได้ที่เมนูบริการสมาชิกบนเว็บไซต์กบข. www.gpf.or.th หรือเลือกแผนการลงทุนแบบผสมสัดส่วนแผนการลงทุนได้ที่แอปกบข. My GPF Application และ LINE กบข. เมนูเลือกแผนการลงทุนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่Facebook กบข.หรือ LINE กบข. @GPF Community หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179
4: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
5: ัฐบาลยกระดับการปรับปรามโนมินีและทุนต่างชาติที่ฝ่าฝืนกฎหมายโดยกระทรวงพาณิชย์กำหนดเรื่องนี้เป็น1 ใน 9ภารกิจเร่งด่วนและเพิ่มการตรวจสอบให้ครอบคลุมตั้งแต่การจัดตั้งบริษัทไปจนถึงการเปลี่ยนผู้ถือหุ้นกรรมการและผู้มีอำนาจลงนามภายหลังจดทะเบียนหากพบความเสี่ยงจะตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินลงทุนและข้อเท็จจริงร่วมกับเครือข่าย23 หน่วยงานแต่ต้องย้ำว่าการถูกจัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงไม่ได้หมายความว่าเป็นโนมินีและ การมีต่างชาติถือหุ้นไม่ได้ถือว่าผิดโดยอัตโนมัติเป้าหมายคือจัดการกับทุนที่ใช้คนไทยถือหุ้นแทนหรือหลีกเลี่ยงกฎหมายโดยไม่สร้างอุปสรรคต่อนักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาลงทุนอย่างต้องและสุจริตสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพลิดวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
6: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
7: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
8: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติหรือยูนิเซฟเปิดเผยว่าเด็กในภูมิภาคลาตินอเมริการาว25,800,000 คนกำลังตกอยู่ในความเสี่ยงจากภาวะภัยแล้งและน้ำท่วมที่รุนแรงขึ้นในอเมริกาใต้และอเมริกากลางโดยมีสาเหตุจากปรากฏการณ์เอลนิโยในรอบนี้ซึ่งคาดว่าจะรุนแรงที่สุดเท่าที่เคยมีการบันทึกไว้ผู้อำนวยการยูนิเซฟประจำภูมิภาคลาตินอเมริกาและแคริบเบียนกล่าวว่าผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนิโยจะทำให้เด็กจำนวนมากตกอยู่ในภาวะเปราะบางที่รุนแรงกว่าเดิมและเพิ่มความเหลื่อมล้ำที่มีอยู่แล้วทั้งนี้ยูนิเซฟขอรับเงินทุนสนับสนุนจำนวน53,800,000 ดอลลาร์สหรัฐสำหรับรับมือเหตุฉุกเฉินจากปรากฏการณ์เอลนิโยในภูมิภาคลาตินอเมริกาแต่ข้อมูลณวันที่30 มิถุนายนที่ผ่านมายูนิเซฟกลับได้รับเงินสนับสนุนเพียงครึ่งหนึ่งของจำนวนเงินที่ขอรับการสนับสนุนสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่ากองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านเผยแพร่จดหมายเปิดผนึกถึงผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งชาวอเมริกันไม่ให้ลงคะแนนเลือกผู้สมัครสมาชิกสภาคองเกรสของสหรัฐที่สนับสนุนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในการเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐในวันที่3 พฤศจิกายนนี้รวมถึงเรียกร้องให้ชาวอเมริกันร่วมกันต่อต้านนโยบายของรัฐบาลสหรัฐที่สนับสนุนอิสราเอลและการใช้กำลังทหารแทรกแซงประเทศอื่นความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นขณะที่กองทัพสหรัฐมีกำหนดถอนกำลังออกจากฐานทัพที่เหลือในอิรักตามข้อตกลงที่ทำไว้กับอิรักเมื่อปี2567ในสมัยของอดีตประธานาธิบดีโจไบเดนซึ่งอิหร่านมองว่าการถอนกำลังของสหรัฐในครั้งนี้ถือเป็นชัยชนะของกลุ่มติดอาวุธในภูมิภาคตะวันออกกลางที่เป็นพันธมิตรของอิหร่านต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24 ชั่วโมงข้างหน้าภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งส่วนประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ขอให้ประชาชนภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงในขณะที่มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยตอนล่างสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณกาญจนบุรีราชบุรีลพบุรีและสระบุรีภาคตะวันออกมีฝนร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและปัตตานีลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณพังงากระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่พังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:50 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.95 เซนติเมตรและเวลา 19:41 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 2.6 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:11 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 55 เซนติเมตรและเวลา 15:09 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.37เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:47 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 น
9: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
10: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
11: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมและโตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
12: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
8: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวานบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

0: าค่ะคุณยายค่ะศาสนาคืออะไรหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หึวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยล่ะไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
0: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
3: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีกว่าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
2: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน่
3: ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
2: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
4: ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได
5: ้เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
4: พหุวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
6: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
7: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใคร
8: wow.
7: พี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
9: ไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
10: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช. 1205
11: คนไทยไม่เอาสินบน
10: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
12: ์ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ
13: โหยิ้มหวานเชียว
10: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะแล้วคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
12: เดี๋ยวๆหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์แกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
10: อ๋อได้พี
13: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
10: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
1: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
2: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
3: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
1: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไว้ด้วยกันนะครับ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
1: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
4: กระจกสะเทือนอะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
1: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
5: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
1: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
5: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกบอกเล่าข่าวสารนโยบายจากรัฐบาลทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.กับรายการ

เกิดมาครั้งนี้ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากประชาชนนี่คุ้มค่าคุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้วมาเป็นอย่างนี้หมายความว่าได้รับความรักความไว้วางใจทุกร่วมกันสุขร่วมกันนี่เป็นของขวัญเป็นรางวัลอย่างเลอเลิศของชีวิตของข้าพเจ้า

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการมองอันดามันค่ะทางสวทนะคะในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทาง5สถานีนะคะกลับมาพบกับน้องฝนค่ะแล้วก็ทีมงานสวทกระบี่นะคะเราพบกันทุกค่ำคืนค่ะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาทุ่มครึ่งไปจนถึง2ทุ่มนะคะกับเรื่องราวข่าวสารค่ะที่นำมาบอกเล่ากับคุณผู้ฟังกันนะคะวันนี้เรื่องราวที่อยากจะมาย้ำกันอีกทีนะคะคือต่อเช้าวันที่1นะคะ1ตุลาคมนะคะใครที่เป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสก่อนหน้านี้นะคะก็อย่าลืมนะคะต่อเช้าเนี่ยเข้าไปกดยืนยันสิทธิ์นะคะกันด้วยนะคะต่อเช้าตั้งแต่วันที่1ถึง15นะคะแล้วก็ในส่วนของผู้ที่เป็นผู้ถือบัตรประกันตนด้วยเข้าไปค่ะผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะก็อย่าลืมเข้าไปกดนะคะยืนยันแอปเป่าตังด้วยนะคะท่านจะได้ใช้สิทธิ์ต่อเนื่องอีก2เดือนนะคะสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมนะคะในเดือนตุลาคมแล้วก็พฤศจิกายนนะคะอันนี้ถือว่าเป็นรอบสุดท้ายแล้วนะคะกองปีนี้นะคะก็ได้เพิ่มอีก2เดือนจำนวนเงิน 1,000 บาทโดย 1,000 บาทเนี่ยรัฐเขาให้มาทีเดียวนะคะแต่ว่าสามารถใช้ใจได้2เดือนนะคะก็เอาไปบริหารนะคะจัดการกันด้วยนะคะคุณผู้ฟังค่ะนี่ก็คือเรื่องราวที่มาเน้นย้ำนะคะให้ทุกๆฐานนะคะว่าอย่าลืมนะเถอะเช้านะคะคุณผู้ฟังค่ะเราผู้ฟังค่ะเดี๋ยว ช่วงนี้นะคะก็มีในเรื่องราวของคลื่นลมนะคะของทะเลอันดามันนะคะมาแจ้งเตือนกันด้วยว่าเรือเล็กนะคะควรงดออกจากฝั่งในวันที่30 กันยายนนะคะถึง5ตุลาคมนี้ด้วยนะคะก็เรือที่มีขนาดเล็กกว่า9เมตรนะคะงดออกจากฟังโดยเด็ดขาดค่ะเพื่อความปลอดภัยนะคะส่วนเรือใหญ่เนี่ยก็หลีกเลี่ยงการออกจากฟังออกจากห้างฟังอะค่ะแล้วก็ห้ามไปในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองด้วยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักฟังผลงานเพลงกันสักครู่นึงค่ะ

ใจที่แสนจะอ่อนหวานท่าทางของเธอแบบนี้ด้วยเท่าไรก็ไม่เคยเบื่อไม่ว่าเวลาจะผ่าน

0: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
1: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
2: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
0: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไว้ด้วยกันนะครับ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
0: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
3: กระจกสะเทือนอะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
0: โอ้โหแม่ไม่วัยรุ่นเลย
4: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
0: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก
5: เอาละค่ะวันนี้เวลาของรายการมองอันดามันนะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะเราจะลบมาพบกันไหมนะคะต่อโพลกเวลาเดิมเวลาเดียวกันนี้ค่ะวันนี้น้องฝนละกาทีมงานสวทกระบี้จากลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุ
1: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz โปรดเตรียมเทียบเวลา 20 นาฬิกาและรับฟังการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานคร

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันเป็นวันที่1กองทัพบกจัดตั้งโรงครัวพระราชทาน21แห่งผลิตอาหารปรุงสุกพร้อมน้ำดื่มวันละ3มื้อแจกจ่ายประชาชนผู้ประสบอุทกภัยอัชราพรดวงละว่านักกีฬาเรือแคนูสลาลอมคว้าเหรียญเงินมาครองจากการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่30กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:52 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีรยพัฒน์รัฐศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเป็นวันที่1ในโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราโชวาทความว่าผู้สำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตในวันนี้คงทราบดีว่าเมื่อจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฉลอง100ปีแห่งการสถาปนามีวิสัยทัศน์ว่าเสาหลักของแผ่นดินข้อนี้เป็นความเปรียบว่าแผ่นดินก็เหมือนบ้านเรือนต้องมีเสาใหญ่น้อยทำหน้าที่ค้ำจุนในที่ต่างๆจึงจะคงรูปเป็นบ้านเรือนแข็งแรงสมบูรณ์ได้โดยในนี้บัณฑิตทั้งหลายย่อมเป็นเสมือนเสาใหญ่น้อยที่มหาวิทยาลัยหวังว่าจะสำเร็จการศึกษาออกไปค้ำจุนบ้านเมืองให้มั่นคงก้าวหน้าธรรมดาว่าเสาทั้งปวงไม่ว่าใหญ่น้อยต้องมีแกนหลักให้แข็งแรงมีส่วนหุ้มห่อสีสันประดับประดาให้เข้ากับส่วนต่างๆของบ้านเรือนบัณฑิตทั้งหลายก็เช่นกันย่อมต้องมีวิชาการที่ถูกต้องใช้การได้เป็นแกนหลักที่แข็งแรงจึงจะตั้งตรงมีกำลังรับน้ำหนักคือภาระที่จะมีต่อไปภายหน้าได้พึงระลึกว่าบ้านเรือนนั้นเสาใหญ่น้อยสำคัญเท่าๆกันจะขาดเสาใดเสาหนึ่งไม่ได้วิชาการสาขาต่างๆอันเป็นแก่นสารก็เช่นกันย่อมสำคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่ากันต้องรู้จักประสานกันเพื่อใช้ให้เหมาะสมแก่การต่างๆจึงจะสำเร็จประโยชน์ที่แท้จริงได้อีกประการหนึ่งเสาที่ดีต้องไม่คดงอซึ่งก็คือบัณฑิตต้องซื่อตรงต่อวิชาการวิชาชีพซื่อตรงต่อตนและสังคมไม่ใช้ความรู้คดโกงบ้านเมืองหลอกลวงผู้อื่นโดยรวมคือซื่อตรงซื่อสัตย์ต่อประเทศชาติจึงจะเป็นหลักค้ำจุนให้ประเทศชาติมั่นคงก้าวหน้าได้ส่วนประกอบอื่นๆอันจะทำให้เสางดงามมีสีสันเข้ากับส่วนอื่นๆของบ้านเรือนคือวิชาการความรู้ที่บัณฑิตจะพึงหามาประดับสติปัญญาต่อไปในภายภาคหน้าทำให้ตนเองและผู้อื่นมีความรู้กว้างขวางก้าวหน้าทันเหตุทันการต่อไปเวลา 12:54 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเป็นวันที่1ในวันเดียวกันนี้เวลา 10:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอรรถนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสระแก้วณห้องประชุมสโมสรนายทหารสัญญาบัตรค่ายสุรสิงหนาถอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วจบข่าวในพระราชสำนัก
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานถุงยังชีพและเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว
2: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอรรถนิติดิษฐอำนาจองคมนตรีพร้อมด้วยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 1,000 ถุงไปมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอซึ่งเป็นตัวแทนราษฎรเพื่อเชิญไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสระแก้วและมอบแก่ราษฎรอำเภออรัญญประเทศณหอประชุมสโมสรนายทหารสัญญาบัตรค่ายสุรสิงหนาถอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระ

0: วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วทั้งยังได้ร่วมประชุมติดตามการแก้ไขสถานการณ์การเกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสระแก้วและได้กล่าวให้ทุกส่วนราชการยึดหลักการปฏิบัติหน้าที่ด้วยการประสานความร่วมมือและน้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการให้ความช่วยเหลือราษฎรให้เป็นไปด้วยความรวดเร็วและทั่วถึงมาริชโยรายงาน
1: กองทัพบกจัดตั้งโรงครัวพระราชทาน21แห่งผลิตอาหารปรุงสุกพร้อมน้ำดื่มวันละ3มื้อแจกจ่ายประชาชนผู้ประสบอุทกภัยที่ติดอยู่ในที่พักอาศัยให้ได้รับการช่วยเหลืออย่างทั่วถึง
2: พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยถึงการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยของหน่วยทหารในขณะนี้ว่ากองทัพบกให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการช่วยเหลือประชาชนที่ยังคงติดค้างอยู่ในที่พักอาศัยซึ่งจำเป็นต้องได้รับอาหารน้ำดื่มตลอดจนเครื่องอุปโภคบริโภคในการดำรงชีพจึงได้ร่วมกับศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานเหล่าทัพและหน่วยงานในพื้นที่น้อมนำพระมหากรุณาธิคุณและพระราชปณิธานในการดูแลประชาชนผู้เดือดร้อนมาสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมโดยบูรณาการกำลังพลหน่วยทหารจิตอาสาและภาคส่วนต่างๆจัดตั้งโรงครัวพระราชทานในพื้นที่ประสบอุทกภัยเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่แจกจ่ายวันละ3มื้อและเร่งนำส่งให้ถึงมือประชาชนโดยตรงโดยเฉพาะในจุดที่น้ำท่วมสูงหรือการสัญจรเข้าออกยากลำบากปัจจุบันได้จัดตั้งโรงครัวพระราชทานรวมทั้งสิ้น21แห่งครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครได้แก่เขตลาดกระบังสวนหลวงดอนเมืองบางกะปิคลองสามวาประเวศและสะพานสูงรวมถึงในพื้นที่ต่างจังหวัดได้แก่จังหวัดนครนายกสระแก้วปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีและปทุมธานีโดยสามารถผลิตอาหารปรุงสุกใหม่และส่งมอบให้แก่ประชาชนไปแล้วรวมกว่า 90,000 กล่องโดยโรงครัวพระราชทานยังคงเดินหน้าให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องและจัดทำอาหารให้ครบ3มื้อควบคู่กับการติดตามสถานการณ์และประเมินความต้องการในแต่ละพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือเข้าถึงอย่างทั่วถึงและตรงจุดมากที่สุดปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กรมการศาสนาเชิญชวนพุทธศาสนิกชนขอรับพระราชทานผ้าพระกฐินประจำปี2569พร้อมเครื่องบริวารสำหรับทอดถวายพระอารามหลวง23แห่งก่อนถึงเทศกาลกฐินนายพจนาถปัญญาสินรองอธิบดีกรมการศาสนากล่าวว่าเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้กระทรวงกรมหน่วยงานองค์กรคณะบุคคลและเอกชนขอรับพระราชทานผ้าพระกฐินพร้อมเครื่องบริวารพระกฐินเพื่อน้อมนำไปทอดถวายอย่างที่ชุมนุมสงฆ์ในเทศกาลกฐินพุทธศักราช2569จำนวน310พระอารามและวัดไทยในต่างประเทศจำนวน31วัดโดยปีนี้กำหนดกฐินการเริ่มตั้งแต่วันที่27ตุลาคมจนถึงวันที่24พฤศจิกายนแต่ขณะนี้มีพระอารามหลวง29แห่งยังไม่มีผู้แจ้งขอรับพระราชทานผ้าพระกฐินพร้อมเครื่องบริวารพระกฐินจึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนแจ้งขอรับพระราชทานผ้าพระกฐินพร้อมเครื่องบริวารพระกฐินเพื่อน้อมนำไปทอดถวายพระสงฆ์ผู้จำพรรษาณพระอารามหลวงทั่วราชอาณาจักรได้ที่กรมการศาสนาก่อนถึงช่วงเทศกาลกฐินนายกรัฐมนตรีเปิดเผยไม่เคยคิดปลดผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยืนยันขณะนี้ทุกภาคส่วนช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วมอย่างเต็มที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการประเมินผลการทำงานของนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมว่าขณะนี้รัฐบาลมุ่งให้ความช่วยเหลือประชาชนและยังไม่เคยคิดจะปลดผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครส่วนกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตถึงการบริหารจัดการน้ำของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผิดพลาดหรือไม่ย้ำว่าขณะนี้ทุกคนทำงานเต็มที่หากวันนี้วิพากษ์วิจารณ์คนที่กำลังทำงานอยู่จะยิ่งทำให้งานถดถอยลงพร้อมระบุว่าหากพิจารณาจากสถานการณ์ในขณะนี้พบว่าดีขึ้นตามลำดับจากเหตุปัจจัยทั้งสภาพธรรมชาติการระดมกำลังของเจ้าหน้าที่และหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่าล่าสุดได้หารือกับปลัดกรุงเทพมหานครซึ่งบัญชาการในพื้นที่และได้รับรายงานว่าระดับน้ำลดลงแล้วโดยพื้นที่เคหะร่มเกล้ายังจำเป็นต้องรอน้ำทะเลลดได้เตรียมเครื่องสูบน้ำไว้อย่างเต็มที่และจะเร่งสูบน้ำ

0: ออกทันทีเมื่อเห็นคันดินย้ำว่าการสูบน้ำต้องดำเนินการในเวลาที่เหมาะสมเพราะหากสูบผิดเวลาน้ำจะย้อนกลับเข้ามาทำให้สิ้นเปลืองทรัพยากรและไม่สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้จริงซึ่งทุกหน่วยงานต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการทำงานอย่างเป็นระบบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครยืนยันไม่มีการยกเลิกโครงการบึงรับน้ำหรือแก้มลิงยังคงน้อมนำพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9มาใช้เป็นแนวทางขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง
1: นายเจษฎาจันทรประภาผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครชี้แจงกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์เรื่องการยกเลิกโครงการบึงรับน้ำหรือแก้มลิงในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยยืนยันว่าไม่ได้ยกเลิกการใช้พื้นที่หน่วงน้ำอีกทั้งยังคงน้อมนำพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9มาใช้เป็นแนวทางขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องส่วนสาเหตุของการยกเลิกบางโครงการเนื่องจากไม่ผ่านความเห็นชอบของประชาชนในพื้นที่ประกอบกับได้พิจารณาความเหมาะสมของโครงการแล้วทั้งนี้ปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีโครงการแก้มลิงรวม38แห่งรวมปริมาตรเก็บกักน้ำ 13.71 ล้านลูกบาศก์เมตรและอยู่ระหว่างดำเนินการอีก7แห่งรวมประมาณ 290,000 ลูกบาศก์เมตรซึ่งเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะรองรับมวลน้ำได้มากกว่า14ล้านลูกบาศก์เมตรผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำกล่าวเสริมว่าการบริหารจัดการน้ำต้องทำอย่างเป็นระบบทั้งระบบคลองประตูระบายน้ำสถานีสูบน้ำและระบบลำเลียงน้ำและการปรับปรุงพื้นที่รับน้ำจะต้องอาศัยความเห็นชอบจากประชาชนในพื้นที่เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยสามารถอยู่ร่วมกันได้ในระยะยาวชนัญชิดาสังทองรายงาน
0: กระทรวงพาณิชย์ติดตามผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าไทยหลังบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนระงับการขนส่งสินค้าขาเข้าและขาออกชั่วคราวเป็นเวลา7วันพร้อมประสานสายการบินอื่นรองรับ
2: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงกรณีที่บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนประกาศระงับการรับสินค้าขาเข้าและขาออกณคลังสินค้าการบินไทยเป็นการชั่วคราวระหว่างวันที่30กันยายนถึง6ตุลาคมนี้หลังสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ส่งผลกระทบต่อการเดินทางของพนักงานว่าได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเนื่องจากอาจส่งผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าของไทยโดยเฉพาะสินค้าเกษตรและสินค้าที่ต้องควบคุมระยะเวลาในการส่งออกซึ่งภาคเอกชนจำเป็นต้องมีช่องทางขนส่งสินค้าไปยังต่างประเทศอย่างต่อเนื่องโดยได้มอบหมายกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศประเมินผลกระทบและตรวจสอบว่าสินค้าประเภทใดได้รับผลกระทบจากการหยุดให้บริการดังกล่าวรวมถึงประสานสายการบินอื่นเพื่อหาแนวทางรองรับการขนส่งสินค้าโดยยอมรับว่าระยะเวลา7วันถือว่าค่อนข้างนานจึงต้องติดตามผลกระทบต่อผู้ส่งออกอย่างใกล้ชิดปริมปราศภาภาครายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งการให้ตั้งศูนย์บัญชาการแก้วิกฤตน้ำท่วมนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรีโดยให้ระดมสรรพกำลังเร่งระบายน้ำและเยียวยาผู้ประกอบการอย่างครบวงจรนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งการด่วนให้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกนอจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการหรือวอรูมเพื่อบัญชาการเหตุการณ์และประเมินสถานการณ์อุทกภัยภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรีอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงภายหลังได้รับผลกระทบจากฝนตกสะสมและมวลน้ำภายนอกไหลเข้าท่วมขังบริเวณเฟส 6-9 ในระดับเฉลี่ย40เซนติเมตรโดยล่าสุดผู้ว่าการกนอได้ลงพื้นที่ร่วมกับผู้บริหารบริษัทอมตะคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนเพื่อยกระดับมาตรการรับมือขั้นสูงสุดในการสกัดกั้นมวลน้ำจากภายนอกไม่ให้เข้าสู่พื้นที่ร้อยละร้อยควบคู่กับการเร่งระบายน้ำออกสู่คลองพานทองผ่านการเดินเครื่องสถานีสูบน้ำ26แห่งการเสริมปั๊มน้ำเคลื่อนที่การขุดลอกคลองนอกจากนี้ยังได้บูรณาการความร่วมมือกับกองทัพเรือเพื่อสนับสนุนเรือท้องแบนและเรือผลักดันน้ำพร้อมจัดเตรียมแผนฟื้นฟูเยียวยาจัดหาที่พักชั่วคราวและให้ความช่วยเหลือสถานประกอบการรวมถึงชุมชนโดยรอบอย่างเร่งด่วนทั้งนี้แม้ปัจจุบันความเข้มข้นของฝนในพื้นที่จะลดลงเป็นศูนย์แล้วแต่กนอยังคงเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจัดพิธีทำบุญตักบาตรในโอกาสครบรอบ3ปีวันคล้ายวันถึงแก่อนิจกรรมศาสตราจารย์วิจิตรศรีสะอ้านผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเพื่อรำลึกถึงคุณูปการอันยิ่งใหญ่ต่อวงการอุดมศึกษา
3: รองศาสตราจารย์ปราณีสังคตวัฒน์อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีทางศาสนาเนื่องในโอกาสครบ3ปีวันคล้ายวันถึงแก่อนิจกรรมศาสตราจารย์วิจิตรศรีสะอ้านอดีตอธิการบดีผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและนายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโดยมีรองศาสตราจารย์ทวีวัฒน์วัฒนกุลเจริญอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนางสาวประวีณาธาดาพรมเลขานุการกรมประชาสัมพันธ์ในฐานะผู้แทนกรมประชาสัมพันธ์และผู้แทนจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมศาสตราจารย์วิจิตรศรีสะอ้านเคยดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงทางการศึกษาและตำแหน่งทางการเมืองสำคัญเช่นปลัดทบวงมหาวิทยาลัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการอีกทั้งได้รับการยกย่องเป็นผู้บุกเบิกและพัฒนานวัตกรรมด้านการเรียนรู้ของไทยโดยเป็นผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยในภูมิภาค3แห่งได้แก่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชซึ่งใช้ระบบการศึกษาทางไกลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีและมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ซึ่งเป็นต้นแบบของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐนอกจากนี้ยังได้รับการยกย่องเป็นบิดาแห่งสหกิจศึกษาไทยและได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลาเข็มศิลปวิทยาสาขาวิชาศึกษาศาสตร์จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในปีพุทธศักราช2564ชาวนันมาลีรายงาน
4: คืน11มิถุนาฟ้ารำไห้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
6: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับกระทรวงกลาโหมรัสเซียออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่ากองทัพรัสเซียเปิดปฏิบัติการโจมตียูเครนครั้งใหญ่เมื่อคืนที่ผ่านมาโดยมุ่งเป้าโจมตีศูนย์สื่อสารในกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนรวมทั้งโครงสร้างด้านพลังงานในภูมิภาคเคียฟซึ่งสนับสนุนอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของยูเครนและสถานที่ตั้งทางทหารรอบกรุงเคียฟนอกจากนี้ยังโจมตีโครงสร้างพื้นฐานของท่าเรือในเมืองอิสมาอิลเมืองท่าที่ใหญ่ที่สุดของยูเครนบริเวณแม่น้ำดานูบกระทรวงกลาโหมรัสเซียยังเปิดเผยอีกว่ากองทัพรัสเซียโจมตีเรือบรรทุกสินค้าลำหนึ่งทางตะวันตกเฉียงเหนือของทะเลดำซึ่งต้องสงสัยว่ากำลังขนยุทโธปกรณ์และสินค้าที่ใช้ได้ทั้งสองทางหรือสินค้าที่ใช้ได้ทั้งภาคพลเรือนและทางการทหารซึ่งกำลังมุ่งหน้าไปยังท่าเรือในเมืองโอเดซ่าศูนย์กลางการขนส่งทางทะเลของยูเครนซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลดำสมเด็จพระราชาธิบดีโมฮัมเหม็ดที่6แห่งโมร็อกโกทรงแต่งตั้งนางฟาติมาเอสซาราเอลมันซูรีให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของโมร็อกโกเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นหลังพรรค PAM ของนางเอลมันซูรีคว้าที่นั่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมากที่สุดจำนวน97ที่นั่งในการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่23กันยายนที่ผ่านมาพร้อมกันนี้ยังทรงมอบหมายให้จัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่โดยนางเอลมันซูรีจะเจรจาจัดตั้งรัฐบาลผสมและเสนอรายชื่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทรงพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไปทางนี้นางเอลมันซูรีเป็นนักกฎหมายและเคยดำรงตำแหน่งทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเคหะและนายกเทศมนตรีเมืองมาราเกชโดยรัฐบาลชุดใหม่ของนางมันซูรีมีภารกิจต้องเร่งแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและความไม่พอใจในกลุ่มคนรุ่นใหม่รวมถึงดูแลการเตรียมเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกปี2573ร่วมกับโปรตุเกสและสเปนซึ่งโมร็อกโกมีแผนลงทุนประมาณ 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐประธานาธิบดีซิริลรามาโฟซาของแอฟริกาใต้ออกมาตรการปราบปรามความรุนแรงต่อเด็กและผู้หญิงโดยสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบความคืบหน้าและปัญหาความล่าช้าของคดีฆาตกรรมและคดีทางเพศที่ยังไม่ได้ข้อยุติภายใน60วันหลังมีรายงานพบศพผู้หญิง11รายในเมืองเอคูฮูเลนีทางตะวันออกของนครโจฮันเนสเบิร์กตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งสร้างความไม่พอใจอย่างมากให้กับประชาชนทั่วไป ขณะเดียวกันรัฐบาลแอฟริกาใต้จะเพิ่มการสนับสนุนหน่วยงานที่ดูแลผู้หญิงและเด็กและจะตั้งจุดรับแจ้งเหตุและช่วยเหลือผู้เสียหายในสถานีตำรวจทั่วประเทศพร้อมเร่งตรวจหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ที่ค้างสะสมโดยประธานาธิบดีรามาโฟซายืนยันว่าจะเดินหน้าแก้ปัญหาเพื่อให้เด็กและผู้หญิงสามารถใช้ชีวิตได้อย่างเสรีและปลอดภัยต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
7: ความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นเริ่มที่กีฬาเรือแคนูสลาลอมพายเดี่ยวหญิงอัชราพรดวงละว่าพายหลบหลีกต่อสู้กับแก่งน้ำเชี่ยวก่อนทำเวลาได้ 125.85 วินาทีคว้าเหรียญเงินไปครองได้สำเร็จซึ่งถือเป็นเหรียญเอเชียนเกมเหรียญที่2ของเธอด้วยหลังจากเคยได้เหรียญทองแดงในเอเชียนเกมปี2018ที่ประเทศอินโดนีเซียต่อที่วอลเลย์บอลชายหาดหญิงรอบก่อนรองชนะเลิศไบรท์ธาราวดีนาราพรพัฒน์กับเบสวรพีชยากรก้องภพสรุตาวดีช่วยกันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะพรเบอร์นาเดตกับรอนดีน่าเชอร์รี่แอนจากฟิลิปปินส์2ต่อ1เซต 21-17 12-21และ15-13 ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับอีกคู่จากฟิลิปปินส์โปรเจล่าไคเลมฮาวกับปาการาโซเฟียชานินในวันพรุ่งนี้เวลา 7:00 น.ส่วนคู่ของสลิลดามงคลกับพัชราพรศรีหวงแพ้ให้กับเฉาชูถิงกับดองเจียจากจีน0ต่อ2เซต 18-21 13-21 หยุดเส้นทางในรอบนี้ด้านประเภทชายรอบก่อนรองชนะเลิศพิทักษ์ทิพจันทร์กับปรวิทย์เตาวโตตบเอาชนะโบกาตูเซอร์เกกับกูรินคีริวจากคาซัคสถาน2ต่อ0เซต 21-19 และ 21-13 ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับซัมบาเชลิฟกับจังโกอาเมดจากกาตาขณะที่การแข่งขันยิงธนูประเภททดกำลังทีมผสมรอบชิงเหรียญทองแดงพีรวัตรรัตนพงษ์เกียรติจับคู่กับกนกนภัทรแก้วชมพูแพ้ให้กับคู่จากจีนไปอย่างหวุดหวิด154ต่อ158คะแนนพลาดคว้าเหรียญทองแดงไปอย่างน่าเสียดายเทนนิสชายเดี่ยวรอบ16คนสุดท้ายกสิดิษฐ์สำเร็จมือวางอันดับ12ของรายการเอาชนะติโมเฟสกาตอฟมือวางอันดับ5ของรายการ2ต่อ0เซต6ต่อ2และ7ต่อ6ไทเบรก8ต่อ6ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จส่วนชายเดี่ยวอีกคู่แม็กซิมัสพาราพลโจรลูกครึ่งไทยออสเตรเลียมือวางอันดับ15ของรายการแพ้ให้กับอเล็กซานเดอร์เชฟเชนโกจากคาซัคสถานมือวางอันดับ2ของรายการ0ต่อ2เซต1ต่อ6และ4ต่อ6ตกรอบอย่างน่าเสียดายด้านหญิงเดี่ยวรอบ16คนสุดท้ายมนัญชยาสว่างแก้วมือวางอันดับ5ของรายการแพ้ยูเลียปูตินเซวานักหวดชาวคาซัคสถานมือวางอันดับ3ของรายการ0ต่อ2เซต3ต่อ6และ0ต่อ6หยุดเส้นทางไว้ที่รอบนี้ตะกร้อทีม4คนหญิงรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A นัดแรกทีมชาติไทยพลาดท่าแพ้เวียดนาม0ต่อ2เซต 14-17 และ 12-15 สำหรับโปรแกรมต่อไปทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติฟิลิปปินส์ในวันพรุ่งนี้เวลา 7:00 น.นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงกรณีพิงค์พิชชามนโอภาสนิพัฒน์นักแบดมินตันหญิงทีมชาติไทยหลังถูกพักการแข่งขันชั่วคราวจากการตรวจพบสารต้องห้ามฟูโรซีไมด์ว่าผลการตรวจตัวอย่าง B ยืนยันตรงกับตัวอย่าง A พบสารดังกล่าวเช่นเดียวกันซึ่งหลังจากนี้จะต้องรอการพิจารณาบทลงโทษว่าจะมีรายละเอียดอย่างไรส่วนสาเหตุที่ตรวจพบสารต้องห้ามในร่างกายอาจเกี่ยวข้องกับการใช้ยารักษาโรคหรือผลิตภัณฑ์เสริมความงามบางชนิดซึ่งฉลากยาอาจไม่ได้ระบุส่วนประกอบที่เป็นสารต้องห้ามทำให้นักกีฬาไม่ทราบและใช้โดยรู้เท่าไม่ถึงการทั้งนี้นักกีฬาจะต้องดำเนินการยื่นอุทธรณ์เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงและเหตุผลที่เกี่ยวข้องกับกรณีดังกล่าวกับองค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลกหรือวาด้าต่อไป
8: ผลตรวจขวด B เนาะก็ออกมาก็ตรงกับขวด A นั่นคือจากการตรวจแล้วก็ยืนยันมานะครับส่วนเรื่องของการต่อสู้คดีก็คือคุณน้องพิงก็คงจะต้องให้เหตุผลและยาอะไรที่ใช้ก็คงจะต้องชี้แจงกลับไปนะคะว่าใช้ยาอะไรบ้างประเภทไหนก็ถ้ารู้เท่าไม่ถึงการก็คงจะได้รับโทษที่ไม่รุนแรงแต่ถ้าเกิดไม่ใช่เช่นนั้นมันก็อาจจะโดนแบนหลายปี
7: สรุปเหรียญรางวัลทัพนักกีฬาไทยคว้ามาแล้ว12เหรียญทอง10เหรียญเงินและ12เหรียญทองแดงอยู่อันดับ5ส่วนอันดับ1ยังเป็นจีนที่149เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น46เหรียญทองและอันดับ3เกาหลีใต้24เหรียญทองคุณพิมพ์สอนการรายงาน
9: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
6: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องความไม่เที่ยงโดยพระมหาวิโรจน์คุตตวิโร
10: อันที่จริงปัจฉิมวาจาของพระพุทธองค์นั้นทรงเตือนในหลักธรรมะสองประการก็คือประการแรกคือความว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดาซึ่งหมายถึงอนิจจตาคือความเป็นของไม่เที่ยงหรือภาวะที่สังขารทั้งปวงเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงไม่คงที่ส่วนหลักธรรมประการที่สองคือความไม่ประมาทอันเป็นที่จริงเมื่อพิจารณาให้ดีจะเห็นได้ว่าหลักธรรมทั้งสองประการนี้มีความเกี่ยวพันกันอยู่กล่าวคือเมื่อเรารำลึกอยู่เสมอว่าสรรพสิ่งและสภาวะต่างๆล้วนไม่เที่ยงล้วนไม่คงที่ฉะนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายผู้เป็นชาวพุทธจงตั้งอยู่ในความไม่ประมาททุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องเปลี่ยนแปลงและดับสูญไปในที่สุด
5: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
9: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
5: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
9: หยุดอย่า กดอย่าโอน
5: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
9: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
5: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
6: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกริตรวิวานบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

พลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมค่ะดำเนินรายการโดยภูมิรัฐมีลักษณะพบกันในช่วงเวลาประมาณ 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นนะคะเรายังคงได้นำผลงานวรรณกรรมมาฝากกับคุณผู้ฟังกันเช่นเคยค่ะและในช่วงนี้นะคะวรรณกรรมที่ทางรายการนำมาฝากกันกับคุณผู้ฟังก็เป็นวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลในการเข้าประกวดรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าค่ะซึ่งเป็นรางวัลที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเพื่อจัดประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองค่ะตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545เป็นปีที่รัฐสภานะคะมีอายุครบ70ปีก็ได้มีการจัดรางวัลนี้ขึ้นเพื่อมอบให้แก่ผู้ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นหรือบทกวีทางการเมืองค่ะโดยรัฐสภานะคะก็จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขส่งเสริมให้ประชาชนใช้เสรีภาพทางการเมืองและสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมค่ะสำหรับชื่อของการประกวดนะคะได้ใช้คำว่าผ่านแว่นฟ้าที่นอกจากจะเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยแล้วก็เป็นที่รองรับกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศด้วยค่ะและสำหรับผลงานวรรณกรรมที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังกันในค่ำคืนนี้นะคะเป็นผลงานที่มีชื่อเรื่องว่าเหลี่ยมหลอกโดยถนอมขุนเพชรค่ะเรียบเรียงและบันทึกเสียงโดยคุณมุทิตาอิทธิพลเช่นเคยนะคะเรื่องราวของเหลี่ยมหลอกจะเป็นอย่างไรเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังกันได้เลยค่ะ

หน้าตึกแถวทรงจีนดั้งเดิมมีป้ายไวนิลเล็กๆบอกว่ารับออกแบบงานสถาปัตยกรรมทั่วไปเนื่องจากภาวะโรคระบาดจุดเศรษฐกิจซึมยาวผ่านมา2 เดือนยังไม่มีวี่แววลูกค้าโผล่มาเต้เต้ผู้เป็นเจ้าของและพนักงานคนเดียวของออฟฟิศจึงมักออกไปเดินเล่นย่านเมืองเก่าละแวกเดียวกันปล่อยอารมณ์ทอดน่องลัดเลาะร่มเงาชายคาแงนดูป้ายอักษรจีนร้านชำเก่าแก่ผ่านเสาสีแดงโดดเด่นสะดุดตาของศาลเจ้าบ่อยครั้งเขาหยุดคุยกับตึกชิโนยูโรเปียนสูง4 ชั้นอันประดับตกแต่งลวดลายจีนผสมยุโรปยังเคยสนิทกันมาแต่ชาติปางก่อนอาคารทุกหลังย่านนี้งดงามจากการผสมผสานศาสตร์เชิงช่างโบราณต่างยุคมาจัดวางลงตัวในที่เดียวกรอบหน้าต่างไม้เก่า100 ปียังคงทนอยู่เป็นเพื่อนกับแผ่นสังกะสีเปรอะสนิมกระเบื้องดินเผาบนหลังคานอนอาบแดดผ่านวันเวลาใต้ฟ้าสีครามสดเสียงคลื่นบางเบาผสมแสงเงาทางสถาปัตยกรรมเกิดประจุความคิดผุดพลายจนต้องปิดสมุดบันทึกสเก็ตภาพเขานั้นหลงใหลเสน่ห์ทุกสิ่งเพียงมีโอกาสในการรีโนเวทจะฟื้นซากผุพังทรุดโทรมกลับมามีค่าล้ำแผ่นดิน

หนุ่มหน้าหล่อเทรนเกาหลีร่างสูงผ่องบางแขนขายาวเก้งก้างแม้ว่าผิวจะไม่เรียบเขียวเรืองแสงเหมือนพวกเดินลงมาจากยาน UFO ลึกลับแต่ว่าเพื่อนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์พร้อมใจเรียกเต้เต้ว่ามนุษย์ต่างดาวลงทุนย้ายตัวเองมาอยู่หัวเมืองทางใต้เหตุก็คือตามจีบเด็กกุญชีรุ่นน้องสาวหน้าหมวยผิวสีน้ำผึ้งตัวเตี้ยแขนใหญ่เพื่อนเมาภาษาสถาปัตย์ว่าน่าจะเลือกคนที่พระเจ้าออกแบบโครงสร้างที่ดีกว่านี้แม้ดีกรีเป็นถึงลูกสาวนายกเทศมนตรีก็เถอะไม่สวยไม่ว่าเขาโกรธควันออกหูหาได้ยินใครพูดว่าชอบปลิ่นพ่อพ่อรวยเป็นคนดังรักหล่อนวางผลประโยชน์อะไรแบบนั้นรักมอบคนที่รักอย่างบริสุทธิ์ใจเขาเคยโพสต์คำเท่ๆนี้เหมือนตอบข้อสงสัยเฟซบุ๊กเพื่อนระดมแซวกลับมาด้วยสติ๊กเกอร์หน้าเอเลี่ยนอย่างไรก็เถอะคราวนี้เขาเองก็ต้องยอมกลืนน้ำลายอุดมการณ์ของความรักขอหลินช่วยสักครั้งรู้หรือเปล่าว่าย่านนี้ซ่อนความน่าสนใจเชิงศิลปวัฒนธรรมอยู่มากมายเสียดายว่าคนที่นี่มองไม่เห็นค่าเลยเขาโทรไปเล่าให้เธอฟังอย่างตื่นเต้นอ้างหลักวิเคราะห์ทางสถาปัตยกรรมว่าย่านเมืองเก่าแถบที่เขาเช่าอยู่มีศักยภาพปรับปรุงพลิกฟื้นเป็นพื้นที่สร้างสรรค์แลนด์มาร์คแห่งใหม่ระดับจังหวัดภาคหรืออาจถึงขั้นระดับประเทศเขาคิดงานเชิงระบบอยู่ในหัวเรียบร้อยแล้วแผนงานพัฒนาชัดเจนนำไปใช้ได้เลยต้องเริ่มจากสำรวจข้อมูลพื้นฐานพอกระแสคนตื่นตัวจัดกิจกรรมชวนเดินเที่ยวตามย่านดึงคนเก่าแก่ออกมาเล่าตำนานปรากฏรูปถ่ายโบราณสร้างเรื่องราวส่งเสริมอัตลักษณ์ต่อยอดเป็นพื้นที่ท่องเที่ยววิถีชุมชนในที่สุดทุนชุมชนมีอยู่ครบถ้วนเราต้องทำให้ถึงมรดกเหมือนตลาดเก่าสามชุกรั่วเมืองเกียวโตประเทศญี่ปุ่นที่นั่นน่ะก็ดึงคนไปเที่ยวทำเงินแต่ละปีเนี่ยมหาศาลใครก็รู้อยากไปเที่ยวญี่ปุ่นลินทำเสียงตื่นเต้นไปอย่างนั้นเองเธอไม่ลึกซึ้งเรื่องอะไรแบบนี้นักหรอกอีกสับแสงวิชาการที่เขาว่าก็ชวนงุนงงมากกว่าเพิ่งเข้าใจประเด็นสำคัญตรงช่วงสุดท้ายที่สรุปว่างานแบบนี้รัฐบาลกลางประเทศไหนก็มักไม่ค่อยความสำคัญท้องถิ่นสนับสนุนเท่านั้นจึงจะเกิดเป็นอันรู้ว่าเขาต้องการอย่างยิ่งในการช่วยนำเสนอแนวความคิดนี้กับพ่อท่านนายกเทศมนตรีสนใจแนวคิดอย่างมากเชิญเขาเข้าพบเป็นกรณีพิเศษในการประชุมประจำเดือนข่าวจากลิ้นทำเอาเต้เต้ตื่นเต้นจนบอกไม่ถูกรู้สึกว่าตัวเองกำลังโชคดีทั้งเรื่องงานและความรักแบบไม่ได้คิดฝันเริ่มต้นกลับก็สู่หมดอดหลับอดนอนเตรียมความพร้อมสรุปข้อมูลคิดออกแบบวางแผนทำ powerpointซ้อมการนำเสนอเป็นอย่างดีรอวันนัดหมายฟังจากลินว่าพ่อนั้นชอบคนแบบไหนเขาก็เลยออกไปหาซื้อกางเกงสแลกสีกรมท่าเสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาวออกร้านเสื้อผ้าเข้าร้านตัดผมเปลี่ยนผมปล่อยกระเซิงเรียบบ่ามาเป็นรองทรงทำตามเธอบอกทุกอย่างตลอดสัปดาห์เขานั่งครุ่นคิดถึงวินาทีพบท่านนายกเทศมนตรีเป็นครั้งแรกควรจะพูดหรือว่าทำตัวยังไงดีเพื่อสร้างความประทับใจอดนึกไม่ได้แม้ว่าหลินจะเป็นคนเงียบๆเรียบร้อยก็หงเล่าเกี่ยวกับตัวเขาให้พ่อฟังอยู่บ้างด้านฝีไม้ลายมือในเรื่องของการทำงานความประทับใจส่วนตัวส่วนท่านนายกเทศมนตรีเท่าที่ฟังมาก็น่าจะเป็นคนอบอุ่นมีน้ำใจคิดเลยเถิดถึงคำว่าพ่อตาลูกเขยแล้วก็อดยิ้มเขินกับรางวัลแห่งโชคชะตาอุตส่าห์ตามมาพิสูจน์รักแท้ระยะทางกว่า1,000 กิโลแม่ด่าใครว่าเพี้ยนจู่ๆโครงการนี้มาเป็นสื่อกลางให้ชีวิตง่ายกว่าที่คิดที่ประชุมจะต้องอ้าปากตะลึงในสิ่งที่เขาทุ่มเทพละกำลังคิดออกแบบการพัฒนาย่านเมืองเก่ามาครบระยะต้นระยะกลางและอนาคตแน่ล่ะเนี่ยมันงานสถาปนิกโดยตรงเขาควรได้รับเสียงปรบมือตามมาด้วยการแต่งตั้งเป็นหัวหน้าคณะทำงานเป้าหมายพลิกซากตึกเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนเต้เต้รีบเข้าสำนักงานเทศบาลตามนัดหมายแต่เช้าเลขานุการหน้าห้องนายกเทศมนตรีเป็นหญิงกลางคนเจอตัวครั้งแรกแต่เคยคุยยืนยันนัดหมายมาทางโทรศัพท์มาก่อนแล้วเธอยิ้มต้อนรับ
ออกนำหน้าพาเขาเดินผ่านห้องทำงานนายกเทศมนตรีไปยังห้องประชุมอยู่ติดกันว่ากันตามจริงคงจะเพราะแขกพิเศษลูกสาวท่านทุกอย่างจึงดูราบรื่นเขาคิดขณะนั่งอยู่คนเดียวกวาดสายตารอบห้องที่จุคนราว50โต๊ะยาวรูปตัวยูกลางห้องเก้าอี้สำนักงานคู่กับไมโครโฟนครบตามจำนวนหากเขาขยับจัดวางห้องนี้เสียใหม่แค่ลอกวอลเปเปอร์สีเทาทึบทึมเศร้าหม่นทิ้งบรรยากาศคงรื่นรมกว่านี้เยอะแอร์เพิ่งเริ่มรู้สึกเย็นตอนเลขานุการกลับมาเสิร์ฟกาแฟของแกล้มเป็นข้าวเหนียวหน้าสังขยาเธอบอกให้รอนิดหน่อยเขาพยักหน้ารับกล่าวขอบคุณยังไม่มีใครเข้ามาในห้องประชุมเพิ่มเติมแม้ตามจดหมายเชิญอย่างเป็นทางการจะบอกว่าวันนี้มีประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนงานเทศบาลจึงนับเป็นโอกาสดีที่จะได้แนะนำตัวกับคนเหล่านี้ด้วยเขาหันมองนาฬิกาแขวนริมฝาห้องหลายรอบจนเมื่อยคอรูปผมสั้นเกรียนที่ไม่เคยสัมผัสมานานนับตั้งแต่สมัยมัธยมขยับสำรวจการแต่งกายของตัวเองว่ายังอยู่เรียบร้อยดีไหมทบทวนเนื้อหาการนำเสนองานนี้อาจเรียกทางยุทธศาสตร์การบริหารว่าวินวินชนะคู่ทั้งเขาและท่านนายกเทศมนตรี2ชั่วโมงกว่าเต้เต้ยังคงนั่งอยู่ในห้องประชุมคนเดียวเช่นเดิมเสียงแอร์ครางหนักหน่วงมากเท่ากับความอึดอัดเพิ่มตามเวลาจนคิดว่าคงไม่เสียมารยาทมากนักหากจะกลับไปถามว่าต้องรออีกนานเท่าไหร่ครั้นทำท่าจะลุกเลขานุการเปิดประตูห้องเข้ามาพอดีแจ้งว่านายกเทศมนตรีติดภารกิจด่วนขอยกเลิกนัดท่านฝากขอโทษคุณกล่าวเพียงสั้นๆหน้าอันพ่อเครื่องสำอางอย่างนานนั้นดูเรียบเฉยก่อนขอตัวไปทำธุระอันวุ่นวายของหล่อนต่อ

ไม่มีคำตอบหรือว่าคำชี้แจงอะไรจากเทศบาลเต้เต้โกรธมากอาแปะเจ้าของร้านกาแฟโบราณตรงข้ามบ้านเช่าที่เขาจมเจ้าระบายความทุกข์มาแรมเดือนพอไม่รู้ว่าจะหันหน้าไปพึ่งใครพูดแบบไม่ถนอมน้ำใจว่าตัวเขาเองนั่นแหละที่ไม่ฉลาดในสายตานายกหรือมันก็แค่เด็กอมมือโง่ๆคนหนึ่งชายชราเชื้อสายจีนร่างผอมเกรนผู้มีเครื่องแบบเกงเลสีเทาเสื้อยืดตราหารคู่เปื้อนคราบหน้าเหี่ยวย่นของแกออกจะสมเพชพัฒนาเด็กหนุ่มกล่าวว่าคดีนี้ตัดประเด็นที่ถูกอ้างว่าติดธุระด่วนทิ้งทุกคนรวมหัวกันหลอกเด็กเล่นก็เท่านั้นหัวเราะคิกคักนิดหน่อยแล้วก็พากันลืมว่าเคยเกิดอะไรขึ้นวันนั้นคิดดูสิว่าเขายิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวนัดแรกรับปากลูกสาวเพราะว่าไม่อยากขัดใจลูกนัดที่2ก็กำจัดหนุ่มแปลกหน้าที่ไม่รู้จักหัวนอนปลายเท้าออกพ้นทางสำนวนลีลาอาแปะผู้ยืนฟังสภากาแฟคุยฟุ้งมากว่าค่อนชีวิตย่อมไม่ธรรมดาเพียงแต่เต้เต้ผู้กำลังอมทุกข์หมดอะไรตายอยากไม่มีอารมณ์สนใจคำพูดสวยหรูใครเวลาเช่นนี้เอาล่ะเจ้าเด็กโง่คงไม่รู้ฉายาทางการเมืองเขาน่ะสิอาแปะเดินอ้อมเตาหม้อต้มน้ำหน้าเตาไฟลากเก้าอี้มานั่งคุยด้วยอย่างจริงจังในยุทธจักรการเมืองเขาไม่ธรรมดาเลยนะคนเนี้ยอาแปะย้อนเล่าถึงการลงเลือกตั้งนายกเทศมนตรีสมัยแรกเมื่อ10กว่าปีก่อนยุคนั้นเทศบาลกำลังขอเวรคืนที่ดินทำถนนลงชายหาดกระทบชาวบ้านย่านเมืองเก่าโอ้คนหนึ่งแหละเดือดร้อนรู้ทั้งรู้ว่าคนส่วนมากไม่เห็นด้วยนายกคนเนี้ยกลับสวนกระแสประกาศตัวสนับสนุนการตัดถนนชอบหรือไม่ชอบผู้สมัครนายกเทศมนตรีที่ไม่มีใครค่อยรู้จักมาก่อนถูกกล่าวถึงสนั่นชั่วข้ามคืนอาแปะว่าขณะที่ผู้สมัครทีมเดิมอันเป็นฝ่ายตรงข้ามได้ทีถล่มอย่างหนักทั้งที่เป็นนโยบายเก่าของตัวเองแท้ๆโค้งสุดท้ายก่อนการเลือกตั้งพ่อของหลินผู้มองเห็นแต่ต้นว่าฝ่ายคัดค้านถนนมีจำนวนมากกว่ากลับลำประกาศว่าหลังจากเดินสายคุยกับประชาชนทั่วถึงจึงตัดสินใจใหม่ร่วมคัดค้านการตัดถนนอ้างว่าแม้ความคิดส่วนตัวของเขาถือว่าเลิศที่สุดแล้วก็ยังยอมเสียสละมาเห็นด้วยกับเสียงส่วนใหญ่ของประชาชนคำว่าเห็นด้วยกับเสียงส่วนใหญ่ของประชาชนพลิกผู้ร้ายกลายเป็นพระเอกชั่วข้ามคืนเล่นเกมการเมืองแบบเหนือชั้นกว่าจึงชนะเลือกตั้งอู้ยังเลือกเขาเลยคิดดูสิถ้าอย่างนั้นก็ควรให้โอกาสรับฟังสิ่งดีๆที่ผมเสนอบ้างสิเต้เต้จับความที่อาแปะพูดท่อนหนึ่งที่ว่าต้องรับฟังเสียงของประชาชนว่าจะบอกหรือเอาบุญไอ้ที่ลื้อเที่ยวมานั่งคุยอวดความคิดออกแบบบูรณะปรับปรุงเมืองเก่าวิเศษวิโสอะไรนักหนาน่ะแต่คนทั้งเมืองรู้ดีว่าเมืองเก่าเราจะเป็นยังไงต่อไปเพราะบริษัทสียักษ์ใหญ่รายหนึ่งลงมาพบนายกเทศมนตรีขอทำโครงการทาสีตึกย่านเมืองเก่าทุกหลังแบบให้ฟรีอาแปะว่าหึทาสีทุกหลังเขาก็หมดคิ้วไม่อยากเชื่อว่าจะมีคนคิดแบบนี้ในโลกก็นั่นยังไงล่ะลือก็ยังไม่รู้ก็ว่างานนี้บริษัทต้องการโปรโมตยี่ห้อสีออกสื่อโฆษณาระดับโลกไม่รู้ทำไมมาเลือกที่นี่หรอกนะแต่อีกไม่นานจะมีการเรียกชาวบ้านไปยกมือโหวตเลือกสีทุกหลังต้องทาสีเดียวกันหมดสรุปว่าลื้อไม่ทันเกมเขาหรอกอาแปะหัวเราะจนเห็นเหงือกกาแฟในถ้วยตรงหน้าเต้เต้มีรสขมปลาปนความรู้สึกโง่เกินกว่าที่จะจิบต่อไป

จมูกเริ่มคุ้นกลิ่นคาวปลาท่าเรือประมงเสียงเพลงร้องเพี้ยนอย่างไม่น่าให้อภัยแววจากคาราโอเกะแถวนั้นคงเป็นลูกเรือกลับขึ้นฝั่งเริ่มต้นถลุงเงินค่าจ้างก่อนลงทะเลหาปลารอบใหม่ถ้าไม่รีบพัฒนาหรือว่าทำอะไรสักอย่างตึกเก่าเหล่านี้พร้อมจะเปลี่ยนแปลงเป็นแหล่งเริงรมย์และซ่องราคาถูกเท่านั้นเองเขาคิดขณะมองผ่านหน้าต่างห้องนอนออกไปแสงจันทร์อาบพื้นทะเลสะท้อนรูปเงาวิบวับเหมือนรอคอยเล่าตำนานร้อยพันแห่งท้องถิ่นคำว่าล้มแบบหมายถึงการถูกตีงานกลับมารื้อขนาดใหญ่เป็นเรื่องชวนปวดหัวสำหรับสถาปนิกหากที่เขากำลังเผชิญหน้าอยู่ยิ่งกว่าล้มหัวทิ่มผสมอาการผิดหวังท้อแท้ทาสียกเมืองเก่ากันเลยอย่างนั้นหรอเต้เต้นึกค้างถึงสิ่งที่นั่งคุยกับอาแปะทีมครีเอทีฟโฆษณาคงอยากจะสร้างความมือหาด้วยแนวคิดเปลี่ยนเก่าเป็นใหม่อย่างยิ่งใหญ่อลังการช็อกผู้ชมตกตะลึงอ้าปากค้างเรียกเรตติ้งคงจะไม่ผิดที่จะมองว่านั่นเป็นการเปลี่ยนมุมมองสร้างการรับรู้ใหม่ได้เหมือนกับการเรียกว่าเป็นการสร้างแลนด์มาร์คหรือว่าจุดสายตาได้เอาเอกลักษณ์สู่วัฒนธรรมร่วมสมัยเมืองชั้นนำบางแห่งกำหนดผังเมืองหลังคาสีเดียวกันแต่ตะลุยทาสีเดียวกันทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางหน้าไม่เคยได้ยินอาแปะผู้ไม่เคยเรียนสถาปัตยกรรมยังเห็นว่ามันออกจะตลกทุนศิลปวัฒนธรรมมีอยู่กว่า300ปีศูนย์เปล่าพื้นที่ประวัติศาสตร์ต้องเชื่อมโยงกับกิจกรรมวิถีชีวิตน่าจะเหมาะกว่าวิวัฒนาการทางโครงสร้างต้องสอดคล้องกับศิลปวัฒนธรรมเขาเลคเชอร์อาแปะด้วยทฤษฎีวิชาสถาปัตยกรรมไทยทาตึกสีใหม่อาจสร้างความตื่นเต้นสักพักช่วงปล่อยโฆษณาจบภารกิจบริษัทถอยออกมาผู้คนก็มานั่งเสียดายเอกลักษณ์ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมคิดถอยกลับมาที่เดิมคงยากกว่าเต้เต้อดนึกถึงท่านนายกเทศมนตรีตรงกันข้ามกับภาพเดิมที่วาดเอาไว้อย่างสิ้นเชิงเขาก็แค่คนโกหกพกลมอาแปะกระซิบใกล้หูจนได้ลมหายใจกลิ่นกาแฟของแกนั่นเป็นเพียงเรื่องธรรมดาที่ใครก็ทำกันไม่ใช่เรื่องใหญ่โตถึงขนาดมาเครียดแค้นฟูมไฟอย่างลือเป็นอะไรคือจริงจังสิ่งที่รู้ตอนนี้ตัวเขาคิดจีบลูกสาวนายกเทศมนตรีแต่กลับไร้เดียงสาทางการเมืองเคยรู้เพียงว่าเบื้องหลังงานนี้เต็มไปด้วยเล่ห์เพทุบายอ่านสามก๊กเจ็ดเที่ยวจึงจะไล่ทันเขาไม่เคยอ่านสามก๊กเพราะว่าติดการ์ตูนโดราเอมอนตั้งแต่เด็กจนโตไม่มีของวิเศษจากกระเป๋าหุ่นยนต์แมวในอนาคตมาช่วยเขาได้สักเรื่องในชีวิตมีฉากการเมืองเพียงเรื่องเดียวที่เขาสัมผัสจดจำตอนอยู่บ้านกลางซอยในกรุงเทพช่วงนั้นรถโฆษณาหาเสียงวิ่งสวนกันขวักไขว่เชิญชวนเลือกเบอร์ของตัวเองเสียงจากลำโพงตีกันวุ่นจังหวะเดียวกับรถขายสารกำจัดแมลงหนูปลวกเข้ามาร่วมวงเขาจึงฟังว่าชวนให้เลือกมดหนูปลวกเข้าบ้านเรื่องนี้เล่าใครก็หาเสมอจะดีกว่าแค่บอกผมว่าไม่สนใจรับฟังข้อเสนอตั้งแต่ต้นไม่น่ามาหลอกผมเลยอาแปะใส่หน้าบอกว่าพูดจนเหนื่อยหรือไม่ยอมเข้าใจวันยังค่ำเต้เต้หมดความมั่นใจทุกครั้งเมื่อตกเข้าวงล้อกลอุบายคนอื่นยอมรับว่าสถาปนิกอย่างเขาฉลาดแค่บางเรื่องสมองไวต่อรูปทรงสุนทรีงดงามความซับซ้อนระดับสูงของการออกแบบโครงสร้างเส้นมุมเหลี่ยมองศาขนาดสัดส่วนสีเงาถนัดคิดออกแบบให้อาคารดูสูงแคบกว้างหลอกตาคนแต่กลับไม่ประสารูปทรงกลโกงเล่เหลี่ยมง่ายๆที่ชาวบ้านอย่างอาแปะเข้าใจคนอย่างเขาไม่เคยคิดหลอกใครเลยแม้กระทั่งแมวเขย่าซองอาหารเม็ดมันเดินมาหาต้องรีบเทกินทุกครั้งเต้เต้แวบคิดเรื่องโยงขำเล่นๆปลอบใจตัวเองแล้วไพร่คิดต่อถึงชีวิตอันมักพลาดตกหลุมพรางคนอื่นมาตลอดย้อนกลับไปสมัยเรียนคือที่นั่งเขียนแบบอยู่ที่คณะเพื่อนสาวมาลากมือสั่งเขาเดินออกไปกลางสนามฟุตบอลเพียงแง่หน้ามองท้องฟ้าจะเห็นสิ่งอัศจรรย์บางอย่างรีบเขาเลยแกคนอื่นน่ะเขาเห็นกันหมดแล้วเพื่อนคนนั้นบอกเขาแค่ไม่อยากขัดใจก็เลยเดินลงไปทางหน้าตึกอากาศเย็นชวนขนลุก
แสงจันทร์นวลอาบร่างผิวเซียดกว่าปกติถึงกลางสนามไม่เห็นอะไรแปลกตานอกจากพระจันทร์ดวงกลมโตกลางฟ้ากระจ่างแห่งค่ำคืนบ่ายของอีกวันกลับเข้าห้องบรรยายระหว่างรออาจารย์เพื่อนเปิดคลิปฉายขึ้นบนจอโปรเจคเตอร์หน้าห้องแบบนี้เล่นกันบ่อยดนตรีก๊อปปี้จากหนังไซไฟคุ้นหูเสียงภาคประกอบว่าเหตุการณ์ประหลาดมนุษย์ต่างดาวเยือนโลกสดๆร้อนๆเมื่อคืนภาพที่กล้องแช่นิ่งกลางแสงสลัวพักใหญ่จนกว่าเงาตะคุ่มร่างหนึ่งเดินผ่านเข้ามาหยุดยืนแงนมองฟ้ากล้องแผนภาพตามขึ้นบนท้องฟ้าลูกไฟดวงใหญ่แสงจ้าเต็มจอเสียงภาคต่อว่าสิ่งที่แอบฉายมาทั้งหมดเป็นเหตุการณ์จริงที่มนุษย์ต่างดาวรอยานแม่เดินทางกลับทุกคนหันมาทางเขาปรบมือหัวเราะกันลั่นอย่างพร้อมเพรียงเต้เต้เพิ่งรู้ว่าเขาคือร่างปริศนาในคลิปรับฉายามนุษย์ต่างดาวติดตัวนับแต่นั้น

0: คุณผู้ฟังคะผลงานวรรณกรรมในตอนที่มีชื่อเรื่องว่าเหลี่ยมหลอกประพันธ์โดยถนอมขุนเพชรเรื่องราวยังไม่จบนะคะกลับมาติดตามรับฟังตอนต่อไปกันได้ในรายการสาราวรรณกรรมทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นสำหรับในค่ำคืนวันนี้นะคะดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะและทีมงานรายการสาราวรรณกรรมลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับอานนท์ นันตะ สุคนครับกรมชลประทานทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราระหว่าง 2,200 ถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน
5: สารประโยชน์ของชาติและปวงประชา
4: อีกหนึ่งหัวข้อเรื่องจริยธรรมที่ข้าราชการพลเรือนทุกคนพึงควรปฏิบัติ
5: ทำความดีเพื่อชาติ
6: ดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
7: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
6: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
7: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
6: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
7: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
1: กรมชลประทานทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราระหว่าง 2,200 ถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหลังคาดการณ์ว่าปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาจะมีแนวโน้มสูงขึ้น
8: นายเดชเล็กวิชัยรองอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่ากรมชลประทานได้แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาฉบับที่7จากการคาดการณ์วันที่2ตุลาคมที่สถานี C2 อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์จะมีปริมาณน้ำไหลผ่านสูงสุดประมาณ 3,010 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีคาดการปริมาณน้ำจากลำน้ำสาขามีปริมาณประมาณ700ถึง750ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้ปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยามีปริมาณระหว่าง 3,600 ถึง 3,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและรับน้ำเข้าระบบชลประทาน2ฝั่งในอัตรา550ถึง580ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีกรมชลประทานมีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราระหว่าง 2,200 ถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นประมาณ40ถึง70เซนติเมตรบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำบริเวณอำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินบางไทจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอำเภอวิเศษชัยชาญป่าโมกเมืองอ่างทองชัยโยจังหวัดอ่างทองอำเภออินบุรีพรหมบุรีเมืองสิงห์บุรีจังหวัดสิงห์บุรีและอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทโดยจะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนในคันกั้นน้ำจึงขอแจ้งเตือนในพื้นที่11จังหวัดในลุ่มน้ำเจ้าพระยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่รวมทั้งประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยให้ระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กระทรวงคมนาคมเร่งแก้ปัญหาสัมภาระและผู้โดยสารตกค้างของการบินไทยกว่า 10,000 ใบตั้งเป้าคลี่คลายสถานการณ์ภายใน4วัน
9: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิติดตามความคืบหน้าการแก้ปัญหาผู้โดยสารและสัมภาระตกค้างของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนพร้อมระบุว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมหนักส่งผลให้พนักงานไม่สามารถมาปฏิบัติงานได้เต็มอัตราทำให้มีสัมภาระตกค้างสะสมประมาณ 10,000 ใบ ปัจจุบันสามารถระบายไปได้แล้ว 1,800 ใบและเหลือตกค้างอีกประมาณ 8,000 ใบคาดว่าจะสามารถบริหารจัดการกระเป๋าที่ตกค้างทั้งหมดให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 1-2 ตุลาคมนี้ซึ่งรัฐบาลได้เสริมกำลังเจ้าหน้าที่ทหารอากาศเพิ่มอีก100นายเพื่อช่วยขนย้ายสัมภาระโดยให้พนักงานการบินไทยที่มีความเชี่ยวชาญเป็นผู้คัดแยกสำหรับสินค้าคาร์โก้ที่ตกค้างได้ประสานให้ท่าอากาศยานไทยจัดเตรียมพื้นที่รองรับสินค้าโดยไม่ต้องหยุดให้บริการพร้อมนำเครื่องจักรสนับสนุนเข้ามาเพิ่มอีก12ชุดทั้งนี้การบินไทยจะเป็นผู้รับผิดชอบเยียวยาผู้โดยสารทั้งด้านการจัดส่งกระเป๋าให้ถึงมือและการชดเชยค่าเสียหายยืนยันทุกภาคส่วนกำลังร่วมมือกันแก้ไขปัญหาอย่างเต็มที่ขณะนี้การปฏิบัติการของพนักงานกลับมาฟื้นตัวได้ประมาณ90%แต่ยังต้องเร่งดำเนินการจัดการสัมภาระเดิมที่ตกค้างอยู่ในระบบคัดแยกและบริเวณจุดเปลี่ยนเครื่องปฏิพลสัทพงมารายงาน
1: สภาผู้แทนราษฎรเรียกร้องรัฐบาลเร่งรับมือน้ำท่วมและห่วงฝนตกหนักระลอกใหม่พร้อมเสนอปรับระบบเตือนภัยเร่งเยียวยาและฟื้นฟูให้ประชาชน
10: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้พิจารณายติด่วน8ยติเสนอแนวทางรับมืออุทกภัยทั้งการบริหารจัดการน้ำระบบเตือนภัยการเยียวยาและฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยโดยนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนผู้เสนอยติเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีเข้าชี้แจงต่อสภาระบุว่าสถานการณ์ยังไม่พ้นวิกฤตและอาจมีฝนตกหนักอีกตั้งแต่วันที่5ตุลาคมนี้เป็นต้นไปพร้อมเสนอให้รัฐบาลกำหนดหลักเกณฑ์เยียวยาที่ชัดเจนเพื่อให้ท้องถิ่นช่วยเหลือประชาชนได้รวดเร็วด้านนายพิสิทธิ์เวชาชีวะเสนอให้ทบทวนกฎหมายสาธารณภัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบัญชาการและช่วยเหลือประชาชนขณะที่ส.ส.จากหลายพรรคเสนอให้ปรับระบบเตือนภัยให้ชัดเจนและทันสถานการณ์เตรียมพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมล่วงหน้ารวมถึงปรับปรุงการพร่องน้ำและการประสานงานระหว่าง

0: เคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู
1: ่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อน
0: ไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
1: โอ้แบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
0: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
1: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
0: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
2: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: ยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์ นันตสุคนครับคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางเร่งวางมาตรการรับมือปริมาณน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
5: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
1: คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางเร่งวางมาตรการรับมือปริมาณน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นพร้อมกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาท่าจีนและแม่กลองเฝ้าระวังจุดเสี่ยง
6: นายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางเป็นประธานการประชุมครั้งที่4พร้อมกล่าวว่าได้สั่งการเร่งด่วนในการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำอย่างเร่งด่วนเนื่องจากขณะนี้ปริมาณน้ำในเขื่อนเจ้าพระยาค่อนข้างใกล้เต็มความจุและเตรียมที่จะเพิ่มอัตราการปล่อยน้ำลงสู่พื้นที่ท้ายเขื่อนเพิ่มเติมเร็วๆนี้จากการประเมินสถานการณ์ได้เน้นย้ำในจังหวัดพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาเช่นอยุธยาอ่างทองปทุมธานีและนนทบุรีเตรียมความพร้อมรับมือโดยเฉพาะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงเป็นพิเศษจึงกำชับให้จังหวัดเร่งลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนและเตรียมการล่วงหน้าทันทีเพื่อลดผลกระทบหากมีการระบายน้ำเพิ่มขึ้นรวมทั้งให้ทุกจังหวัดในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาลุ่มน้ำท่าจีนและภาคกลางทั้งหมดนำข้อมูลแผนที่ Risk Map ที่พัฒนาโดยจิสด้าไปประยุกต์ใช้บริหารจัดการน้ำเพื่อช่วยแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าให้ประชาชนและวางแผนดูแลความปลอดภัยในพื้นที่อย่างแม่นยำมากขึ้นครอบคลุมการเตรียมความพร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์ช่วยเหลือการแจ้งเตือนประชาชนในจุดเสี่ยงภัยอย่างทั่วถึงเพื่อป้องกันความสูญเสียชวนันท์มาลีรายงาน
1: เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำตั้งแต่วันที่1ถึง3ตุลาคมนี้ประมาณ230ถึง500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนื่องจากตอนบนของประเทศจะเกิดฝนตกหนักช่วงวันที่4ถึง6ตุลาคมนี้
7: กรมการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์กรมชลประทานได้แจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ฉบับที่2ขณะนี้มีปริมาณน้ำ 930.78 ล้านลูกบาศก์เมตรและปริมาณน้ำไหลลงอ่าง 550.27 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที โดยระบายน้ำอยู่ที่ 115.08 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีคาดว่าช่วง7วันข้างหน้ายังคงมีปริมาณน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำอย่างต่อเนื่องรวมประมาณ360ล้านลูกบาศก์เมตรประกอบกับกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ช่วงวันที่ 4-6 ตุลาคมประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางพื้นที่โดยเริ่มจากภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนจากนั้นจะส่งผลกระทบกับภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคตะวันออกในระยะถัดไปโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์จำเป็นต้องทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปคือวันพรุ่งนี้ระบายในอัตรา230ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีวันที่2ตุลาคมระบายน้ำในอัตรา400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีวันที่3ตุลาคมระบายน้ำในอัตรา500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: ผลสำรวจสัมมโนประชากรของญี่ปุ่นครั้งล่าสุดพบประชากรในญี่ปุ่นลดลงร้อยละ 2.5 หรืออยู่ที่ประมาณ122ล้านคนกระทรวงกิจการภายในและการสื่อสารของญี่ปุ่นเผยแพร่ผลการสำรวจสัมมโนประชากรประจำปี2568ฉบับสมบูรณ์ที่ระบุว่าข้อมูลณวันที่1ตุลาคม2568ญี่ปุ่นมีจำนวนประชากรทั้งหมดรวมถึงชาวต่างชาติที่พำนักในประเทศอยู่ที่ประมาณ 122,970,000 คนลดลงร้อยละ 2.5 หรือประมาณ 3,170,000 คนเมื่อเทียบกับปี2563ซึ่งผลการสำรวจสัมมโนประชากรดังกล่าวยังระบุว่าสัดส่วนประชากรที่มีอายุ65ปีขึ้นไปพุ่งสูงขึ้นจนแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์โดยอยู่ที่ร้อยละ 29.4 ของจำนวนประชากรทั้งหมดสะท้อนแรงกดดันด้านโครงสร้างประชากรของญี่ปุ่นที่กำลังเข้าสู่ภาวะสังคมสูงวัยอย่างรวดเร็วทางนี้ญี่ปุ่นดำเนินการสำรวจสัมมโนประชากรเป็นครั้งแรกเมื่อปี2463และจัดทำทุก5ปีขณะที่จำนวนประชากรญี่ปุ่นลดลงติดต่อกันในการสำรวจสัมมโนประชากร3ครั้งล่าสุดนับตั้งแต่ปี2558เป็นครั้งแรกที่พบประชากรญี่ปุ่นลดลง1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

วัสดีค่ะวันนี้วันพุธที่30กันยายน2569อุเทนพรหมพันธ์ใจควบคุมเสียงรายการเพื่อนฝันนะคะเพลงพระราชนิพนธ์ในคืนวันนี้เป็นเพลงที่ทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2497ค่ะพระราชทานให้นำออกบรรเลงครั้งแรกวันที่23มกราคม2497ในงานรื่นเริงประจำปีของสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกาในพระบรมราชูปถัมภ์ที่สโมสรสรานรมนะคะพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิรินิพนธ์คำร้องภาษาอังกฤษชื่อ I Never Dream ส่วนคำร้องภาษาไทยคือเมื่อโสมส่องท่านผู้หญิงสมโรจน์สวัสดิกุลณ อยุธยาประพันธ์เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่18สำหรับเพลงเมื่อโสมส่องในคืนวันนี้ขับร้องโดยคุณสุการดาบุญยธรรมิกค่ะ

พลงพระราชนิพนธ์เมื่อสมส่องโดยคุณสุการดาบุญยธรรมมิขับร้องจบไปแล้วนะคะเป็นเพลงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2497และท่านผู้หญิงสมรสสวัสดิกุลณอยุธยาประพันธ์คำร้องภาษาไทยนี้ค่ะเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่18นะคะเราจะต่อด้วยเพลงที่คุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติขับร้องคือเพลงหงเหินพลิกมาอีกหน้าหนึ่งของเพลงหงเหินก็คือกระต่ายโง่คุณวินัยและคุณมัทนาศิลปินแห่งชาติขับร้องอยู่ในแผ่นครั่งแผ่นเดียวกันนะคะทั้งสองเพลงนี้ครูแก้วแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองค่ะ

สองเพลงแรกจบไปแล้วเป็นเพลงจากแผ่นคลั่งแผ่นเดียวกันคือหงเหินและกระต่ายโง่ชุดต่อไปจะเริ่มด้วยเสียงของคุณวรนุชค่ะพรางรักครูเอิบและครูเอื้อเป็นผู้แต่งนะคะต่อด้วยเสียงของคุณชวลีในเพลงฝันถึงคนรักครูแก้วแต่งคำร้องครูเวชใส่ทำนองและเพลงที่3ลมรักคุณวินัยและคุณชวลีขับร้องค่ะครูแก้วแต่งคำร้องครูเวชแต่งทำนองเช่นเดียวกันเริ่มด้วยพรางรัก

จบไปแล้วค่ะพลางรักฝันถึงคนรักและที่เพิ่งจบไปนี้ก็คือลมรักคุณอาจินปัญจพันธ์ศิลปินแห่งชาติและครูเอื้อร่วมกันแต่งเพลงบางกอกลาทีซึ่งเราจะฟังกันต่อไปนี้จากการขับร้องของสุนทรภรณ์และคุณชวลีช่วงวิทย์นะคะคุณวินัยและคุณชวลีค่ะจะต่อได้เพลงดีกันนะคุณสมศักดิ์เทพนนท์แต่งคำร้องครูธนิตผลประเสริฐให้ทำนองและดาวในใจสุนทรภรณ์ขับร้องกับคุณวรนุชค่ะเพลงนี้คุณชอุ่มปัญจพันธ์แต่งคำร้องทำนองเป็นของครูเอื้อนะคะ

ผ่านไปแล้วบางกอกราทีดีกันนะและดาวในใจต่อได้เสียงของคุณวินัยเพลงหัวใจศรีสวัสดิ์พิจิตรวรการแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองค่ะคุณวรนุชเพลงอย่าเพียงแต่มองเพลงที่ครูพรพิรุณศิลปินแห่งชาติและครูเอื้อร่วมกันแต่งและเพลงที่3เสียงของสุนทรภรณ์ห่วงเธอทาตรีแต่งคำร้องส่วนทำนองเป็นของครูเอื้อนะคะ

ในชุดต่อไปนี้เราจะเริ่มด้วยคุณวินัยและคุณศรีสุดาในเพลงรักจำร้างผลงานของศรีสวัสดิ์พิจิตรวรการและครูเอื้อนะคะและผู้แพ้รักโดยคุณมัทนาโมรกุลศิลปินแห่งชาติครูแก้วและครูเวชเป็นผู้แต่งจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2ค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับอานนท์ นันตสุคนครับคณะกรรมการแก้ไขอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนืออนุมัติงบประมาณเร่งด่วน126ล้านบาทรับมืออุทกภัยและภัยแล้งอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
3: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
4: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
3: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
5: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: คณะกรรมการแก้ไขอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนืออนุมัติงบประมาณเร่งด่วน126ล้านบาทรับมืออุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่17จังหวัดภาคเหนือเน้นซ่อมแซมระบบระบายน้ำและฟื้นฟูพื้นที่เสียหายในจังหวัดน่าน
6: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแก้ไขอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติในพื้นที่17จังหวัดภาคเหนือโดยที่ประชุมมีมติอนุมัติงบประมาณเร่งด่วนรวม126ล้านบาทแบ่งเป็นงบประมาณ96ล้านบาทสำหรับพื้นที่17จังหวัดภาคเหนือและงบประมาณเพิ่มเติมอีก30ล้านบาทสำหรับการฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายในจังหวัดน่านสำหรับงบประมาณ96ล้านบาทจะนำไปใช้ซ่อมแซมฝ่ายชะลอน้ำผนังกั้นน้ำและพื้นที่รับน้ำเดิมที่ชำรุดซ่อมแซมสถานีวัดน้ำและเครื่องสูบน้ำที่ได้รับความเสียหายขุดลอกคูคลองกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำรวมถึงจะทำระบบแก้มลิงพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำในจุดเสี่ยงครอบคลุมพื้นที่17จังหวัดได้แก่เชียงใหม่แม่ฮ่องสอนลำปางลำพูนเชียงรายน่านพะเยาแพร่ตากพิษณุโลกสุโขทัยอุตรดิตถ์กำแพงเพชรนครสวรรค์พิจิตรอุทัยธานีและเพชรบูรณ์ส่วนงบประมาณเพิ่มเติมอีก30ล้านบาทสำหรับจังหวัดน่านมุ่งเน้นการฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเป็นสำคัญโดยจะนำไปซ่อมแซมตลิ่งที่เสียหายสร้างบ้านหลังใหม่ให้ผู้ประสบภัยที่สูญเสียที่อยู่อาศัยและซ่อมแซมระบบประปาชุมชนที่ได้รับความเสียหายเพื่อให้ประชาชนกลับมามีชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดชวนันท์มาลีรายงาน
1: กองทุนยุติธรรมปรับเวลาอนุมัติช่วยเหลือประชาชนเหลือ18วันจาก70วันขณะที่ปีนี้สนับสนุนเงินช่วยเหลือประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมไปแล้ว297ล้านบาท พลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวว่ากองทุนยุติธรรมเร่งปฏิรูปบริการครั้งใหญ่โดยตัดลดระยะเวลาพิจารณาช่วยเหลือประชาชนจากเดิมกว่า70วันเหลือเพียง18วันเพื่อรองรับพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ.2558ที่จะมีผลบังคับใช้ในปี2570และเตรียมพร้อมเชื่อมโยงฐานข้อมูลช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางได้ทันท่วงทีสำหรับผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ2569กองทุนยุติธรรมได้อนุมัติเงินช่วยเหลือประชาชนไปแล้วกว่า 2,400 รายรวมวงเงินเกือบ297ล้านบาทครอบคลุมทั้งการช่วยเหลือต่อสู้คดีการวางหลักประกันปล่อยชั่วคราวการช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนตลอดจนการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนกว่า 42,000 คนมุ่งลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเท่าเทียมในสังคมอย่างเป็นธรรมกระทรวงอุตสาหกรรมยืนยันแผงโซลาร์เซลล์นำเข้าที่ผ่านเกณฑ์ IEC สามารถขึ้นทะเบียนมอกได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
7: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าหลังคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงกำหนดให้แผงโซลาร์เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดผลึกซิลิคอนต้องเป็นไปตามมาตรฐานบังคับหรือมอกเพื่อยกระดับความปลอดภัยและป้องกันสินค้านำเข้าด้อยคุณภาพทั้งในภาครัฐและภาคประชาชนยืนยันผู้ประกอบการที่นำเข้าแผงโซลาร์เซลล์ซึ่งผ่านการรับรองมาตรฐานเครื่องไฟฟ้าระดับนานาชาติหรือ IEC สามารถนำเอกสารมายื่นขอทะเบียนมอกจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอได้ทันทีโดยไม่ต้องเข้าสู่กระบวนการทดสอบซ้ำใช้เวลาดำเนินการไม่เกิน5วันและไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมส่วนในเดือนตุลาคมสมอเตรียมออกใบอนุญาตนำเข้าแผงโซลาร์เซลล์มาตรฐาน IEC ถึง279รายการโดยทยอยนำเสนอมาตรฐานสำหรับอุปกรณ์ส่วนประกอบอื่นๆในระบบเช่นอินเวอร์เตอร์สายไฟและแบตเตอรี่เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในระยะต่อไปพร้อมสร้างความมั่นใจให้ประชาชนและภาคธุรกิจว่ามาตรการดังกล่าวจะช่วยยกระดับคุณภาพสินค้าโดยไม่สร้างภาระด้านต้นทุนหรือความล่าช้าในการดำเนินงานอย่างแน่นอนปฏิพลสัทพมมารายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6 นาฬิกา

จบไปแล้วค่ะเพลงเพื่อแผ่นดินไทยและต่อด้วยเพลงถิ่นไทยคุณอำพรชัดกุลบันทึกเสียงผลงานของพลตรีหลวิจิตรวาทการจากละครเรื่องมหาเทวีปี2481

นั่นคือเพลงถิ่นไทยจากละครเรื่องมหาเทวีปี2481ผลงานของพลตรีรวิจิตรวาทการนะคะคุณอัมพรชัดกุลขับร้องนำฟังคุณคำรณสัมบุญนนท์สองเพลงในช่วงนี้ค่ะตายสามโบสถ์ครูไพบูลย์บุตรขันแต่งเมื่อปี2499สำหรับภาพยนตร์เรื่องชายสามโบสถ์ซึ่งคุณคำรณแสดงและขับร้องด้วยอีกเพลงหนึ่งคือหนุ่มสุพรรณฝันเพ้อผลงานของครูไพบูลย์บุตรขันเช่นเดียวกันขับร้องโดยคุณคำรณค่ะ

ณคำรณสัมบุญดานนท์ขับร้องเพลง2เพลงจบไปแล้วฟังคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาตินะคะผลงานของครูชาลีอินทรวิจิตรและอาจารย์ประสิทธิ์พยอมยงศิลปินแห่งชาติชื่อเพลงซอสวาดต่อได้เสียงของคุณสุเทพวงศ์คำแหงศิลปินแห่งชาติในเพลงคนเดียวในดวงใจคำร้องเป็นของทิพย์ประภาค่ะทำนองโดยอาจารย์ประสิทธิ์พยอมยงศิลปินแห่งชาติและเพลงที่3ครูอกวีสัตโกวิทและอาจารย์ประสิทธิ์พยอมยง2ศิลปินแห่งชาติร่วมกันแต่งเพลงชื่อเหมือนตายจากกันคุณสวรีภกาพันธ์ศิลปินแห่งชาติขับร้องค่ะเริ่มด้วยซอสวาด

ที่จบไปนั่นเป็นเพลงที่อาจารย์ประสิทธิ์พยอมยงศิลปินแห่งชาติแต่งทำนองนะคะต่อได้เสียงของคุณอุโคตจันเรืองรู้หรือไม่อาจารย์ประสิทธิ์พยอมยงแต่งทำนองและคำร้องโดยสุนทรียาณเวียงการสองศิลปินแห่งชาติเลยนะคะต่อได้เพลงรักพิรมโดยคุณภูนศรีเจริญพงษ์ค่ะสุนทรียาณเวียงการศิลปินแห่งชาติร่วมกันแต่งกับครูไพบูลย์บุตรขันเพลงที่3คุณชรินทร์นันทนครในเพลงที่รักบันทึกเสียงเมื่อปี2496สุนทรียาณเวียงการและคุณสมานกาญจนพลินทร์สองศิลปินแห่งชาติเป็นผู้แต่งนะคะเริ่มด้วยรู้หรือไม่

ที่คอยแต่เธอรู้หรือไม่ดวงใจที่ไปพร่ำเพ้อหลงละเมออยากเจอไม่เห็นเธอที่ระทมรู้หรือไม่ที่ได้แต่ฝันเพื่อรำพันกรรมกรวนคืนโขมรู้หรือไม่ที่ไปใครอยากชมโชมแม่นี่เธอสู่สมคงพิรมสู่สู่ใจ

ซึ่งฝังใจไม่บรรเทารู้หรือไม่ที่ใครเชยชมฟังคารมอ่อนหยอกเย้าที่จะกอดดวงใจให้เหือดหายหนาวแล้วจะคอยลูบเล้าให้ทุกเจ้าได้เคลื่อนคลายเจ้าต้องคอยยิ้มยวนที่ชวน

หลบตารู้หรือไม่ที่ใครคืนชู้ให้เธออยู่สนิทแม่บุราที่จะจูบตาทองที่ของนักหนาให้เจ้านอนหลับตาคืนนี้จะไม่เว้นคืน

0: าแสนดีที่หวงนะหวงเขาสวยอย่างนี้กลัวใครเขามาแย่งที่ไป
1: ที่จบไปนั้นรู้หรือไม่รักพิรมและที่รักคราวนี้ฟังคุณนฤทธิ์นารีค่ะขับร้องเพลงผลงานของรักพงมงคลหรือรักรักพงหรือท่านโพธิรักเมื่อปี2498เพลงชื่อผู้แพ้คุณสวรีภกาพันธ์เพลงก่อนสิ้นแสงตะวันรักรักพงแต่งคำร้องทำนองโดยคุณสง่าทองทัศน์และชื่นรักขับร้องโดยคณะ The Impossible นะคะเป็นผลงานของรักรักพงจากภาพยนตร์เรื่องโทนค่ะฟัง3เพลงจากผลงานของรักรักพงหรือรักพงมงคลนะคะเริ่มได้ผู้แพ้

ก่อนจะจากกันในคืนนี้ฟังเพลงทานสวัสดิ์เป็นการขับร้องของสุเทพคอรัสค่ะผลงานของรักพงด้านคำร้องทำนองโดยครูสง่าทองทัศน์และเจ้าพระยาราตรีคุณชรินทร์นันทนครคุณจินตนาสุขสถิตสองศิลปินแห่งชาติและคุณรำไพบุญยศิริธรรมร่วมกันขับร้องบันทึกเสียงค่ะผลงานของครูสไลไกรเลิศและครูสง่าทองทัศน์ฟังเพลงชุดนี้ได้เลยค่ะเป็นชุดสุดท้ายคืนนี้อุเทนพรหมพันธ์ใจดิฉันจารุลินมุสิกพงศ์พบกับรายการเพื่อนฝันครั้งต่อไปวันจันทร์นะคะสวัส

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 นเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนำเสนอรายการธรรมรับอรุณโดยมูลนิธิปัญญาภาวนากับพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญในทุกวันพระราชเป็นช่วงกลางประสูติที่เป็นคลังข้อมูลที่มีบทเปลี่ยนชนะและความหมายที่ลึกซึ้งงดงามน่าฟังตั้งแต่ต้นให้ผลจนถึงที่สุดและจบลงอย่างสวยงามเป็นประสูติเรื่องราวที่มาในพระไตรปิฎกที่เมื่อฟังแล้วจะมีการตกผลึกของความคิดเกิดเป็นความคล่องปากจำได้ขึ้นใจแทงตลอดด้วยปัญญาอย่างดีเป็นสัมมาทิฏฐิได้ในวันนี้ก็นำเสนอพระสูตรเรื่องเกี่ยวกับการปรารภความเพียรท่านผู้ฟังเป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าท่านได้เตือนเอาไว้ว่าในเวลาที่มันยังสบายสบายกันอยู่ยังมีอาหารอุดมสมบูรณ์ยังมีความปลอดภัยเราต้องอย่าประมาทให้เตรียมพร้อมในการที่จะรับมือกับวันที่จะอยู่ไม่สบายมีความลำบากมีความไม่ปลอดภัยการที่เราไม่ประมาทก็คือความมีสติมีสติในการที่จะรู้สิ่งที่ควรทำเว้นสิ่งที่ควรเว้นที่ถ้าเมื่อว่าเราทำหรือเราเว้นแล้วสิ่งที่ไม่น่าพอใจมีความเป็นอยู่ลำบากมีความไม่ปลอดภัยเมื่อมาถึงแล้วนั้นเราจะยังเป็นผู้ที่อยู่ผาสุกได้วันนั้นจะมาถึงมาถึงแล้วเราจะอยู่ผาสุกได้อย่างไรอะไรที่เราต้องทำตอนนี้อะไรที่เราต้องเว้นตอนนี้เพื่อให้วันนั้นเรามีความผาสุกนั่นคือพระสูตรที่มาในอังคุตรนิกายที่ชื่อว่าสมยสูตรจะมีสมัยระหว่างที่เป็นแบบนั้นพระพุทธเจ้าเตือนไว้อังคุตรนิกายหมวด5ลักษณะการทำอย่างนี้นั้นคือการปรารภความเพียรนั่นเองซึ่งการกระทำอย่างนี้ท่านผู้ฟังที่เราเตรียมตัวในการที่จะเจอสิ่งที่ไม่น่าพอใจในภายภาคหน้านี่ไม่ใช่เป็นการมองโลกในแง่ร้ายจึงได้นำเรื่องของมรณะสติมาให้ฟังกันด้วยว่าถ้าเราปฏิบัติอย่างถูกต้องการคิดถึงความตายนั้นเป็นการมองโลกในแง่ดีเป็นการสร้างกุศลธรรมไม่ใช่เป็นการมองโลกในแง่ร้ายจึงมีลักษณะอยู่สองขั้นตอนเป็นพระสูตรที่มาในอังคุตรนิกายหมวด8มรณสติยังมีเรื่องที่ได้เตือนไว้กับภิกษุที่ชื่อว่าสันทะด้วยเปรียบเหมือนม้ากระจอกหรือม้าอาชาในที่ว่าถูกผูกอยู่ที่รางเลี้ยงอาหารเหมือนกันแต่ว่าจิตใจที่เขาจะเพ่งจดจ่อสนใจมีความแตกต่างกันยังมีเรื่องที่พระพุทธเจ้าได้ให้โอวาทไว้กับท่านพระโสนะเปรียบเหมือนกับสายพินที่ว่าถ้าขึงตึงเกินไปหรือขึงหย่อนเกินไปเสียงมันก็จะไม่ไพเราะความตึงนั้นเปรียบเหมือนกับความเพียรที่ถ้าปรารภจัดเกินไปความหย่อนนั้นเปรียบเหมือนกับความเพียรที่ย่อหย่อนเกินไปถ้าเพียรมากไปก็จะฟุ้งซ่านถ้าย่อหย่อนไปก็เกียจคร้านต้องสามารถปรารภความเพียรแต่พอดีการปรารภความเพียรระหว่างเป็นสิ่งดีการทำสิ่งดีๆให้พอดีพอดีนี่เป็นลักษณะของการบ่มอินทรีย์ได้ก็เชิญฟังประสูตรว่าด้วยองค์ของภิกษุผู้บำเพ็ญเพียรอังคุตรนิกายปัญจกนิบาตเล่มที่22ข้อที่53ภิกษุทั้งหลายองค์ของภิกษุผู้บำเพ็ญเพียร5ประการนี้มีอยู่
5ประการอะไรบ้างคือ1ภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีศรัทธาเชื่อพระปัญญาตรัสรู้ของพระตถาคตว่าแม้ประเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเปรียบพร้อมด้วยวิชาและจรณะเสด็จไปดีรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกผู้ที่ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาคข้อที่สองเป็นผู้มีอาพาธน้อยมีโรคเบาบางประกอบด้วยไฟธาตุสำหรับย่อยอาหารสม่ำเสมอไม่เย็นเกินไม่ร้อนเกินปานกลางเหมาะแก่การบำเพ็ญเพียรข้อที่สามเป็นผู้ไม่โอ้อวดไม่มีมารยาทำตนให้เปิดเผยตามความเป็นจริงในพระศาสดาหรือในเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ผู้รู้ทั้งหลายข้อที่สี่เป็นผู้ปรารภความเพียรเพื่อละอกุศลธรรมเพื่อให้กุศลธรรมเกิดขึ้นมีความเข้มแข็งมีความบากบั่นมั่นคงไม่ทอดทุรักในกุศลธรรมทั้งหลายอยู่ข้อที่ห้าเป็นผู้มีปัญญาคือประกอบด้วยปัญญาเป็นเรื่องพิจารณาเห็นทั้งความเกิดและความดับอันเป็นอริยะเป็นเรื่องชำระกิเลสให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบภิกษุทั้งหลายองค์ของภิกษุผู้บำเพ็ญเพียร5ประการเหล่านี้แหละพระสูตรว่าด้วยสมัยที่ควรบำเพ็ญเพียรข้อที่54สมยสูตรภิกษุทั้งหลายสมัยที่ไม่ควรบำเพ็ญเพียร5ประการเหล่านี้มีอยู่5ประการอะไรบ้างคือ1ภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นคนแก่ถูกความชราครอบงำนี่เป็นสมัยที่ไม่ควรมันเป็นเพียงประการที่หนึ่งข้อที่สองภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้อาพาธถูกความอาพาธถูกโรคภัยคือพยาธิครอบงำนี้เป็นสมัยที่ไม่ควรบำเพ็ญเพียรประการที่สองข้อที่สามสมัยที่มีภิกษาหาได้ยากข้าวกล้าเสียหายบิณฑบาตหาได้ยากจึงไม่สะดวกแก่การแสวงหาเลี้ยงชีพนี่เป็นสมัยที่ไม่ควรบำเพ็ญเพียรประการที่สามข้อที่สี่สมัยที่มีภัยมีการปล้นสะดมในป่าในดงชาวชนบทพากันขึ้นยานพาหนะอพยพไปนี่เป็นสมัยที่ไม่ควรบำเพ็ญเพียรประการที่สี่ข้อที่ห้าสมัยที่สงฆ์แตกกันเมื่อสงฆ์แตกแยกกันจึงมีการด่ากันมีการบริพาทกันมีการใส่ร้ายกันมีการทอดทิ้งกันหมู่คนที่ยังไม่เลื่อมใสในสงฆ์นั้นก็ไม่เลื่อมใสและหมู่คนที่เลื่อมใสแล้วก็กลายเป็นอื่นไปนี่เป็นสมัยที่ไม่ควรบำเพ็ญเพียรประการที่ห้าภิกษุทั้งหลายสมัยที่ไม่ควรบำเพ็ญเพียร5ประการเหล่านี้แหละภิกษุทั้งหลายก็สมัยที่ควรบำเพ็ญเพียร5ประการมีอยู่5ประการอย่างไรคือ1ภิกษุในธรรมวินัยนี้ยังเป็นคนหนุ่มแน่น
มีผมดำสนิทประกอบด้วยความเป็นหนุ่มที่กำลังเจริญดำรงอยู่ในปฐมวัยนี่เป็นสมัยที่ควรบำเพ็ญเพียรประการที่หนึ่งข้อที่สองภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีอาพาธน้อยมีโรคเบาบางประกอบด้วยไฟธาตุสำหรับย่อยอาหารสม่ำเสมอไม่เย็นเกินไม่ร้อนเกินปานกลางเหมาะแก่การบำเพ็ญความเพียรนี่เป็นสมัยที่ควรบำเพ็ญเพียรประการที่สองข้อที่สามเป็นสมัยที่มีภิกษาหาได้ง่ายข้าวกล้าดีงามบิณฑบาตหาได้ง่ายสะดวกแก่การแสวงหาเลี้ยงชีพนี่เป็นสมัยที่ควรบำเพ็ญเพียรประการที่สามข้อที่สี่สมัยที่คนทั้งหลายพร้อมเพรียงกันชื่นชมกันไม่วิวาทกันเป็นเหมือนน้ำนมกับน้ำมองกันด้วยสายตาที่เปี่ยมด้วยความรักอยู่นี่เป็นสมัยที่ควรบำเพ็ญเพียรประการที่สี่ข้อที่ห้าสมัยที่สงพร้อมเพรียงกันไม่วิวาทกันมีอุทเทศที่สวดร่วมกันอยู่อย่างผาสุกเมื่อสงพร้อมเรียงกันจึงไม่มีการด่ากันไม่มีการบริพาทกันไม่มีการใส่ร้ายกันไม่มีการทอดทิ้งกันหมู่คนที่ยังไม่เลื่อมใสในสงนั้นก็เลื่อมใสและหมู่คนที่เลื่อมใสแล้วก็เลื่อมใสยิ่งขึ้นนี่เป็นสมัยที่ควรบำเพ็ญเพียรประการที่5ภิกษุทั้งหลายสมัยที่ควรบำเพ็ญเพียร5ประการเหล่านี้แหละพระสูตรว่าด้วยการเจริญมรณสติสูตรที่1ปฐมมรณสติสูตรอังคุตรนิกายอัฏฐกนิบาตเล่มที่23ข้อที่73

พวกเธอทั้งหลายเจริญมานันสติกันอยู่หรือไม่เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสถามอย่างนี้แล้วภิกษุรูปหนึ่งได้กราบทูลขึ้นว่าแค่แต่พระองค์ผู้เจริญแม้ข้าพระองค์ก็ยังเจริญมรณสติอยู่พระเจ้าข้าก็เธอเจริญมรณสติอย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในเรื่องนี้ข้าพระองค์มีความคิดอย่างนี้ว่าโอ้หนอเราพึงเป็นผู้อยู่ได้คืนหนึ่งและวันหนึ่งเราพึงมนสิการถึงคำสอนของพระผู้มีพระภาคเราพึงทำกิจให้มากหนอข้าพระองค์เจริญมรณ

แม้ข้าพระองค์ก็ยังเจริญมรณสติอยู่เหมือนกันพระเจ้าข้าก็แล้วเธอเจริญมรณสติอย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในเรื่องนี้ข้าพระองค์มีความคิดอย่างนี้ว่าโอ้หนอเราพึงเป็นผู้อยู่ได้วันหนึ่งเราพึงมนสิการถึงคำสอนของพระผู้มีพระภาคเราพึงทำกิจให้มากหนอข้าพระองค์เจริญมรณสติอย่างนี้แหละพระเจ้าข้าภิกษุอยู่รูปหนึ่งจึงได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแม้ข้าพระองค์ก็เจริญมรณสติอยู่พระเจ้าข้าก็แล้วเธอเจริญมรณสติอย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในเรื่องนี้ข้าพระองค์มีความคิดอย่างนี้ว่าโอ้หนอเราพึงเป็นอยู่ได้ครึ่งวันเราพึงมนสิการถึงคำสอนของพระผู้มีพระภาคเราพึงทำในใจให้มากหนอข้าพระองค์เจริญมรณสติอย่างนี้พระเจ้าข้าภิกษุแม้อีกรูปหนึ่งจึงได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแม้ข้าพระองค์ก็ยังเจริญมรณสติอยู่พระเจ้าข้าก็แล้วเธอเจริญมรณสติอย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในเรื่องนี้ข้าพระองค์มีความคิดอย่างนี้ว่าโอ้หนอเราพึงเป็นผู้อยู่ได้เพียงชั่วขณะฉันบิณฑบาตมื้อหนึ่งเราพึงทำในใจถึงคำสอนของพระผู้มีพระภาคเราพึงทำกิจให้มากหนอข้าพระองค์เจริญมรณสติอย่างนี้พระเจ้าข้าภิกษุอีกรูปหนึ่งจึงกราบทูลขึ้นว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแม้ข้าพระองค์ก็เจริญมรณสติอยู่พระเจ้าข้าก็แล้วเธอเจริญมรณสติอย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในเรื่องนี้ข้าพระองค์มีความคิดอย่างนี้ว่าโอ้หนอเราพึงเป็นอยู่ได้เพียงชั่วขณะฉันบิณฑบาตครึ่งหนึ่งเราพึงทำในใจถึงคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเราพึงทำกิจให้มากหนอข้าพระองค์เจริญมรณสติอย่างนี้แหละพระเจ้าข้าภิกษุอยู่รูปหนึ่งจึงกราบทูลขึ้นว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแม้ข้าพระองค์ก็ยังเจริญมรณสติอยู่พระเจ้าข้าก็แล้วเธอเจริญมรณสติอย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในเรื่องนี้ข้าพระองค์มีความคิดอย่างนี้ว่าโอ้หนอเราพึงเป็นผู้อยู่ได้เพียงชั่วขณะเคี้ยวกินคำข้าว 4-5 คำเราพึงทำในใจถึงคำสอนของพระผู้มีพระภาคเราพึงทำกิจให้มากหนอข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์เจริญมรณสติอย่างนี้พระเจ้าข้าภิกษุอีกรูปหนึ่งจึงกราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแม้ข้าพระองค์ก็ยังเจริญมรณสติอยู่ก็แล้วเธอเจริญมรณสติอย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ

ถ้าพระองค์มีความคิดอย่างนี้ว่าโอ้หนอเราพึงเป็นผู้อยู่ได้เพียงชั่วขณะเคี้ยวกินคำข้าวหนึ่งคำเราพึงทำในใจถึงคำสอนของพระผู้มีพระภาคเราพึงทำกิจให้มากหนอข้าพระองค์เจริญมรณสติอย่างนี้พระเจ้าข้าภิกษุแม้อีกรูปหนึ่งจึงได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแม้ข้าพระองค์ก็ยังเจริญมรณสติอยู่พระเจ้าข้าก่อนแล้วเธอเจริญมรณสติอย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในเรื่องนี้ข้าพระองค์มีความคิดอย่างนี้ว่าโอ้หนอเราพึงเป็นผู้อยู่ได้เพียงชั่วขณะหายใจเข้าและหายใจออกหรือหายใจออกหายใจเข้าเราพึงทำในใจถึงคำสอนของพระผู้มีพระภาคเราพึงทำกิจให้มากหนอดังนี้ข้าพระองค์เจริญมรณสติอย่างนี้พระเจ้าข้าเมื่อภิกษุเหล่านั้นกราบทูลอย่างนี้แล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสคำสรุปขึ้นอย่างนี้ว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุรูปที่เจริญมรณสติอย่างนี้ว่าโอ้หนอเราพึงเป็นอยู่ได้คืนหนึ่งและวันหนึ่งเราพึงทำในใจซึ่งคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าหรือรูปที่เจริญมรณสติอย่างนี้ว่าเราพึงเป็นอยู่ได้วันหนึ่งเราพึงเป็นอยู่ได้กึ่งวันเราพึงเป็นอยู่ได้เพียงชั่วขณะที่ฉันบิณฑบาตมื้อหนึ่งเราพึงเป็นอยู่ได้เพียงชั่วขณะที่ฉันบิณฑบาตครึ่งหนึ่งเราพึงเป็นอยู่ได้เพียงชั่วขณะเคี้ยวกินคำข้าว4-5คำดังนี้ภิกษุทั้งหลายเรากล่าวภิกษุทั้ง6รูปนี้ว่ายังเป็นผู้ประมาทอยู่เจริญมรณสติอย่างเบาเพื่อความสิ้นอาสวะทั้งหลายภิกษุทั้งหลายส่วนภิกษุรูปที่เจริญมรณสติ2จำพวกอย่างนี้ว่าโอ้หนอเราพึงเป็นอยู่ได้เพียงชั่วขณะเคี้ยวกินคำข้าว1คำหรือเพียงชั่วขณะหายใจเข้าหายใจออกหรือหายใจออกหายใจเข้าเราพึงทำในใจถึงคำสอนของพระผู้มีพระภาคเราพึงทำกิจให้มากหนอภิกษุทั้งหลายเรากล่าวภิกษุทั้ง2รูปนี้เป็นผู้ไม่ประมาทเจริญมรณสติอย่างแรงกล้าเพื่อความสิ้นอาสวะทั้งหลายประเหตุนั้นแลพวกเธอทั้งหลายพึงสำเนียกใจไว้อย่างนี้ว่าเราทั้งหลายจักเป็นผู้ไม่ประมาทอยู่จักเจริญมรณสติอย่างแรงกล้าเพื่อความสิ้นอาสวะทั้งหลายภิกษุทั้งหลายพวกเธอพึงสำเนียกใจอย่างนี้แลพระสูตรที่2ข้อที่74มีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณคินชกาวัสถารามในนาทิกคามได้รับสั่งกับภิกษุทั้งหลายอย่างนี้ว่าภิกษุทั้งหลายมรณสติที่บุคคลเจริญกระทำให้มากแล้วย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มากยังลงสู่อมตะมีอมตะเป็นที่สุดก็มรณสติที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วอย่างไรย่อมมีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่ยังลงสู่อมตะมีอมตะเป็นที่สุดคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เมื่อกลางวันผ่านไปกลางคืนย่างเข้ามาพิจารณาเห็นดังนี้ว่า
ก็ปัจจัยแห่งความตายของเรามีมากแท้คืองูพึ่งกัดเราก็ได้แมลงป่องต่อยเราก็ได้หรือตะขาบจะกัดเราก็ได้เพราะเหตุนั้นเราอาจจะพึ่งตายหรือได้รับทุกข์อันตรายเจียนตายหรือเราอาจจะพึ่งพลาดตกหกล้มก็ได้อาหารที่กินเข้าไปแล้วอาจจะไม่ย่อยก็ได้น้ำดีของเราอาจจะพึงกำเริบก็ได้เสมหะของเราอาจจะพึงกำเริบก็ได้ลมมีพิษดังศาตราของเราอาจจะกำเริบก็ได้พวกมนุษย์หรืออมนุษย์อาจจะพึงทำร้ายเราก็ได้เพราะเหตุนั้นเราพึงตายหรือได้รับทุกข์เจียนตายดังนี้ภิกษุนั้นก็พึงพิจารณาเห็นดังนี้ว่าบาปอกุศลธรรมที่เรายังละไม่ได้ซึ่งจะเป็นอันตรายแก่เราผู้ที่จะตายไปในเวลากลางคืนนี้มีอยู่หรือไม่แต่ภิกษุนั้นพิจารณารู้สึกอยู่อย่างนี้ว่าก็บาปอกุศลธรรมที่เรายังละไม่ได้ซึ่งจะพึงเป็นอันตรายแก่เราผู้จะตายไปในคืนนี้ยังมีอยู่ภิกษุนั้นพึงทำความพอใจความพยายามความอุตสาหะความกมักกะเม่นความไม่ถอยหลังสติและสัมปชัญญะให้มีประมาณยิ่งเพื่อละบาปอกุศลธรรมข้อนั้นเสียโดยด่วนเปรียบเหมือนบุคคลผู้มีผ้าที่ถูกไฟไหม้หรือมีศีรษะที่ถูกไฟไหม้ควรทำความพอใจความพยายามความอุตสาหะความกมักกะเม่นความไม่ถอยหลังสติและสัมปชัญญะให้มีประมาณยิ่งเพื่อดับไฟที่ไหม้เสื้อผ้าหรือศีรษะนั้นเสียแม้ฉันใดภิกษุนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันควรทำความพอใจความพยายามความอุตสาหะความกมักกะเม่นความไม่ถอยหลังสติและสัมปชัญญะอย่างแรงกล้าเพื่อละบาปอกุศลธรรมเหล่านั้นเสียแต่ถ้าเธอพิจารณาอยู่รู้สึกอย่างนี้ว่าบาปอกุศลธรรมที่เรายังละไม่ได้ซึ่งจะเป็นอันตรายแก่เราผู้จะตายไปในเวลากลางคืนนี้ไม่มีภิกษุนั้นพึงเป็นผู้อยู่ด้วยปีติและปราโมทย์นั่นแลตามสำเนียกในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืนอยู่เถิดก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้เมื่อกลางคืนผ่านไปกลางวันย่างเข้ามาเธอพิจารณาเห็นหนึ่งนี้ว่าก็ปัจจัยแห่งความตายของเรามีมากมายแท้คืองูอาจจะพึงกัดเราก็ได้แมลงป่องอาจจะพึงต่อยเราก็ได้หรือตะขาบจะพึงกัดเราก็ได้ความตายของเราจะพึงมีได้เพราะเหตุนั้นอันตรายอันนั้นจะพึงมีแก่เราหรือเราอาจจะพึงพลาดตกหกล้มก็ได้อาหารที่ฉันแล้วไม่ย่อยเสียก็ได้น้ำดีของเราอาจจะพึงกำเริบก็ได้เสมหะหรือธาตุลมที่มีพิษดังศาตราของเราอาจจะพึงกำเริบก็ได้หรือพวกมนุษย์หรืออมนุษย์อาจจะพึงทำร้ายเราก็ได้ความตายของเราจะพึงมีได้เพราะเหตุนั้นอันตรายอันนั้นจะพึงมีแก่เราภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้นพึงพิจารณาเห็นดังนี้ว่าก็บาปอกุศลธรรมที่เรายังละไม่ได้ซึ่งจะเป็นอันตรายแก่เราผู้จะตายไปในเวลากลางวันนี้ยังมีอยู่อีกหรือไม่แต่เธอพิจารณาอยู่
รู้สึกว่าบาปอกุศลธรรมเหล่านั้นมีอยู่หรือไม่ก็เมื่อภิกษุนั้นพิจารณาอยู่รู้สึกอย่างนี้ว่าก็บาปอกุศลธรรมเหล่านั้นยังมีอยู่ภิกษุนั้นควรทำความพอใจความพยายามความอุตสาหะความกระหมักกระเม่นความไม่ถอยหลังสติและสัมปชัญญะให้มีประมาณยิ่งเพื่อละบาปอกุศลธรรมเหล่านั้นเปรียบเหมือนบุคคลผู้มีผ้าที่ถูกไฟไหม้หรือมีศีรษะที่ถูกไฟไหม้ควรทำความพอใจพยายามอุตสาหะกระหมักกระเม่นความไม่ถอยหลังสติและสัมปชัญญะให้มีประมาณยิ่งเพื่อดับไฟที่ไหม้เสื้อผ้าหรือศีรษะนั้นเสียฉันใดก็ฉันนั้นแต่ถ้าเธอพิจารณาอยู่รู้สึกอย่างนี้ว่าบาปอกุศลธรรมที่เรายังละไม่ได้ซึ่งจะเป็นอันตรายแก่เราผู้จะตายไปในเวลากลางวันนี้ไม่มีภิกษุนั้นพึงเป็นผู้มีปีติและปราโมทย์นั่นแลตามสำเนียกในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืนอยู่เถิดภิกษุทั้งหลายมรณสติที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วอย่างนี้แลย่อมมีผลมากมีอนิสงส์มากยังลงสู่อมตะมีอมตะเป็นที่สุดอย่างนี้แลพระสูตรว่าด้วยธรรมเทศนาที่แสดงแก่พระสันทะสันทะสูตรอังคุตรนิกายเอกาทัสสกนิบาตเล่มที่24ข้อที่9มีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณคินชกาวัสถารามในนาที่กะคามครั้นนั้นแลท่านพระสันทะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับทวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสกับท่านพระสันทะอย่างนี้ว่าสันทะเธอจงเพ่งอย่างการเพ่งของม้าอาชาในเท่านั้นอย่าเพ่งอย่างการเพ่งของม้ากระจอกก็การเพ่งของม้ากระจอกเป็นอย่างไรคือธรรมดาม้ากระจอกถูกเขาผูกไว้ใกล้รางข้าวเหนียวย่อมเพ่งอยู่ว่าข้าวเหนียวข้าวเหนียวเพราะนั้นเพราะเหตุไรเพราะม้ากระจอกที่เขาผูกไว้ใกล้รางข้าวเหนียวไม่มีความคิดอย่างนี้ว่าวันนี้สารถีผู้ฝึกม้าจะให้เราทำอะไรหนอเราจะตอบสนองแก่เขาอย่างไรหนอม้ากระจอกนั้นผูกผูกไว้ใกล้รางข้าวเหนียวก็มัวแต่เพ่งว่าข้าวเหนียวข้าวเหนียวตอนนี้ฉันใดบุคคลกระจอกบางคนในธรรมะวินัยนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันเมื่อไปสู่ป่าก็ดีสู่โคนไม้ก็ดีหรือสู่เรือนบ้านก็ดีมีจิตถูกกามราคะคือความกำหนัดในกามกลุ่มรุมถูกกามราคะครอบงำไม่รู้วิธีสลัดกามราคะที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงเขาจึงทำกามราคะเท่านั้นไว้ภายในแล้วเพ่งทั่วถึงเพ่งเป็นนิดเพ่งลงต่ำก็เขามีจิตถูกความพยาบาทคือความคิดปร้ายถูกความพยาบาทคือความคิดร้ายกลุ่มรุมถูกพยาบาทครอบงำอยู่มีจิตถูกความหดหู่และเสื่องซึมคือทีนมิทะกลุ่มรุมอยู่มีจิตถูกความฟุ้งซ่านและรำคาญใจคื
ืออุทธัจจกุกกุจจกลุ่มรุมอยู่มีจิตถูกความลังเลเคลือบแคลงคือวิจิกิจฉากลุ่มรุมอยู่ถูกนิวรณ์เหล่านั้นครอบงำอยู่ไม่รู้วิธีสลัดนิวรณ์ที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงเขาทำวิจิกิจฉา

ขาอาศัยธาตุดินเพ่งบ้างอาศัยธาตุน้ำเพ่งบ้างอาศัยธาตุไฟเพ่งบ้างอาศัยธาตุลมเพ่งบ้างอาศัยอากาสานัญจายตนะเพ่งบ้างอาศัยวิญญาณัญจายตนะเพ่งบ้างอาศัยอากินจัญญายตนะเพ่งบ้างอาศัยเนวสัญญานาสัญญายตนะเพ่งบ้างอาศัยโลกนี้เพ่งบ้างอาศัยโลกหน้าเพ่งบ้างอาศัยแม้รูปที่ได้เห็นอาศัยแม้เสียงที่ได้ฟังอารมณ์ที่ได้ทราบธรรมารมณ์ที่รู้แจ้งที่ถึงที่แสวงหาที่ตรองตามด้วยใจบ้างสันตะการเพ่งของบุรุษผู้กระจอกย่อมเป็นไปได้อย่างนี้แลก็การเพ่งอย่างของม้าอาชาไนเป็นอย่างไรคือธรรมดาม้าอาชาไนที่ดีถูกเขาผูกไว้ใกล้รางข้าวเหนียวย่อมไม่เพ่งว่าข้าวเหนียวข้าวเหนียวข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะม้าอาชาไนที่ดีที่ถูกเขาผูกไว้ใกล้รางข้าวเหนียวจะมีความคิดอย่างนี้ว่าวันนี้สารถีผู้ฝึกม้าจะให้เราทำอะไรหนอเราจะตอบสนองแก่เขาอย่างไรหนอม้าอาชาไนนั้นถูกผูกไว้ใกล้รางข้าวเหนียวก็ไม่เพ่งว่าข้าวเหนียวข้าวเหนียวประมาชนัยที่ดีนั้นย่อมพิจารณาเห็นการถูกกระตักแทงเหมือนคนเป็นหนี้คิดถึงหนี้เหมือนคนถูกจองจำเห็นการจองจำเหมือนคนเสื่อมทรัพย์นึกถึงความเสื่อมทรัพย์เหมือนคนมีความผิดเล็งเห็นความผิดคนนี้ฉันใดบุรุษอาชาในผู้เจริญก็ฉะนั้นเหมือนกันเมื่อไปแล้วสู่ป่าก็ดีสู่โคนไม้ก็ดีหรือสู่เรือนว่างก็ดีไม่มีจิตถูกกามราคะกลุ่มรุมไม่ถูกกามราคะครอบงำอยู่รู้วิธีที่จะสลัดกามราคะที่เกิดขึ้นแล้วตามความเป็นจริงไม่มีจิตถูกพยาบาทกลุ่มรุมไม่มีจิตถูกทีนมิทากลุ่มรุมไม่มีจิตถูกอุทธัจจกุกกุจจกลุ่มรุมไม่ถูกวิจิกิจฉาครอบงำอยู่และรู้วิธีจะสลัดนิวรณ์ที่เกิดขึ้นแล้วตามความเป็นจริงบุรุษอาชาในนั้นย่อมไม่อาศัยธาตุดินเพ่งไม่อาศัยธาตุน้ำเพ่งไม่อาศัยธาตุไฟเพ่งไม่อาศัยธาตุลมเพ่งไม่อาศัยอากาสานัญจายตนะเพ่งไม่อาศัยวิญญาณัญจายตนะเพ่งไม่อาศัยอากินจัญญายตนะเพ่งไม่อาศัยเนวสัญญานาสัญญายตนะเพ่งไม่อาศัยโลกนี้เพ่งไม่อาศัยโลกหน้าเพ่งไม่อาศัยแม้รูปที่ได้เห็นเสียงที่ได้ฟังอารมณ์ที่ได้ทราบธรรมารมณ์ที่รู้แจ้งที่ถึงที่แสวงหาที่ตรองตามด้วย

0: พร้อมทั้งพระอินทร์พระพรหมมนุษย์ย่อมนอบน้อมบุรุษอาชาในผู้เจริญซึ่งมีปกติเพ่งอย่างนี้แต่ไกลทีเดียวว่าข้าแต่ท่านบุรุษอาชาในข้าพเจ้าขอนอบน้อมท่านข้าแต่ท่านบุรุษผู้สูงสุดข้าพเจ้าขอนอบน้อมท่านข้าพเจ้าทั้งหลายรู้ชัดเหตุนั้นๆได้พระอาศัยการเพ่งของท่านเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วท่านพระสันทะได้ทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็บุรุษอาชนัยผู้เจริญซึ่งมีปกติเพ่งย่อมเพ่งอย่างไรคือบุรุษอาชนัยนั้นไม่อาศัยธาตุดินเพ่งไม่อาศัยธาตุน้ำเพ่งเป็นต้นแต่ย่อมเพ่งพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสตอบว่าสันทะบุรุษอาชาในผู้เจริญมีสัญญาในธาตุดินว่าเป็นธาตุดินแจ่มแจ้งแล้วมีสัญญาในธาตุน้ำว่าเป็นธาตุน้ำแจ่มแจ้งแล้วมีสัญญาในธาตุไฟในธาตุลมว่าเป็นธาตุไฟธาตุลมแจ่มแจ้งแล้วมีสัญญาในอากาสานัญจายตนะว่าเป็นอากาสานัญจายตนะแจ่มแจ้งแล้วมีสัญญาในวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญายตนะเนวสัญญานาสัญญายตนะว่าเป็นอากินจัญญายตนะว่าเป็นเนวสัญญานาสัญญายตนะแจ่มแจ้งแล้วมีสัญญาในโลกนี้ว่าเป็นโลกนี้แจ่มแจ้งแล้วมีสัญญาในโลกหน้าว่าเป็นโลกหน้าแจ่มแจ้งแล้วมีสัญญาในรูปที่ได้เห็นเสียงที่ได้ฟังอารมณ์ที่ได้ทราบธรรมารมณ์ที่รู้แจ้งที่ถึงที่แสวงหาที่ตรองตามด้วยใจแจ่มแจ้งแล้วสันทะบุรุษอาชนัยผู้เจริญมีปกติเพ่งอย่างนี้แลไม่อาศัยธาตุดินเพ่งไม่อาศัยธาตุน้ำเพ่งไม่อาศัยธาตุไฟเพ่งไม่อาศัยธาตุลมเพ่งไม่อาศัยอากาสานัญจายตนะเพ่งไม่อาศัยวิญญาณัญจายตนะเพ่งไม่อาศัยอากินจัญญายตนะเพ่งไม่อาศัยเนวสัญญานาสัญญายตนะเพ่งไม่อาศัยโลกนี้โลกหน้าเพ่งไม่อาศัยแม้รูปที่ได้เห็นเสียงที่ได้ฟังอารมณ์ที่ได้ทราบธรรมารมณ์ที่รู้แจ้งที่ถึงที่แสวงหาที่ตรองตามด้วยใจเพ่งแต่ย่อมเพ่งจันตะอันหนึ่งเทวดาทั้งหลายพร้อมทั้งพระอินทร์พระบรมมนุษย์ย่อมนอบน้อมบุรุษอาชาในผู้เจริญซึ่งมีปกติเพ่งอย่างนี้แต่ที่ไกลทีเดียวว่าข้าแต่ท่านบุรุษอาชาในข้าพเจ้าขอนอบน้อมท่านข้าแต่ท่านบุรุษผู้สูงสุดข้าพเจ้าขอนอบน้อมท่านข้าพเจ้าทั้งหลายรู้ชัดเหตุนั้นๆได้เพราะอาศัยการเพ่งของท่านดังนี้สันทะสูตรจบพระสูตรว่าด้วยพระโสนะโสนะสูตรอังคุตตรนิกายชักกะนิบาตเล่มที่22ข้อที่55ที่ในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณภูเขาคิจกูฏเขตกรุงราชคฤห์ส่วนท่านพระโสนะอยู่ที่ป่าสีตะวันในเขตกรุงราชคฤห์เช่นเดียวกันครั้นนั้นท่านพระโสนะหลีกเร้นอยู่ในที่สงัดเกิดความคิดคำหนึ่งในจิตดังนี้ว่าก็ในบรรดาสาวกของพระผู้มีพระภาคท ที่ปรารภความเพียรอยู่เราก็เป็นรูปหนึ่งแต่ฉะไหนจิตของเราจึงยังไม่หลุดพ้นจากอาสวะโดยไม่ยึดมั่นถือมั่นเล่าก็ทรัพย์สมบัติในตระกูลของเราก็มีอยู่เราอาจจะใช้สอยทรัพย์สมบัติและบำเพ็ญบุญได้ทางที่ดีเราควรบอกเลิกสิกขากลับมาเป็นคฤหัสถ์ใช้สอยทรัพย์สมบัติและบำเพ็ญบุญเอาจะดีกว่าดังนี้กระนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบด้วยพระทัยถึงความคิดคำหนึ่งในจิตของท่านพระโสณะจึงอันตรธานจากภูเขาคิจกูฏมาปรากฏพระองค์ที่ป่าสีตะวันเหมือนบุรุษผู้มีกำลังแข็งแรงเยียดแขนออกแล้วคู่แขนเข้าได้ประทับนั่งบนพุทธอาสน์ที่ปูลาดไว้แม้ท่านพระโสณะก็ถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณที่สมควรพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับท่านพระโสณะดังนี้ว่าโสณะเมื่อเธอหลีกเร้นอยู่ในที่สงัดมีความคิดคำหนึ่งในจิตดังนี้ว่าก็ในบรรดาสาวกของพระผู้มีพระภาคผู้ปรารภความเพียรเราก็เป็นรูปหนึ่งแต่ฉะไหนจิตของเราจึงยังไม่หลุดพ้นจากอาสวะโดยไม่ยึดมั่นถือมั่นเล่าทรัพย์สมบัติในตระกูลของเราก็มีอยู่เราอาจใช้สอยทรัพย์สมบัติและบำเพ็ญบุญได้ทางที่ดีเราควรบอกคืนสิกขากลับมาเป็นคฤหัสถ์ใช้สอยสมบัติแล้วบำเพ็ญบุญดังนี้ข้อนี้เป็นอย่างนั้นมิใช่หรือข้อนั้นเป็นอย่างนั้นจริงพระเจ้าข้าโสณะเธอจะเข้าใจในเรื่องนี้ว่าอย่างไรก็เมื่อครั้งที่เธอเคยอยู่ครองเรือนนั้นเธอเป็นผู้เชี่ยวชาญในการดีดพินมิใช่หรือข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าข้าโสณะเธอจะเข้าใจในเรื่องนี้ว่าอย่างไรในเวลาที่สายพินของเธอตึงเกินไปพินของเธอจะมีเสียงใช้การได้อย่างนั้นหรือเพราะนั้นไม่เป็นเช่นนั้นพระเจ้าข้าโสณะเธอจะเข้าใจในเรื่องนี้ว่าอย่างไรก็ถ้าเวลาที่สายพินของเธอย่อนเกินไปพินของเธอจะมีเสียงใช้การได้ดีหรือข้อนั้นก็ใช้การไม่ได้พระเจ้าข้าโสณะเธอจะเข้าใจในเรื่องนี้ว่าอย่างไรก็ถ้าเวลาที่สายพินของเธอไม่ตึงนักไม่หย่อนนักถึงอยู่ในระดับที่พอเหมาะพินของเธอจะมีเสียงใช้การได้ดีหรือข้อนั้นย่อมเป็นอย่างนั้นพระเจ้าข้าโสณะฉันใดก็ฉันนั้นแหละความเพียรที่ปรารภจัดเกินไปย่อมเป็นไปเพื่อความฟุ้งซ่านความเพียรที่ย่อหย่อนเกินไปย่อมเป็นไปเพื่อความเกียจคร้านเพราะเหตุนั้นโสณะเธอจงตั้งความเพียรให้พอดีจงปรับอินทรีย์ให้เสมอกันจงถือเอานิมิตในความเสมอกันนั้นไว้เถิดท่านพระโสณะจึงได้ทูลรับสนองพระดำรัสแล้วลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงสอนท่านพระโสณะด้วยโอวาทข้อนี้แล้วทรงหายไปจากป่าสีตะวันต่อหน้าท่านพระโสณะมาปรากฏพระองค์ที่ภูเขาคิจกูฏเหมือนบุรุษที่มีกำลังแข็งแรงเยียดแขนออกแล้วคู่แขนเข้าเท่านั้นในสมัยต่อมาท่านพระโสณะได้เริ่มตั้งความเพียรแต่พอดีเข้าใจความที่อินทรีย์ทั้งหลายต้องมีธรรมชาติเสมอๆกันแล้วถือเอานิมิตในความเสมอกันนั้น ได้หลีกไปอยู่ผู้เดียวไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่ไม่นานนักก็ได้ทำให้แจ้งถึงประโยชน์อันยอดเยี่ยมอันเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์ที่เหล่ากุลบุตรผู้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันนั้นท่านรู้ชัดว่าการเกิดสิ้นแล้วพรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำสำเร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปท่านพระโสณะได้เป็นพระอรหันต์รูปหนึ่งในจำนวนพระอรหันต์ทั้งหลายกระนั้นท่านพระโสณะผู้ได้บรรลุอรหัตผลแล้วได้มีความคิดดังนี้ว่าทางที่ดีเราควรเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับแล้วพยากรณ์อรหัตผลในสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้าเถิดจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับทว่าอภิวาทแล้วนั่งในที่สมควรได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุผู้เป็นอรหันต์ขีณาสกอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำสำเร็จแล้วลงภาระได้แล้วบรรลุประโยชน์ตนแล้วสิ้นภวะสังโยชน์แล้วหลุดพ้นเพราะรู้โดยชอบย่อมน้อมไปในฐานะ6ประการคือ 1. ย่อมน้อมไปในเนกขัมมะย่อมน้อมไปในปวิเวกย่อมน้อมไปในความไม่เบียดเบียนย่อมน้อมไปในความสิ้นตัณหาย่อมน้อมไปในความสิ้นอุปาทานย่อมน้อมไปในความไม่ลุ่มหลงก็บางทีอาจจะมีบางท่านในพระธรรมวินัยนี้สำคัญไปว่าท่านรูปนี้อาศัยคุณเพียงศรัทธาอย่างเดียวเป็นแน่จึงน้อมไปในเนกขัมมะแต่ข้อนี้ไม่พึงเห็นอย่างนั้นเพราะพระกีณาสกผู้อยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำสำเร็จแล้วไม่เห็นว่าตนยังจะต้องมีกิจอะไรอีกหรือต้องไปสั่งสมกิจที่ทำแล้วย่อมน้อมไปในเนกขัมมะเพราะสิ้นราคะเพราะปราศจากราคะย่อมน้อมไปในเนกขัมมะเพราะสิ้นโทสะเพราะปราศจากโทสะย่อมน้อมไปในเนกขัมมะเพราะสิ้นโมหะปราศจากโมหะบางทีอาจจะมีบางท่านในพระธรรมวินัยนี้สำคัญไปว่าท่านผู้นี้ต้องการลาภสักการะและการสรรเสริญเป็นแน่จึงน้อมไปในปวิเวกแต่ข้อนี้ไม่พึงเห็นอย่างนั้นบางทีอาจจะมีบางท่านในพระธรรมวินัยนี้สำคัญไปว่าท่านรูปนี้ถือสีลัพพะตะปรมาสเป็นสาระเป็นแน่จึงน้อมไปในความไม่เบียดเบียนแต่ข้อนี้ไม่พึงเห็นอย่างนั้นท่านผู้นี้ย่อมน้อมไปในความสิ้นตัณหาเพราะสิ้นราคะเพราะปราศจากราคะย่อมน้อมไปในความสิ้นตัณหาเพราะสิ้นโทสะสิ้นโมหะปราศจากโทสะปราศจากโมหะย่อมน้อมไปในความสิ้นอุปาทานเพราะสิ้นราคะโทสะและโมหะย่อมน้อมไปในความสิ้นอุปาทานเพราะปราศจากราคะโทสะและโมหะย่อมน้อมไปในความไม่หลงเพราะสิ้นราคะโทสะโมหะเพราะปราศจากราคะโทสะและโมหะข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้ารูปารมณ์ที่รุนแรง ที่จะพึงรู้แจ้งทางตามาปรากฏทางตาของภิกษุผู้มีจิตหลุดพ้นแล้วโดยชอบอย่างนี้รูปารมณ์เหล่านั้นย่อมไม่ครอบงำจิตของภิกษุนั้นได้เลยจิตของภิกษุนั้นไม่ถูกอารมณ์ครอบงำเป็นธรรมชาติมั่นคงหนักแน่นและภิกษุนั้นก็พิจารณาเห็นความเกิดดับของจิตนั้นถ้าอารมณ์คือเสียงที่รุนแรงจะพึงรู้แจ้งทางหูทันทารมณ์ที่รุนแรงจะพึงรู้แจ้งทางจมูกรสารมณ์ที่รุนแรงจะพึงรู้แจ้งทางลิ้นโผฏฐัพพารมณ์ที่รุนแรงจะพึงรู้แจ้งทางกายหรือธรรมารมณ์ที่รุนแรงจะพึงรู้แจ้งทางใจมาปรากฏทางใจของภิกษุผู้มีจิตหลุดพ้นแล้วอย่างนี้ธรรมารมณ์เหล่านั้นย่อมไม่ครอบงำจิตของภิกษุนั้นได้เลยจิตของภิกษุนั้นไม่ถูกอารมณ์ครอบงำเป็นธรรมชาติมั่นคงหนักแน่นและภิกษุนั้นก็พิจารณาเห็นความเกิดดับของจิตนั้นเปรียบเหมือนภูเขาศิลาที่ไม่มีช่องไม่มีโพรงเป็นแท่งทึบถึงแม้ลมฝนอันแรงกล้าจะพึงพัดมาจากทิศตะวันออกทิศตะวันตกทิศเหนือหรือทิศใต้ก็ตามก็ไม่พึงยังภูเขาศิลานั้นให้หวั่นไหวให้สั่นสะเทือนได้ฉันใดก็ฉันนั้นพระเจ้าข้าเป็นประโสนะครั้นกล่าวอย่างนี้แล้วจึงได้ประพันธ์คาถาสื่อไปว่าจิตของพระกีนาศพผู้น้อมไปในเนกขัมมะน้อมไปในปวิเวกน้อมไปในความไม่เบียดเบียนน้อมไปในความสิ้นอุปาทานน้อมไปในความสิ้นตัณหาและน้อมไปในความไม่หลงย่อมหลุดพ้นโดยชอบเพราะเห็นความเกิดแห่งอายตนะภิกษุผู้มีจิตระงับหลุดพ้นโดยชอบย่อมไม่มีการสั่งสมกิจที่ทำแล้วทั้งไม่มีกิจที่จะต้องทำอีกภูเขาหินแท่งทึบย่อมไม่สะเทือนเพราะลมชั้นใดรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมารมณ์ทั้งมวลทั้งที่เป็นอิทธารมณ์และอนิทธารมณ์ย่อมทำจิตของผู้คงที่ให้หวั่นไหวไม่ได้ฉะนั้นจิตของผู้คงที่นั้นเป็นจิตตั้งมั่นไม่หวั่นไหวไม่เกาะเกี่ยวด้วยอารมณ์อะไรพระท่านผู้คงที่พิจารณาเห็นความเกิดดับของจิตนั้นโสนะสูตรจบและที่ท่านได้รับฟังจบไปนั้นคือพระสูตรเรื่องเกี่ยวกับการปรารภความเพียรที่มาในอังคุตระนิกายทั้งหมวด5หมวด6หมวด8และหมวด11ในสมยสูตรมรณะสูตรสันทะสูตรและโสนสูตรช่วงของกลางพระสูตรจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันพฤหัสในรายการธรรมรับรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือว่าในเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ตามช่วงเวลาต่างๆท่านสามารถติดตามรับฟังได้ทางระบบพอดแคสต์ YouTube Channelหรือ Facebook Fanpage หรือที่เว็บไซต์ panya.org panya.org รายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญาเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมและเพื่อนิพพานดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้จุดเริ่มต้น
1: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

ยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังผลกระทบจากการปรับระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ปวดใจคนเป็นแม่เหลือเกินลูกยังไม่ได้ถูกตัดสินแต่ไม่มีเงินจะประกันตัวออกมาสู้คดีพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเอง
3: กองทุนยุติธรรมช่วยเหลือขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยที่เข้าเกณฑ์ได้โดยช่วยเหลือค่าประกันตัวตั้งแต่ชั้นพนักงานสอบสวนชั้นพนักงานอัยการและชั้นศาลเพราะทุกคนควรได้รับโอกาสเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างเป็นธรรมกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนสายด่วน1111กด77หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคงบ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังน้ำผลกระทบจากการปรับระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนื่องจากจะเกิดฝนตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือและภาคกลางถึงวันที่4ตุลาคม
6: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.ได้ออกประกาศเฝ้าระวังน้ำผลกระทบจากการปรับระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาฉบับที่8เนื่องจากปัจจุบันมีปริมาณน้ำไหลผ่านสถานี C2 อำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์ในอัตรา 2,326 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและมีปริมาณน้ำที่มาจากแม่น้ำสะแกกรังและลำน้ำสาขาประมาณ 400-600 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมาสมทบประกอบกับกรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการสภาพอากาศพบจะมีฝนตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือและภาคกลางตั้งแต่ระยะนี้ไปจนถึงวันที่4ตุลาคมจะทำให้มีปริมาณน้ำไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันกรมชลประทานคาดการปริมาณน้ำไหลผ่านจังหวัดนครสวรรค์ที่สถานี C2 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 2,700-3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจึงต้องบริหารจัดการน้ำโดยใช้ระบบชลประทานในการนำน้ำเข้าคลองต่างๆทั้งด้านฝั่งตะวันตกและตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาให้ได้มากที่สุดตามศักยภาพคลองชลประทานด้วยความจำเป็นดังกล่าวการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแบบขั้นบันไดและกระทบต่อความเสียหายของพื้นที่เหนือเขื่อนและใต้เขื่อนให้น้อยที่สุดจะส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 20-60 เซนติเมตรโดยพบมีพื้นที่เสี่ยงต้องเฝ้าระวังในจังหวัดชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีและนนทบุรีปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมขังในเขตสายไหมกรุงเทพมหานครวันนี้พร้อมกำชับกรมชลประทานสนับสนุนการทำงานของกรุงเทพมหานครเร่งหาทางระบายน้ำออกจากพื้นที่ท่วมขังอย่างเต็มที่
7: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมขังที่เกิดจากฝนตกสะสมต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลพบว่าในเขตสายไหมและพื้นที่ใกล้เคียงยังมีจุดที่มีน้ำท่วมขังในระดับสูงพอสมควรโดยในวันนี้จะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และจะนำสิ่งของเข้าไปช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบภัยด้วยตัวเองขณะเดียวกันได้กำชับให้กรมชลประทานเข้าสนับสนุนการทำงานของกรุงเทพมหานครตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีแล้วโดยติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเร่งหาทางระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมขังอย่างเต็มที่ชาวนันมาลีรายงาน
1: ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกำชับให้ดูแลสุขภาพอนามัยผู้ประสบภัยน้ำท่วมอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง
8: นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้สั่งการให้ดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยทั้งจัดบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขสุขอนามัยประชาชนในศูนย์พักพิงพร้อมให้คำแนะนำป้องกันโรคฉีหนูเฝ้าระวังติดตามดูแลกลุ่มเปราะบางรวมถึงประชาชนที่ไม่ประสงค์อพยพที่อยู่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงริมตลิ่งอย่างใกล้ชิดสำรวจและประเมินผลกระทบจากน้ำท่วมขังที่เริ่มเน่าเสียควบคู่กับการวางแผนรับมือแก้ไขในพื้นที่กรุงเทพมหานครขณะเดียวกันให้สำรวจระดมทรัพยากรยาเวชภัณฑ์เพื่อเตรียมชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัยสำหรับเด็กผู้สูงอายุและบุคคลทั่วไปแจกจ่ายในพื้นที่ประสบภัยซึ่งภาพรวมตั้งแต่วันที่22ถึง30กันยายนได้จัดทีมแพทย์และสาธารณสุขลงพื้นที่ดูแลประชาชนทุกกลุ่มอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางดูแลเพิ่มขึ้นเป็น 52,299 รายทั้งนี้ขอให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในเขตสุขภาพที่4 5 6และที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมสำรวจและประเมินความเสียหายของสถานบริการระบบบริการทางการแพทย์และงานสาธารณสุขเพื่อวางแผนรองรับการฟื้นฟูระบบบริการและสุขอนามัยหลังน้ำลดต่อไปนิตยาคุณสิมรายงาน
1: จบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

รุ่นเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ AM 819 891 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านครับต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าซึ่งช่วงนี้อยู่ในสถานการณ์ที่เกาะติดสถานการณ์น้ำทั่วประเทศเลยนะครับวันนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคมพุทธศักราช2569แล้วนะครับแรม5ค่ำเดือน10ปีมะเมียผู้ดำเนินรายการวันนี้ผมธราวุฒิวิชัยดิษฐ์แล้วก็พี่กบสุกัญญาสว่างสารติสกุลสวัสดีครับพี่กบครับ
0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็เป็นอีก1วันค่ะที่ฟ้าสดใสแล้วนะคะในบางพื้นที่แต่ว่าจังหวัดที่น่าเป็นห่วงก็ยังมีเหมือนกันนะคะเรื่องน้ำท่านะคะเดี๋ยวเราจะมาไล่เรียงให้ฟังด้วยค่ะวันนี้เรามากับทีมงานค่ะคุณสายชนีสังคุณบุญประกอบอบกลิ่นค่ะควบคุมเสียงวันนี้ส่วนทีม Facebook Live วันนี้ขึ้นสดแล้วนะคะไลฟ์สดผ่านทางเพจข่าวยามเช้าคุณแดนอัครเดชคัมภีระคุณฟิลเดชธรชัยโสดาและคุณโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณอากรศิ
1: ริ
0: พิทักษ์สามารถติดตามได้ค่ะหน
1: ้
0: าปัดวิทยุเรามีหลายคลื่นนะรับฟังได้ใครที่ถนัดฟังทาง FM ก็มาที่ FM 92.5 และ105 MHz ค่ะส่วน AM ค่ะรับฟังได้ที่ AM 819 891 GHz ค่ะแล้วก็ยังมีเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศ ร
1: ับ
0: สัญญาณพร้อมกันในเวลานี
1: ้รวมถึง
0: ค่ะ
1: ห
0: อกระจายข่าวหมู่บ้านแล้วก็วิทยุชุมชนด้วยที
1: ่
0: ร
1: ับ
0: สัญญาณนะคะหอกระจายข่าวหมู่บ้านเดี๋ยวอีกสักครู่มารับฟังคุณปูบุญมาสีมาจะมาตีคล้องร้องข่าวให้ฟังด้วยค
1: ่
0: ะ
1: คือเปิดชื่อคลื่นไหนก็จะเจอแต่ข
0: ่
1: าวยามเช้าก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะเรานำเรื่องราวของนโยบายภาครัฐเป็นเรื่องลึกๆนะที่ทั่วไปที่ชาวบ้านเนี่ยควรจะได้รับรู
0: ้
1: นะครับเอามาเปิดเผยเผยแพร่ให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบกันโดยเฉพาะช่วงนี้สถานการณ์น้ำซึ่งอยู่ในความสนใจของหลายๆท่านนะครับเพราะว่าไม่ใช่เฉพาะกรุงเทพมหานครที่มีสถานการณ์น้ำท่วมขังในพื้นที่บางพื้นที่นะครับนอกจากนั้นยังมีหลายพื้นที่เช่นปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการระยองด้วยนะครับแล้วก็เป็นโซนที่ไม่คาดคิดว่าโซนเหล่านี้จะมีน้ำท่วมเราก็มีสถานการณ์มาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังรับทราบกันด้วย
0: หลายจังหวัดนะคะระยองแล้วก็มาทางฝั่งของสระแก้วปราจีนบุรีโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศก็เจอปัญหาน้ำท่วมเหมือนกันหนักเหมือนกันนะคะหลายจังหวัดหลายพื้นที่นะคะเราอาจจะไม่ได้เอ่ยชื่อหมดนะคะก็ส่งกำลังใจให้สำหรับเจ้าหน้าที่แล้วก็พี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ด้วยค่ะสู้ไปพร้อมกันนะคะ
1: หลายท่านที่ฟังเราอยู่เมื่อกี้ที่เราพูดมาหลายๆพื้นที่เป็นยังไงบ้างก็สามารถพูดคุยเข้ามาในรายการเราได้ทางเพจข่าวยามเช้าซึ่งตอนนี้ไลฟ์สดอยู่แล้วในขณะนี้นะครับเดี๋ยวเปิดมาแล้วมาอ่านให้ฟังว่าพื้นที่ที่เราไม่ได้พูดคุยกัน
0: ม
1: ีพื้นที่ใดบ้างเราจะได้รู้สถานการณ์ไปพร้อมๆกันนะครับ
0: มาดูพยากรณ์อากาศกันหน่อยนะคะใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะคะทักทายกันได้สภาพอากาศเป็นยังไงมีฝนไหมหรือว่าฝนซาลงไปแล้วบางพื้นที่ไหนที่น้ำยังท่วมอยู่ก็บอกกล่าวกันมาได้ค่ะมาดูพยากรณ์อากาศในภาพรวมกันหน่อยค่ะวันนี้ปริมาณฝนนะคะภาคเหนือเริ่มลดลงแล้วค่ะภาคเหนือภาคอีสานลดลงนะคะภาคเหนือ 20% อีสาน 30% คือภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนภาคตะวันออกวันนี้ก็ลดลงค่ะ 30% เหมือนกันมาดูที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะคะฝน 40% อันดามันวันนี้ 60% เยอะหน่อยนะคะแล้วก็ภาคกลางค่ะวันนี้ภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเนี่ยฝนแค่ 30% ว
1: ัน
0: นี้แนวโน้มดีนะคะ
1: เ
0: ราเห็นแดดออกมาประมาณ2วันแล้วก
1: ็
0: ใจชื้น
1: เราเห็นแดดออกมา2วันในช่วงเช้าพอช่วงบ่ายตกอีกแล้ว
0: ตกอีกแล้วนะคะแต่ว่าตกไม่เยอะเม
1: ื่
0: อวานได้มีโอกาสเดินทางไปที่บริเวณจังหวัดปทุมธานีนะคะก
1: ็ไปสำรวจ
0: แต่ปรากฏว่าคือเส้นทางเนี่ยสามารถเดินทางได
1: ้
0: คือปทุมธานีในโซนของบางพูนเนี่ยน้ำไม่ท่วมจากรังสิตไปบางพูนสามารถเดินทางได
1: ้
0: แต่รอบนอกเนี่ยคือตั้งแต่โซนรังสิตท่วมอยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็ขับไปทางเส้นบางพูนแวะซ้ายนิดหนึ่งจะเป็นถนน200ปีรัตนโกสินทร์อันนั้นตลอดเลยนะคะ
1: น้ำท่วม
0: ใช่
1: น้ำท่วมขังอยู่
0: ใช่แต่เมื่อวานเนี่ยแนวโน้มดีขึ้นก็คือสามารถเดินทางได้แล้วใครที่จะเดินทางเข้าจังหวัดปทุมว
1: ิ
0: ่งเส้นบางพูนได้เลยตั้งแต่นี่เลยหน้าบ้านเราถนนวิภาวดีรังสิตดินแดง
1: ยาวไปเลย
0: ยาวไปเลยน้ำแห้งแล้วนะคะสามารถสัญจรได้ส่วนขากลับกันก็สามารถสัญจรได้ยกเว้นบริเวณตรงทูปะเตมีตรงนั้นน้ำจะเล็กหน่อย
1: ย
0: ัง
1: ม
0: ี
1: น้ำขัง
0: แต่ว่ารถเล็กรถใหญ่ผ่านได้หมดแต่วิ่งเลนขวา
1: ขวาสุด
0: แต่ว่าเมื่อวานเนี่ยตอนแรกดิฉันก็พยายามพอออกจากบางพูนกลับมาแต่ว่าเส้นทางเนี่ยต้องอย่างนี้อธิบายนิดหนึ่งเพราะว่านครนายกเส้นนั้นอ่ะน้ำท่วมใช่ไหม
1: ครับผม
0: แล้วก็สะพานใหม่น้ำท่ว
1: ม
0: มันก็ยังมีหลงเหลืออยู่บ้างเพราะฉะนั้นรถติด คือปกติวิ่งเส้นนั้นน่ะจากบางพูนมารังสิตเนี่ยไม่ถึงประมาณ
1: เต็มที
0: ่เลยนะ10นาทีเมื่อวาน2ชั่วโมงค่ะ
1: ครับ
0: แล้วมาถึงสะพานใหม่3ชั่วโมงค่ะอันนี้ช่วงบ่ายนะช่วงบ่ายเท่านั้นเพราะฉะนั้นใครที่จะเดินทางเส้นทางนี้ต้องวางแผนการเดินทางไว้ก็ดีเหมือนกันนะคะ
1: คือมันจะมีลักษณะการท่วมเป็นจุด
0: ๆเป็นจุดๆ
1: นะครับก็คือรอการระบายก็คือเขาพยายามใช้เครื่องสูบน้ำแหละแต่พอสูบไปที่มันสูงกว่าเดี๋ยวมันก็ไหลกลับมาแต่ว่าเขาไม่ได้นิ่งนอนใจนะ

0: ก็พบพื้นที่น้ำท่วมรวม 1,710,000 ไร่กระจายอยู่ในทั่วภูมิภาคประกอบไปด้วยภาคตะวันตกภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและก็ภาคตะวันออกซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ระดมกำลังเข้าช่วยเหลืออย่างเต็มที่แล้วสำหรับพื้นที่ในกรุงเทพมหานครนั้นระดับน้ำในคลองส่งน้ำลดลงอย่างมากหลังนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ร่วมกับกรุงเทพมหานครเพิ่มเครื่องสูบน้ำท่อซิ่งในฝั่งตะวันออกส่งผลให้ระดับน้ำบริเวณแฟลตคลองจันลดลงถึง30เซนติเมตรนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้หารือกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครขอความร่วมมือหน่วยงานพิจารณาให้พนักงานทำงานที่บ้านหรือ Work From Home ต่ออีกสักระยะหนึ่งเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากถนนพร้อมกำชับให้นะครับเพิ่มเที่ยวรถโดยสารสาธารณะเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางด้วยเอาไปที่ภาคตะวันตกกันสักนิดหนึ่งส่วนที่พื้นที่ภาคตะวันตกเขื่อนศรีนครินทร์และก็เขื่อนวชิราลงกรณ์จังหวัดกาญจนบุรีนั้นจะเริ่มระบายน้ำตามปกติระหว่างวันที่30กันยายนคือเมื่อวานนี้ถึงวันที่4ตุลาคมส่งผลให้เขื่อนแม่กลองนะครับต้องเพิ่มการระบายน้ำอยู่ที่ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจึงขอให้นะครับประชาชนบริเวณริมน้ำแม่กลองในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดราชบุรีและจังหวัดสมุทรสงครามเฝ้าระวังระดับน้ำที่จะสูงขึ้นอีกประมาณ80เซนติเมตรส่วนภาคตะวันออกระดับน้ำที่อำเภอเมืองปราจีนบุรีเหมือนที่พี่กบได้เล่าไปสักครู่นี้เพิ่มสูงขึ้นสุดแล้วในวันนี้นะครับและกำลังไหลไปรวมกับแม่น้ำนครนายกลงสู่แม่น้ำบางปะกงขอให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดในอีก 1-2 วันข้างหน้านี้ด้วยสำหรับการช่วยเหลือเยียวยาเราเป็นยังไงบ้างขณะนี้ยังใช้ระบบงบกลางและก็งบภัยพิบัติเป็นหลักนะครับส่วนระบบประกันภัยพิบัติรูปแบบใหม่จะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคมก็คือในวันนี้เพื่อให้การใช้จ่ายช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทำได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นในระยะยาวรัฐบาลได้เดินหน้าโครงการชัยนาทป่าสักอ่าวไทยเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากในพื้นที่ภาคกลางอย่างยั่งยืนด้วย
1: อัน
0: นี้ก็คือการแถลงเมื่อวาน
1: มาดูในส่วนของเขื่อนภูมิพลกันหน่อยค่ะที่จังหวัดตากนะคะมีการปรับลดการระบายน้ำ2วันนะคะคือเมื่อวานนี้และวันนี้อีก1วันนะคะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนอุทกภัยน้ำท่วมค่ะซึ่งจากรายงานนะคะเขื่อนภูมิพลเนี่ยปรับแผนการระบายน้ำโดยได้การขอความร่วมมือนะคะแล้วก็ได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอำนวยการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อที่จะสอดคล้องกับปริมาณฝนแล้วก็สภาพน้ำในพื้นที่รวมไปถึงการบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำค่ะบรรเทาความเดือดร้อนอุทกภัยน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มน้ำปิงตอนล่างแล้วก็ลุ่มน้ำเจ้าพระยาค่ะซึ่งรายละเอียดนะคะจะมีจากเดิมเนี่ยระบายน้ำ3ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันนะคะก็เมื่อวันที่29ย้อนกลับไปตั้งแต่วันที่29มีการระบายน้ำลดลงแล้วนะคะตั้งแต่ลดลงเหลือ2ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันค่ะแล้วก็หลังจากนั้นเมื่อวานนี้ก็งดการระบายน้ำแล้วก็วันนี้อีก1วันค่ะจะมีการงดการระบายน้ำซึ่งทางด้านของกฟผ.นะคะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะก็มีการติดตามสถานการณ์น้ำท่วมอย่างใกล้ชิดค่ะโดยจะมีการประเมินสถานการณ์ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสถานการณ์น้ำต่อไปด้วยค่ะ
0: ครับก็เป็นนิมิตหมายที่ดีถ
1: ้
0: าเห็นการงดการระบายน้ำก็แสดงว่าเอาอยู
1: ่
0: นะครับควบคุมน้ำได้อยู่มาดูที่ภารกิจนายกรัฐมนตรีสักนิดหนึ่งนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับได้เปิดเผยภายหลังการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติว่าปัจจุบันสถานการณ์อุทกภัยมีความเสี่ยงในหลายพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครภาคกลางและปริมณฑลกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติจึงได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการวอร์รูมเพื่อรับฟังและก็สรุปสถานการณ์ในทุกวันในเวลา8นาฬิกาโดยมีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.นี่นะครับเป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานเพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและสั่งการแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงทีและก็เปิดโอกาสให้แต่ละจังหวัดที่ต้องการความช่วยเหลือหรือสนับสนุนเครื่องไม้เครื่องมือหรือการตัดสินใจในระดับนโยบายสามารถแจ้งเรื่องเพื่อดำเนินการได้อย่างทันท่วงทีเช่นเดียวกันสิ่งสำคัญในขณะนี้ก็คือการเร่งระบายน้ำเนื่องจากน้ำในพื้นที่รอบนอกยังมีปริมาณสูงนะครับจึงต้องกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้กล่าวขอบคุณพี่น้องประชาชนสำหรับความอดทนต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมระบุว่าการลงพื้นที่ตลอดช่วงที่ผ่านมาทำให้ได้รับทราบถึงปัญหาที่แท้จริงทั้งเรื่องความต้องการความช่วยเหลือและการดูแลขั้นพื้นฐานซึ่งจะช่วยให้หน่วยงานต่างๆสามารถเข้าถึงและกระจายการช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทียิ่งขึ้นด้วยส่วนกรณีเกี่ยวกับการมอบเงินส่วนตัวให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่นั้นเนื่องจากเมื่อวันนั้นน่ะถุงยังชีพหมดพอดีนะครับจึงตั้งใจมอบเงินส่วนตัวเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนพร้อมย้ำว่าในเวลานี้สิ่งสำคัญที่สุดคือความสามัคคีและการมุ่งมั่นช่วยเหลือประชาชนให้ก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปให้เร็วที่สุดนั่นเอง
1: ค่ะ
0: ครับ
1: มาดูในส่วนของ

0: ฝากฝั่งของกรุงเทพมหานครกันหน่อยค่ะก็มีการเร่งระบายน้ำคลองหลักนะคะดึงน้ำออกจากชุมชนให้ได้มากที่สุดนะคะพร้อมกับวางแผนบิ๊กคลีนนิ่งด้วยค่ะมีการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดด้วยค่ะท่านผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์ค่ะผู้ว่ากรุงเทพมหานครนะคะท่านก็พูดถึงสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครท่านบอกว่าหลักการสำคัญของการระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยก็คือการต้องลดระดับน้ำในคลองหลักก่อนค่ะเพื่อที่จะสามารถระบายน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาได้ซึ่งปัจจุบันเนี่ยระดับน้ำในคลองหลักทั้ง3แห่งไม่ว่าจะเป็นคลองเปรมประชากรคลองแสนแสบแล้วก็คลองราดพร้าวสถานการณ์เริ่มดีขึ้นค่ะแต่ว่ายังเหลือคลองประเวศบุรีรมย์ที่ต้องเร่งบริหารจัดการน้ำต่อไปค่ะเมื่อระดับน้ำในคลองลดลงเนี่ยก็จะเริ่มนำเครื่องสูบน้ำเข้าติดตั้งเพื่อเร่งดึงน้ำเนี่ยที่ตกค้างอยู่ในชุมชนหรือว่าแอ่งกระทะออกมาอย่างต่อเนื่องซึ่งคาดว่าสถานการณ์บนถนนสายหลักส่วนใหญ่เนี่ยตอนนี้ก็กลับเข้าสู่ภาวะปกติได้เยอะและพอสมควรค่ะแล้วก็สำหรับพื้นที่เฝ้าระวังฝั่งตะวันออกโดยเฉพาะเขตลาดกระบังชุมชนริมคลองพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาก็มีการเสริมแนวคันกั้นน้ำแล้วก็เฝ้าระวังจุดฟันหลออย่างใกล้ชิดเช่นกันค่ะนอกจากนี้ค่ะได้มีการประสานงานไปยังกรมชลประทานอย่างต่อเนื่องค่ะในการบริหารจัดการน้ำเหนือแล้วก็ฝนตกด้วยนะคะนำรถยกสูงให้บริการรับส่งประชาชนที่เดินทางค่อนข้างลำบากแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอาชีวะในการจัดตั้งศูนย์บริการซ่อมแซมรถที่ได้รับความเสียหายพร้อมกับสั่งการให้ทุกเขตนั้นเร่งจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ในชุมชนที่น้ำลดแล้วค่ะโดยได้รับความร่วมมือจากปภ.แล้วก็ทางกองทัพด้วยพร้อมเตรียมดำเนินการบิ๊กคลีนนิ่งเพื่อทำความสะอาดพื้นที่ต่อไปค่ะส่วนในเรื่องของการเยียวยานะคะผู้ที่ได้รับผลกระทบนั้นตอนนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลแล้วก็พัฒนาระบบการลงทะเบียนแบบออนไลน์ค่ะเพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับพี่น้องประชาชนแล้วก็ยื่นหลักฐานขอรับเงินช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ของปภ.ได้ง่ายแล้วก็รวดเร็วมากยิ่งขึ้นค่ะ
1: ครับ6:21 นาทีพี่น้องประชาชนทางบ้านที่ติดตามรายการข่าวยามเช้าทักมาคุณป้าวันดีบอกว่าเมื่อคืนฝนตกรินมานิดหน่อยนะ
0: ค่ะ
1: คำนี้ไม่ค่อยได้ยินบ่อยนะครับฝนตกรินเช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใสเมฆไม่เยอะค่ะนะคุณสมเหมือนบอกว่าสวัสดีข่าวยามเช้าครับนะครับแล้วก็นอกนั้นคุณมณีสวัสดีค่ะฟังอยู่ที่บุรีรัมย์ฝนหยุดตกมา3วันแล้วมีแดดออกมากแล้วในหลายพื้นที่ก็จะมีลักษณะคล้ายคลึงกันนะฝนเริ่มลดลงไปที่ครม.กันสักนิดหนึ่งคณะรัฐมนตรีในไฟเขียวให้กรมชลประทานเดินหน้าคลองระบายน้ำหลากชัยนาทป่าสักอ่าวไทยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำแก้ปัญหาน้ำท่วมแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยนะครับกรมชลประทานเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการคลองระบายน้ำหลากชัยนาทป่าสักอ่าวไทยภายหลังคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการกำหนดดำเนินการระหว่างปี2570ถึงปี2577มุ่งยกระดับบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาเพื่อบรรเทาอุทกภัยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำเป็นการเสริมความมั่นคงด้านน้ำให้กับพี่น้องประชาชนและการเกษตรด้วยนะครับเรื่องนี้นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานได้เปิดเผยถึงโครงการดังกล่าวว่าเป็นหนึ่งในโครงการสำคัญภายใต้แผนหลักการบรรเทาอุทกภัยในลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง9แผนงานซึ่งกรมชลประทานได้เตรียมความพร้อมและดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องมาอย่างต่อเนื่องแล้วโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติและผ่านความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA จากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้วด้วยภายหลังคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้โครงการนี้นะครับกรมชลประทานจะเดินหน้าขับเคลื่อนการดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาระบบคลองระบายน้ำหลากให้สามารถรองรับระบายน้ำจากพื้นที่ตอนบนสู่ทะเลได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเมื่อโครงการแล้วเสร็จจะช่วยเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำจากหน้าบริเวณเขื่อนเจ้าพระยาลงสู่ทะเลจากประมาณ210ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็น930ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีช่วยลดพื้นที่น้ำท่วมในลุ่มน้ำเจ้าพระยาได้ประมาณ 3.4 ล้านไร่ลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อพี่น้องประชาชนพื้นที่เกษตรและก็พื้นที่เศรษฐกิจได้เป็นจำนวนมากด้วยนอกจากการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในช่วงฤดูน้ำหลากแล้วโครงการยังมีส่วนสำคัญช่วยเพิ่มศักยภาพนะครับในการเพิ่มการบริหารจัดการน้ำช่วงฤดูแล้งโดยสามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ประมาณ 155.77 ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับช่วยเพิ่มน้ำต้นทุนและสร้างความมั่นคงด้านน้ำให้แก่ภาคการเกษตรและก็พี่น้องประชาชนขณะเดียวกันกรมชลประทานยังเร่งดำเนินการโครงการคลองระบายน้ำหลากบางบานบางไทรซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการเชื่อมโยงระบบระบายน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ภาคกลางโดยมีเป้าหมายให้ก่อสร้างแล้วเสร็จภายในปี2573เพื่อช่วยบรรเทาอุทกภัยและผลกระทบในช่วงฤดูน้ำหลากให้แก่พื้นที่เกษตรและพื้นที่เศรษฐกิจของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วย ซึ่งกรมชลประทานได้ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบทั้งการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยการเพิ่มน้ำต้นทุนการบริหารน้ำในช่วงฤดูแล้งโดยจะเร่งดำเนินงานตามมติของคณะรัฐมนตรีพร้อมบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดเพื่อให้โครงการเกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนลดความเสี่ยงและความเสียหายจากอุทกภัยและสร้างความมั่นคงด้านน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาในระยะยาวด้วยครับ
0: ค่ะในขณะที่ทางด้านของคุณสุชาติชมกลิ่นค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านเองก็เป็นห่วงนะคะเรื่องของชุมชนที่น้ำท่วมนะคะโดยเฉพาะน้ำท่วมขังเนี่ยก็ได้มีการประสานและก็สั่งการไปที่ทางด้านของกรมควบคุมมลพิษนะคะให้ผนึกกำลังกันกับกรุงเทพมหานครเร่งแก้ไขน้ำเสียแล้วก็ขยะที่เกิดขึ้นด้วยค่ะโดยทางด้านของคุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งการให้ทุกหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังโดยเฉพาะพื้นที่ชุมชนที่มีน้ำท่วมขังเป็นเวลานานๆเนี่ย ซึ่งเริ่มที่จะมีปัญหาตามมาก็คือน้ำเน่าเสียนะคะมีน้ำเน่าเสียขยะตกค้างความเสี่ยงด้านสุขอนามัยเนี่ยของประชาชนค่อนข้างเยอะค่ะทางด้านของอธิบดีกรมควบคุมมลพิษค่ะดร.สุรินทร์วรกิจธรรมรงค์นะคะท่านก็บอกว่าทางกรมควบคุมมลพิษเองก็ประสานไปยังกรุงเทพมหานครแล้วค่ะลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์แล้วก็เร่งแก้ไขปัญหาโดยทางด้านของกรมควบคุมมลพิษเนี่ยจะสนับสนุนด้านวิชาการข้อมูลเครื่องมือแล้วก็บุคลากรเพื่อที่จะเสริมการทำงานของกรุงเทพมหานครสำหรับที่จะดำเนินการเร่งด่วน3หลักสำคัญสำคัญเลย3ด้านนะคะก็คือเร่งจัดการขยะตกค้างจากน้ำท่วม2ก็คือเร่งแก้ไขปัญหาน้ำเสียแล้วก็ป้องกันมลพิษลงคลองด้วยค่ะแล้วก็ข้อที่3ก็คือการติดตามปัญหาเป็นรายพื้นที่จนกว่าจะคลี่คลายนั่นเองค่ะซึ่งทางด้านของกรมควบคุมมลพิษเองก็จะติดตามสถานการณ์ร่วมกับกรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่องนะคะจนกว่าจะสถานการณ์น่าจะคลี่คลายกลับเข้าสู่ภาวะปกตินะคะโดยจะให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นทหารอักขยะตกค้างนะคะหรือว่าน้ำเสียตอนนี้เนี่ยหลายพื้นที่น้ำเริ่มมีกลิ่นแล้วนะคะแล้วก็ขยะต่างๆเนี่ยมันก็จะเป็นมีพิษด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะดำเนินการให้เร็วที่สุดค่ะ
1: ครับผมก็ร่วมด้วยช่วยกันในหลายภาคส่วนนะครับเพื่อให้สถานการณ์คลี่คลายลงไปอย่างรวดเร็วที่สุดแล้วนะครับในขณะนี้เนี่ยมีพี่น้องประชาชนติดตามรายการเราเกือบ100คนสดแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรับชมในขณะนี้ด้วยนะครับไปต่อกันที่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกันสักนิดครับคุณสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบได้สั่งสคบลุย9มาตรการช่วยน้ำท่วมในขณะนี้แล้วโดยสั่งการให้สคบประสานหน่วยงานภาครัฐและเครือข่ายผู้ประกอบการธุรกิจเดินหน้า9มาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมตั้งแต่การจัดหารถยกประเมินค่าซ่อมรถฟรีลดค่าอะไหล่และอะไหล่นะครับแล้วก็ค่าแรงประสานช่วยเหลือด้านหนี้สินไปจนถึงการซ่อมแซมบ้านแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าพร้อมดูแลไม่ให้พี่น้องประชาชนถูกเรียกเก็บค่าบริการหรือกำหนดเงื่อนไขที่ไม่เป็นธรรมนะครับสำหรับผู้ที่รถยนต์ถูกน้ำท่วมว่าไงมั่งสคบได้ประสานตำรวจเพื่อให้พี่น้องประชาชนขอความช่วยเหลือด้านรถยกผ่านสายด่วน191โทรไปที่ตำรวจได้เลยนะครับพร้อมประสานสมาคมรถยกแห่งประเทศไทยซึ่งยืนยันจะคิดค่าบริการตามต้นทุนอย่างเหมาะสมไม่ฉวยโอกาสขึ้นราคานะครับส่วนการซ่อมรถได้ร่วมกับสมาคมผู้เขาเรียกว่าผู้ซ่อมรถที่เกี่ยวข้องกับอู่กลางการประกันภัยในการประเมินราคาค่าซ่อมฟรีแล้วก็มีส่วนลดอะไหล่แท้นะครับขณะที่ผู้ผลิตรถยนต์หลายพื้นที่แล้วก็หลายยี่ห้อด้วยนะครับมีมาตรการลดค่าอะไหล่ค่าแรงแล้วก็ตรวจสภาพรถฟรีตามเงื่อนไขของแต่ละบริษัทส่วนรถยนต์ที่มีประกันภัยล่ะสคบเขาว่ายังไงสคบเขาบอกว่าได้ประสานกับคปภ.ดูแลการเรียกร้องนะครับค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายจริงและก็ความคุ้มครองของกรมธรรม์หากมีปัญหาสามารถสอบถามสายด่วนได้ที่คปภ.1186สำหรับรถเช่าสมาคมรถเช่าไทยมีแนวทางยกเว้นค่าเสียหายส่วนแรกกรณีเสียหายจากอุทกภัยและจัดหารถทดแทนให้ผู้บริโภคที่ยังอยู่ระหว่างสัญญาเช่าโดยความเสียหายส่วนที่เหลือเนี่ยเป็นไปตามเงื่อนไขการรับประกันนั่นเองโอ้โหนี่ก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับสำหรับคนที่ใช้รถแล้วก็รถในโดนน้ำท่วมด้วยนะครับ
0: เดี๋ยวอาจจะได้มีการเคลมกันเยอะพอสมควรนะคะในหลายพื้นที่อันนี้ก็เป็นกำลังใจแล้วก็เห็นใจมากๆเลยค่ะ
1: เป็นไปได้ไหมรถในกรุงเทพลดลงนี่ปัญหาส่วนหนึ่ง
0: อาจจะไม่ไอ้ที่ลดลงเนี่ยเพราะว่าเขาไม่สามารถเดินทางได้
1: เขาให้ work from home นะฮะรถค่อนข้างโล่ง
0: ใช่ค่ะ
1: ครับพี่กบ
0: ค่ะ6:29 นะคะตอนนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะเพราะว่าตีคล้องร้องข่าวเตรียมพร้อมแล้วค่ะแล้วก็กลับมาเจอกันในช่วงที่สองกับ ข่าวยามเช้ากับเราสองคนค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ
5: ์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีข้องร้องข่าวกับผมบุญมาศรีมาศจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีกำชับอุดรอยรั่วและเติมเต็มช่วยผู้ประสบอุทกภัยย้ำการสื่อสารสวัสดิภาพประชาชนต้องมาก่อนครับพ่อแม่พี่น้องครับวันที่30กันยายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยแนวโน้มสถานการณ์และการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั้งในกรุงเทพมหานครจังหวัดใกล้เคียงเพื่อบูรณาการการช่วยเหลือประชาชนโดยให้มีการตั้งศูนย์บัญชาการของแต่ละจังหวัดมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์จัดหาสถานที่สำหรับจัดตั้งศูนย์พักพิงพร้อมสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือและเงินช่วยเหลือแก่ประชาชนและลงไปกำกับดูแลรายละเอียดการจัดตั้งศูนย์พักพิงอย่างใกล้ชิดกันด้วยเพื่อให้ประชาชนได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมและทั่วถึงพร้อมกระจายงบประมาณให้เพียงพอต่อการดำเนินงานโดยสั่งการดังต่อไปนี้ข้อที่1ให้ทางปภ.หรือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นศูนย์กลางเชื่อมข้อมูลเพื่อนำเสนอสถานการณ์ภาพรวมต่างๆประการที่2คือเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยติดตามและประเมินสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะจังหวัดราชบุรีและจังหวัดสมุทรสงครามให้ติดตามการระบายน้ำจากเขื่อนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีอย่างใกล้ชิดประเมินปริมาณน้ำและระยะเวลาที่มวลน้ำจะไหลเข้าสู่พื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ริมแม่น้ำพร้อมทั้งแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงล่วงหน้าเพื่อเตรียมรับมือได้อย่างทันท่วงทีประการที่3คือให้เตรียมกำลังและเครื่องจักรกลสาธารณภัยโดยบูรณาการกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรกลสาธารณภัยระดมเครื่องสูบน้ำเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ประสบภัยรวมทั้งระดมรถสุขาเคลื่อนที่และห้องสุขาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เพียงพอกันด้วยพร้อมทั้งให้จัดวางกำลังพลและเครื่องจักรกลในพื้นที่เสี่ยงล่วงหน้าให้สามารถปฏิบัติงานได้ตลอด24ชั่วโมงหากไม่เพียงพอให้ประสานศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตและหน่วยงานในพื้นที่สนับสนุนทันทีทันใด ประการที่4คือช่วยเหลือและอพยพประชาชนให้ความสำคัญกับการรักษาชีวิตประชาชนเป็นอันดับแรกประการที่5คือดูแลสวัสดิภาพของประชาชนและจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวโดยจังหวัดต้องดูแลประชาชนให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทุกตรอกซอกซอยหากขาดแคลนน้ำดื่มก็ให้ประสานการประปาส่วนภูมิภาคเข้าดำเนินการโดยเร่งด่วนประการที่6คือให้ผู้ว่าราชการจังหวัดติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิดและรายงานความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องประการที่7คือการสื่อสารข้อมูลต่อสาธารณะให้ทุกหน่วยงานสื่อสารข้อมูลตามข้อเท็จจริงอย่างถูกต้องและเป็นเอกภาพเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบข้อมูลที่ถูกต้องและป้องกันความสับสนประการที่8คือกรณีพื้นที่ที่ไฟฟ้ามันดับและการปล่อยกระแสไฟฟ้าในพื้นที่ประสบอุทกภัยก็ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นหลักกันด้วยและประการที่9คือการฟื้นฟูและเยียวยาผู้ประสบภัยก็ให้จังหวัดเร่งสำรวจความเสียหายและก็ให้ความช่วยเหลือประชาชนตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างรวดเร็วทั่วถึงและเป็นธรรมครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้สั่งตั้งศูนย์ปฏิบัติการกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดพ่อแม่พี่น้องครับภายหลังจากการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาตินายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เปิดเผยว่ากองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติได้มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าวอร์รูมเพื่อรับฟังและสรุปสถานการณ์ในทุกวันเวลา8นาฬิกาโดยมีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือตัวย่อปภ.เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานเพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและก็ได้สั่งการแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงทีนั่นเองแหละครับรวมไปถึงเปิดโอกาสให้แต่ละจังหวัดที่ต้องการการสนับสนุนหรือการตัดสินใจในระดับนโยบายสามารถแจ้งเรื่องเพื่อดำเนินการได้อย่างทันท่วงทีแล้วสิ่งสำคัญในขณะนี้นั่นก็คือการเร่งระบายน้ำเนื่องจากน้ำในพื้นที่รอบนอกยังมีปริมาณที่สูงอยู่จึงต้องกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การระบายน้ำนั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องของการประชุมประจำปีของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.นายกรัฐมนตรีก็ได้เปิดประชุมประจำปีของสสช.2569โดยย้ำว่าแผน14ปลดล็อกข้อจำกัดประเทศยกระดับเศรษฐกิจคนแล้วก็รัฐรับการเปลี่ยนแปลงของโลกที่มันเปลี่ยนแปลงพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่30กันยายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานเปิดการประชุมประจำปี2569ของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสภาพัฒน์หรือตัวย่อสสช.นั่นแหละครับซึ่งจัดขึ้นเพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับสาระสำคัญของร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14คือช่วงพุทธศักราช2571ถึง2575พร้อมเปิดให้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันด้วยเพื่อประกอบการกำหนดทิศทางในการพัฒนาประเทศในระยะ5ปีข้างหน้าครับแล้วในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อแผน14เปลี่ยนไทยให้ไปไกลกว่าเดิมเน้นย้ำเลยครับว่าแผน14ต้องปลดล็อกข้อจำกัดของประเทศไทยยกระดับความสามารถในการแข่งขันและเปลี่ยนการพัฒนาให้เป็นรายได้โอกาสและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนพร้อมรับมือความเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจเทคโนโลยีสังคมสูงวัยและสภาพภูมิอากาศสำหรับร่างแผน14เสาหลักทั้ง5ด้านได้แก่ด้านที่1คือการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจด้านที่2การปฏิรูปภาครัฐด้านที่3การพัฒนาทุนมนุษย์ด้านที่4การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและด้านที่5คือการลงทุน ถ่ายทอดและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมครับโดยจะต้องเป็นระบบที่มีเป้าหมายเดียวกันนั่นก็คือทำให้ประเทศไทยสร้างมูลค่าได้สูงขึ้นขณะที่ภาครัฐต้องพร้อมที่จะเปลี่ยนตัวเองทบทวนภารกิจที่จำเป็นลดความซ้ำซ้อนและเปิดให้ภาคเอกชนท้องถิ่นหรือประชาชนเข้ามามีบทบาทมากขึ้นโดยวัดความสำเร็จจากผลิตภาพรายได้ทักษะของคนไทยความสะดวกในการติดต่อภาครัฐต้นทุนพลังงานการใช้ทรัพยากรและความสามารถในการรับมือวิกฤตเพื่อเป็นกรอบสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันในระยะต่อไปนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องของการช่วยชาวนาโดยคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติเพิ่ม 15,000 ล้านบาทจ่ายช่วยชาวนาไร่ละ 1,000 บาทไม่เกิน10ไร่สูงสุด 10,000 บาทต่อครัวเรือนครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่29กันยายน2569คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติเพิ่มกรอบวงเงินโครงการสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีและส่งเสริมการเพาะปลูกให้เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ปีการผลิต 2568/2569 จำนวนกว่า 1,500 ล้านบาทเพื่อเดินหน้าจ่ายเงินช่วยเหลือแก่เกษตรกรที่มีสิทธิ์ตามเงื่อนไขแต่ยังไม่ได้รับเงินรวมทั้งสิ้นกว่า 200,000 ครัวเรือนด้วยกันประกอบด้วยเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายเดิมที่ตกค้างกว่า 120,000 ครัวเรือนและเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายเพิ่มเติมจากการตรวจสอบสิทธิ์อีกกว่า 110,000 ครัวเรือนครับโดยให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.สำรองจ่ายการดำเนินงานไปก่อนเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างต่อเนื่องและครบถ้วนตามเป้าหมายโดยการดำเนินมาตรการในครั้งนี้ก็มุ่งเน้นบรรเทาความเดือดร้อนลดภาระค่าใช้จ่ายในการเพาะปลูกและช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพควบคู่กับการสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพผลผลิตข้าวโดยเกษตรกรจะได้รับเงินช่วยเหลือในอัตราไร่ละ 1,000 บาทครัวเรือนละไม่เกิน10ไร่หรือสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาทต่อครัวเรือนผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของเกษตรกรโดยตรงจากธกส.และพร้อมกันนี้คณะรัฐมนตรีก็ได้เห็นชอบขยายระยะเวลาดำเนินโครงการและระยะเวลาการจ่ายเงินช่วยเหลือออกไปจนถึงวันที่31ธันวาคม2569จากเดิมที่สิ้นสุดในวันที่30กันยายน2569เพื่อให้ความช่วยเหลือถึงมือพี่น้องชาวนาอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมครับพี่น้องแล้วในส่วนของการช่วยเหลือชาวสวนลำไยเราว่ายังไงในเรื่องนี้คณะรัฐมนตรีก็เห็นชอบขยายเวลาจ่ายเงินช่วยชาวสวนลำไยไร่ละ 1,000 บาทถึงวันที่31ธันวาคมนี้เร่งโอนเงินตกค้างให้แก่96ครัวเรือนครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่29กันยายน2569ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบขยายระยะเวลาดำเนินโครงการและระยะเวลาสิ้นสุดการจ่ายเงินโครงการพัฒนาสวนลำไยคุณภาพตัดแต่งทรงพุ่มช่อผลฟื้นฟูสวนลำไยเพื่อเพิ่มรายได้จากเดิมที่สิ้นสุดการจ่ายเงินเมื่อวันที่31มีนาคม2569ที่ผ่านมาเป็น31ธันวาคม2569เพื่อให้สามารถจ่ายเงินช่วยเหลือแก่เกษตรกรที่ผ่านเกณฑ์แต่ยังไม่ได้รับเงินได้ครบถ้วนเนื่องจากยังมีเกษตรกรอีก96ครัวเรือนด้วยกันวงเงินกว่า 300,000 บาทที่การโอนเงินยังไม่สำเร็จแล้วโครงการดังกล่าวนี้ก็มุ่งช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกลำไยใน8จังหวัดภาคเหนืออันได้แก่เชียงรายเชียงใหม่ลำพูนลำปางพะเยาแพร่น่านและจังหวัดตากครับโดยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการตัดแต่งทรงพุ่มและช่อผลไร่ละ 1,000 บาทไม่เกิน10ไร่ต่อครัวเรือนเพื่อฟื้นฟูสวนลำไยเพิ่มสัดส่วนผลผลิตคุณภาพและยกระดับรายได้ของเกษตรกรสำหรับการเข้าร่วมโครงการนั้นเกษตรกรต้องดำเนินการปรับปรุงสวนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและผ่านการตรวจสอบก่อนรับเงินช่วยเหลือโดยมุ่งส่งเสริมการผลิตลำไยคุณภาพลดความเสี่ยงจากผลผลิตล้นตลาดราคาตกต่ำรวมไปถึงส่งเสริมให้เกษตรกรมีแนวทางดูแลสวนและผลิตลำไยที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องครับพี่น้องและไปกันที่ข่าวรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งสคบเดินหน้า9มาตรการช่วยน้ำท่วมชูประเมินค่าซ่อมรถฟรี ประสานลดค่างวดลดภาระผู้ประสบภัยครับพ่อแม่พี่น้องครับวันที่30กันยายน2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบได้เปิดเผยว่าได้มีการสั่งการให้สคบเดินหน้าก้าวมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมตั้งแต่การจัดหารถยกประเมินค่าซ่อมรถฟรีลดค่าอะไหล่และค่าแรงประสานช่วยเหลือด้านหนี้สินไปจนถึงการซ่อมแซมบ้านและเครื่องใช้ไฟฟ้าพร้อมดูแลไม่ให้ประชาชนถูกเรียกเก็บค่าบริการหรือกำหนดเงื่อนไขที่ไม่เป็นธรรมและสำหรับผู้ที่รถยนต์ถูกน้ำท่วมนั้นสคบได้ประสานตำรวจเพื่อให้ประชาชนขอความช่วยเหลือด้านรถยกผ่านสายด่วน191พร้อมประสานสมาคมรถยกแห่งประเทศไทยซึ่งยืนยันว่าจะคิดค่าบริการตามต้นทุนอย่างเหมาะสมไม่ฉวยโอกาสขึ้นราคาส่วนการซ่อมรถก็ได้ร่วมมือกับสมาคมอู่กลางการประกันภัยให้ประเมินราคาซ่อมฟรีและมีส่วนลดอะไหล่แท้ขณะที่ผู้ผลิตรถยนต์หลายยี่ห้อด้วยกันก็มีมาตรการลดค่าอะไหล่ค่าแรงและตรวจสภาพรถฟรีตามเงื่อนไขของแต่ละบริษัทครับส่วนในด้านภาระหนี้สินนั้นทางสคบได้หารือกับธนาคารแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบทั้งการพักชำระเงินต้นลดหรือพักดอกเบี้ยลดค่างวดและขยายระยะเวลาชำระหนี้เพื่อให้ประชาชนมีสภาพคล่องสำหรับค่าใช้จ่ายจำเป็นและการฟื้นฟูความเสียหายส่วนรถยนต์ที่มีประกันภัยนั้นทางสคบได้ประสานคปภ.ดูแลการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายจริงและความคุ้มครองของกรมธรรม์หากมีปัญหาก็สามารถสอบถามได้ที่สายด่วนคปภ.1186สำหรับรถเช่าสมาคมรถเช่าไทยก็มีแนวทางยกเว้นค่าเสียหายส่วนแรกกรณีเสียหายจากอุทกภัยและจัดหารถทดแทนให้ผู้บริโภคที่ยังอยู่ระหว่างสัญญาเช่าและนอกจากนี้สคบยังได้ประสานผู้ประกอบธุรกิจช่วยฟื้นฟูบ้านและเครื่องใช้ไฟฟ้าซึ่งก็มีทั้งบริการสำรวจบ้านและตรวจระบบไฟฟ้าฟรีส่วนลดบริการดูแลบ้านการขยายเวลารับประกันเครื่องใช้ไฟฟ้าและยกเว้นค่าตรวจเช็คหรือค่าแรงซ่อมตามเงื่อนไขของผู้ประกอบธุรกิจแต่ละรายครับพร้อมทั้งได้กำชับให้ผู้เช่าที่พักอาศัยให้จัดทำสัญญาอย่างถูกต้องไม่เอาเปรียบเรื่องค่าเช่าหรือริบเงินประกันโดยไม่เป็นธรรมและร่วมกับสำนักงานเขตกรุงเทพมหานครรับเรื่องประสานความช่วยเหลือในพื้นที่ขอให้ผู้ประกอบธุรกิจแจ้งราคาและเงื่อนไขให้มันชัดเจนและร่วมกันช่วยลดภาระผู้ประสบภัยหากถูกเรียกเก็บค่าบริการหรือกำหนดเงื่อนไขที่ไม่เป็นธรรมก็ขอให้แจ้งสคบเพื่อรับเรื่องและประสานแก้ไขโดยเร็วที่สุดผ่านสายด่วน1166หรือแอปพลิเคชัน OCPB Connect เว็บไซต์ก็ที่ www.ocpb.go.th หรือสคบจังหวัดทั่วประเทศไทยครับพี่น้องและช่วงนี้ไปติดตามสภาพอากาศกันหน่อยโดยฝนทั่วประเทศไทยก็เริ่มลดลงแล้วพร้อมเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั่วประเทศและเตรียมระบบประกันภัยพิบัติเพื่อเยียวยาประชาชนอย่างรวดเร็วกันต่อไปครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่30กันยายน2569ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยทำเนียบรัฐบาลได้สรุปสถานการณ์น้ำล่าสุดว่าภาพรวมฝนทั่วประเทศไทยเริ่มลดลงแล้วยกเว้นภาคใต้ตอนล่างในช่วงวันที่4ถึง6ตุลาคมนี้ฝนจะกลับมาตกอีกครั้งบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเป็นฝนเปลี่ยนฤดูที่อาจส่งผลกระทบถึงภาคกลางและกรุงเทพมหานครกันด้วยโดยข้อมูลดาวเทียมของจิสดาพบพื้นที่น้ำท่วมรวม 1,710,000 ไร่ด้วยกันกระจายอยู่ในภาคตะวันตกภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกครับโดยนายกรัฐมนตรีได้หารือกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครขอความร่วมมือหน่วยงานพิจารณาให้พนักงานทำงานที่บ้านหรือ Work From Home ต่ออีกสักระยะเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากถนนพร้อมกำชับให้เพิ่มเที่ยวรถโดยสารสาธารณะเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทาง ส่วนพื้นที่ภาคตะวันตกคือเขื่อนศรีนครินทร์และเขื่อนวชิราลงกรณ์จังหวัดกาญจนบุรีก็จะเริ่มระบายน้ำตามปกติระหว่างวันที่30กันยายนถึง4ตุลาคมก็ส่งผลให้เขื่อนแม่กลองต้องเพิ่มการระบายน้ำอยู่ที่ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจึงขอเตือนพี่น้องประชาชนริมแม่น้ำแม่กลองในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามเฝ้าระวังระดับน้ำที่จะสูงขึ้นอีกประมาณ80เซนติเมตรส่วนภาคตะวันออกนั้นระดับน้ำที่อำเภอเมืองปราจีนบุรีสูงสุดแล้วในวันนี้และกำลังไหลไปรวมกับแม่น้ำนครนายกลงสู่แม่น้ำบางปะกงก็ขอให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดในอีก 1-2 วันนี้สำหรับการช่วยเหลือเยียวยานั้นขณะนี้ยังใช้ระบบงบกลางและงบภัยพิบัติเป็นหลักส่วนระบบประกันภัยพิบัติรูปแบบใหม่จะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปเพื่อให้การจ่ายเงินช่วยเหลือประชาชนทำได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นในระยะยาวรัฐบาลเองก็ได้เดินหน้าโครงการชัยนาทป่าสักอ่าวไทยเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากในพื้นที่ภาคกลางอย่างยั่งยืนนั่นเองครับพี่น้องและข่าวสุดท้ายในวันนี้มาร่วมกันนับถอยหลังการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครับพ่อแม่พี่น้องครับประเทศไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจของการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้คือโลโก้การประชุมที่ออกแบบโดยคนไทยซึ่งนำลวดลายไทยอันเป็นเอกลักษณ์ที่ปรากฏบนเหรียญพดด้วงมาลดทอนรายละเอียดให้มีความทันสมัยและจดจำง่ายโลโก้นี้ผสมผสานสัญลักษณ์สำคัญอย่างลายประจำยามซึ่งเป็นลวดลายมงคลที่พบในงานศิลปะไทยสื่อถึงการปกป้องคุ้มครองและความงดงามทางวัฒนธรรมลายพระแสงจักรอันเป็นสัญลักษณ์แห่งอำนาจและความมั่นคงเชื่อมโยงกับตราประจำแผ่นดินของประเทศไทยและเหรียญโบราณกันด้วยซึ่งก็เป็นการสะท้อนบทบาทของประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพระดับโลกและการออกแบบตัวอักษรไทยแลนด์ที่นำไอคอนลายไทยมาตกแต่งตัวอักษรไออย่างมีเอกลักษณ์ครับก็แสดงถึงความทันสมัยและความภาคภูมิใจในความเป็นไทยนั่นเองครับพี่น้องจากวันนี้ไปก็นับถอยหลังอีก12วันเท่านั้นขอเชิญชวนคนไทยทั้งหลายเตรียมพร้อมร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในครั้งสำคัญนี้ไปด้วยกันนะครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีข้องร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับลาไปก่อนผมบุญมาสีหมาดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
6: บาทก็ได้แล้วผมจะกดแล้วนะ
7: เดี๋ยวก่อนเกมแบบนี้หลอกเด็กนะ
6: ผมแค่7ขวบจะโดนหลอกด้วยหรอแต่เล่นเป็นนะโหลดเป็นด้วย
7: ก็นี่ไงเพราะเด็กสมัยนี้เข้าถึงสมาร์ทโฟนเร็วมากแถมยังเล่นเกมเก่งแบบน้องพี่นี่แหละหยุดคิดถามเช็คถ้าเป็นเกมที่ต้องโอนเงินก่อนหรือชวนให้เล่นได้เงินง่ายๆอย่าเชื่ออย่าโหลดร่วมกันสอดส่องบุตรหลานปกป้องจากเกมออนไลน์หลอกลวงและภัยจากมิจฉาชีพ

0: 6:52 นะคะกลับเข้ามาสู่ในช่วงของข่าวยามเช้าช่วงท้ายรายการแล้วค่ะมาทักทายคุณผู้ฟังกันหน่อยนะคะหลายท่านที่เข้ามาแล้วก็ทักทายกันค่ะอย่างคุณสุวรรณนะคะบอกว่าสวัสดีข่าวยามเช้าเช้านี้แดดออกแล้วนะคะ
1: ครับผม
0: ดีใจด้วยนะคะ
1: ที่ไหนนะฮะ
0: อยู่ที่ไหนเนาะจันทบุรีปราจีนบุรีกบินบุรีอยู่ตำบลหวังท่าช้างน้ำท่วมหรือเปล่านะคะ
1: ค
0: เพราะว่าปราจีนบุรีหลายพื้นที่น้ำท่วมแล้วค่อนข้างหนักเหมือนกันสระสักแก้วด้วยนะคะนักนครนายกฉะเชิงเทราคุณพระรุ่งนะคะสวัสดีค่ะปัญญาคุณปัญญานะคะบอกว่ารับฟังอยู่ที่วัดเผาเคืองใครที่ฟังจากหอกระจายข่าวหมู่บ้านทักทายกันมาหน่อยค่ะว่าสัญญาณชัดเจนไหมนะคะคุณปูบุญมาสีมาศเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้แล้วค่ะ
1: ครับผม
0: ค่ะคุณคมสันนะคะคุณเสวียนบอกว่าสระบุรีเสาให้แดดออกแล้วสัญญาณชัดเจนขอบคุณค่ะคุณพานุพงศ์บอกว่าเหมาะกับการตากผ้ามาก
1: ครับผม
0: แดดออกแต่เช้าเลยนะ
1: กลิ่นหอมแน่นอน
0: ใช่
1: หอมแดดนะ
0: ค่ะคุณบรรชัยทหารนะคะคุณพานุพงศ์ด้วยนะคะบอกว่าที่สุรินทร์อากาศร้อนแต่เช้าแดดออกสว่างจ้าเลย คุณอเนกพริกไทยนะคะคุณสมยศบอกว่ามาบตาพุธเช้านี้ระยองน้ำเริ่มลดแล้วแต่ว่าบางพื้นที่ยังท่วมขังอยู่รอการระบายลงทะเลค่ะขอบคุณมากเลยนะคะที่ส่งข่าวมาค่ะคุณมนมนนะคะสวัสดีข่าวยามเช้าบอกว่ารับฟังเป็นประจำเลยนะคะตั้งแต่สมัยคุณปรีชาทรัพย์โสภา
1: ครับผม
0: เรานี่เป็นรุ่นที
1: ่รุ่นหลาน
0: รุ่นหลานเนาะต่อจากคุณปรีชาเป็นคุณพี่หมูชัยวัฒน์รัตนประสิทธิ
1: ์
0: แล้วก็มาดีเจน้อยตอนนั้นดีเจน้อยจัดคนเดียว
1: ดีเจน้อยดีเจกบ
0: ดีเจน้อยจัดคนเดียวน่ะ2ปีเต็มนะ คนเดียวทุกวันน่ะ7วันไม่มีวันหยุดเนี่ยนับถือเลย แล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นรุ่นดิฉันละมาเป็นรุ่นที่4แล้วก็
1: มีเป็นลมด้วยมั้ย
0: มี
1: จะมีช่วงระดับรุ่นเก่าอ่ะนะฮะ
0: ไม่ใช่รุ่นแก่ใช่มั้ย
1: ไม่ใช่ไม่ใช่มีพี่แจ๊บยังจัดเลยว่าโลกาลมังกร
0: ใช่ค่ะรุ่นสมัยนั้นนะสมัยนั้นแล้วก็หลังจากนั้นก็มามีเฟิร์สเข้ามามาจนถึงทุกวันนี้นะคะข่าวยามเช้ารับฟังได้ทาง FM 92.5 แล้วก็เครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศอยู่จังหวัดไหนฟังจังหวัดนั้นได้เลยหรือจะร่วมจัดรายการทางออนไลน์กับเราได
1: ้
0: ส่งข่าวสารมาได้เลยนะคะ
1: เอาไปที่ข่าวดีของพี่น้องประชาชนสักนิดหนึ่งธนาคารออมสินชวนพี่น้องประชาชนเปิดบัญชีฝากเผื่อเรียกดิจิทัลเซฟวิ่งบัญชีเดียวครบทั้งออมทั้งใช้จ่ายสะดวกได้รับดอกเบี้ยสูงด้วยอีกต่างหากนะครับดอกเบี้ยที่พูดถึงคือรับดอกเบี้ยสูงสุด 2.50% ต่อปีสำหรับยอดเงินฝากที่ไม่เกิน 10,000 บาทและยอดเงินฝากที่เกิน 10,000 บาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 0.35% ต่อปีได้รับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีด้วยนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็เปิดรับฝากสำหรับบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยที่มีอายุตั้งแต่15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเปิดบัญชีกี่บาทรู้ไหม
0: คะ
1: ขั้นต่ำเนี่ยเพียง1บาทเท่านั้น
0: และ
1: ไม
0: ่
1: 1บาทฟังไม่ผิดนะ1บาทเท่านั้นและไม่กำหนดวงเงินรับฝากสูงสุดออมง่ายใช้จ่ายสะดวกได้ดอกเบี้ยสูงนะครับใช้ชีวิตง่ายกว่าเดิมขึ้นเยอะเลยนะครับผู้ที่สนใจสามารถเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกดิจิทัลเซฟวิ่งด้วยตนเองทั้งลูกค้าเดิมแล้วก็ลูกค้าใหม่ผ่านแอปพลิเคชัน MyMo สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ไหนรู้ไหมได้ที่ GSB Contact Center 1115หรือที่เว็บไซต์ www.gsb.or.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดของธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนั่นเอง
0: ค่ะข่าวดีนะคะแล
1: ้
0: วก็โอ้โหออม1บาทขึ้นไปนะ
1: ขั้นต่ำ
0: ขั้นต่ำ1บาทขึ้นไป
1: ครับผมอันนี้เป็นข่าวดีนะครับ
0: ค่ะอีกหนึ่งข่าวดีค่ะหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยค่ะเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569ค่ะเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรภายในงานจะมีการจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติมีการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดแล้วก็บริเวณโดยรอบวัดเสด็จนะคะตำบลสวนพริกไทยอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีค่ะแล้วก็จะมีการตรวจบริการตรวจสุขภาพนะคะทางการแพทย์เนี่ยตรวจสุขภาพแบบเบื้องต้นมีการแจกแว่นสายตาด้วยนะ
1: สำหรับ
0: ใครที่อยู่บริเวณนั้นไปได้เลยค่ะแล้วก็จะมีการแจกจ่ายอาหารกล่องการแจกต้นไม้บริการตัดผมการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์มีการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าให้กับประชาชนด้วยซึ่งทั้งหมดนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นใครที่สนใจนะคะสามารถไปร่วมกิจกรรมได้ซึ่งก็จะเป็นเรื่องของจิตอาสาด้วยนะคะ กิจกรรมนี้จะมีขึ้นในวันพฤหัสบดีที่8ตุลาคมนี้ค่ะที่วัดเสด็จวัดเสด็จอยู่ที่ตำบลสวนพริกไทยอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีก็อยู่โซนบางพูนใกล้ๆบ้านดิฉันนั่นแหละนะคะเริ่มตั้งแต่ 8:30 นาทีเป็นต้นไปค่ะเพราะฉะนั้นเชิญชวนนะคะใครที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงอยู่ที่ปทุมธานีก็แวะไปร่วมกิจกรรมได้ค่ะรับบริการฟรีเลยนะคะทุกอย่างฟรีหมดเลยค่ะ
1: ครับอีกสักข่าวเร็วๆนะพี่สายชนนะยังทันอยู่นะเมื่อช่วงที่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยระหว่างวันที่2-6กันยานี้มีทหารกองทัพสหรัฐยกพลขึ้นบก4-9ตุลาคมที่ภูเก็ตก็เช่นเดียวกันนางสาวพอทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจังหวัดภูเก็ตพร้อมให้การต้อนรับกองกำลังพลสหรัฐนะครับจำนวน 5,120 นายจากเรือกองสหรัฐอเมริกาจำนวน2ลำซึ่งมีกำหนดเทียบท่าในช่วงวันที่4-9ตุลาคมนี้เพื่อมาพักผ่อนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต
0: ค่ะ
1: นะครับสร้างรายได้กระตุ้นให้กับพี่น้องในพื้นที่ด้วยนะครับ
0: รวมเป็นเจ้าภาพที่ดีนะคะต้อนรับเหล่าทหาร 5,000 กว่านายนี้ด้วยนะคะ
1: ครับผม
0: อ่ะ 6:58 นาทีนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะกบสุกัญญาสว่างสารติสกุลค่ะ
1: และผมธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับ
0: ค่ะพร้อมด้วยคุณสายชนีสังคุณบุญประกอบอบกลิ่นแล้วก็ทีม Facebook Live ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่22มีความเคารพหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีสั่งตั้งศูนย์ปฏิบัติการหรือวอร์รูมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดและสั่งการแก้ไขปัญหาได้ทันทีกระทรวงพาณิชย์ยืนยันสินค้าอุปโภคบริโภคยังมีเพียงพอแต่มีข้อจำกัดด้านการขนส่งเข้าพื้นที่ประสบอุทกภัย
1: ผู้นำฝรั่งเศสและสเปนยินดีต้อนรับอังกฤษกลับเข้าร่วมสหภาพยุโรปอีกครั้งมหกรรมกีฬาซีเกมส์ครั้งที่20ทัพนักกีฬาไทยคว้าเพิ่มได้อีก1เหรียญเงินจากอัชราพรดวงละวะในกีฬาเรือแคนูสลาลอมต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: หมายกำหนดการถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราชณพระบรมราชานุสาวรีย์หน้าพระราชวังสารานรมกรุงเทพมหานครพุทธศักราช2569เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าวันที่1ตุลาคมเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราชทางราชการได้จัดให้มีการถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราชเป็นประจำทุกปีณพระบรมราชานุสาวรีย์หน้าพระราชวังสารานรมกรุงเทพมหานครจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมดังนี้วันพฤหัสบดีที่1ตุลาคม2569เจ้าพนักงานเตรียมการและตกแต่งพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราชหน้าพระราชวังสารานรมไว้พร้อมเวลา 14:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ทรงวางพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราชแล้วเสด็จกลับการแต่งกายแต่งเครื่องแบบปกติขาวไว้ทุกสำนักพระราชวังวันที่24กันยายนพุทธศักราช2569
1: นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งตั้งศูนย์ปฏิบัติการหรือวอร์รูมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดและสั่งการแก้ไขปัญหาได้ทันที
2: วันนี้หลังการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาตินายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าสถานการณ์อุทกภัยมีความเสี่ยงในหลายพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครภาคกลางและปริมณฑลกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติจึงได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการหรือวอร์รูมเพื่อรับฟังและสรุปสถานการณ์ในทุกวันเวลา 8:00 นโดยมีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานเพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและสั่งการแก้ไขปัญหาได้ทันทีพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีได้กล่าวขอบ